0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ 081-616-2399
9: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ตอนโรคใบไหม้มะเขือเทศโรคใบไหม้ในมะเขือเทศสามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของมะเขือเทศเริ่มแรกจะพบอาการของโรคที่ใบล่างก่อนส่วนด้านบนใบจะพบแผลฉ่ำน้ำสีเขียวหม่นคล้ายถูกน้ำร้อนลวกต่อมาแผลจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นกลางแผลแห้งเป็นสีน้ำตาลบริเวณขอบแผลฉ่ำน้ำมีสีดำเมื่อพลิกดูใต้ใบบริเวณตรงกันจะพบส่วนของเชื้อราสีขาวสาเหตุโรคและแผลจะลุกลามออกไปทำให้ใบไหม้แห้งเป็นสีน้ำตาลในที่สุดหากสภาพแวดล้อมเหมาะสมมีความชื้นสูงหรือในสภาพที่มีหมอกลงจัดโรคจะลุกลามอย่างรวดเร็วนอกจากนี้จะพบอาการโรคที่ส่วนของลำต้นกิ่งและผลหากเกิดแผลที่ลำต้นหรือโคนกิ่งจะทำให้ส่วนยอดแสดงอาการเหี่ยวเฉาเนื่องจากพืชไม่สามารถลำเลียงน้ำและอาหารได้ต่อมากิ่งหรือต้นจะแห้งตายหากโรคเข้าทำลายที่ผลจะทำให้ผลเน่าเกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอหากพบโรคให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้แก่เมทาแล็กซิล 25% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรหรือสารไดเมโทมอฟ 50% WG อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรหรือสารไซม็อกซานิลและแมนโคเซป 8% และ 64% WP อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรหรือสารแมนโคเซปและเมทาแล็กซิล M 64% และ 4% WG อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรเป็นต้นโดยพ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบทุก 5-7 วันและไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลานานควรใช้สลับชนิดเพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรคสำหรับแปลงที่พบการระบาดของโรคหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้เกษตรกรเก็บซากพืชไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกห้ามเผาในพื้นที่เกษตรและพื้นที่โล่งแจ้งเนื่องจากมีส่วนก่อให้เกิด PM 2.5 จากนั้นให้ไถพรวนดินและตากดินไว้อย่างน้อย2สัปดาห์และให้โรยปูนขาวซึ่งจะช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคในดินลงได้มากอีกทั้งควรปรับระยะปลูกไม่ให้แน่นเกินไปกรณีปลูกมะเขือเทศแบบยกค้างควรตัดแต่งใบล่างให้โปร่งเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคส่วนต้นที่เป็นโรครุนแรงควรถอนนำไปทำลายนอกแปลงเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคหลีกเลี่ยงการปลูกมะเขือเทศในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนงดการให้น้ำในตอนเย็นและไม่ให้น้ำมากเกินไปส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรเมื่อใช้ในแปลงที่มีการระบาดแล้วควรทำความสะอาดด้วยการล้างและผึ่งแดดให้แห้งก่อนนำกลับไปใช้ในแปลงทุกครั้งเกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรค Farmer Alert by Farm Radio เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้เตือน

0: กี่งวดกี่งวดน้ำมันปวดหัวใจแล้วออกซ้ำอยู่ได้ไม่ไปไหนเลย
1: โอ้ยอะไรอย่างนี้เนี่ยอุ้ยมีแคร์อะไรขนาดนี้แล้วเนี่ยฮะ
0: จะไม่แคร์ได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
1: โดนก็รวยอะเสีย
0: มันโดนติดนะสิไอ้นี้จะจ่ายแล้วเนี่ย
1: ทำไมจะไปแคร์

0: เนี่ยเหรอ
1: ก็ดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
0: ครับไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
1: ไม่ใช่แล้วโคนเตะ
0: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อก็อยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
1: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
0: ลองอย่างงี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าสตูลเป็นประธานประชุมหารือแนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะยูเนสโกเดินหน้าพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลสู่ความยั่งยืนที่ศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขข้อเสนอแนะและพัฒนาการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลภายหลังได้รับสถานะเยลโลคาร์ดจากองค์การยูเนสโกโดยมีผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูลผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์อุทยานธรณีโลกสตูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและผู้แทนภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติโดยคณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ประเมินจากยูเนสโกซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะ5ด้าน11ประเด็นโดยเฉพาะประเด็นด้านโครงสร้างการบริหารจัดการที่ได้รับการระบุว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยจังหวัดสตูลให้ความสำคัญกับการรักษาสถานะอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนสตูลและประเทศไทยจึงได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของยูเนสโกอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินติดตามผลในอนาคตด้านผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูลได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีธรรมชาติวัฒนธรรมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีเกิดความสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวทางและมาตรการต่างๆเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นต่อยูเนสโกและรักษาสถานะอุทยานธรณีโลกของจังหวัดสตูลให้คงอยู่ต่อไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ด้านการอนุรักษ์การศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่จังหวัดสตูลและประเทศไทยในระยะยาว
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนไตรรงค์รง
10: ไตรรงค์ธงไทยปลิวสวายงามสง่าเอ๊ะทำไมเราเรียกธงชาติไทยว่าธงไตรรงค์ล่ะ
11: เพราะธงไตรรงค์มี3สีสีแดงขาวน้ำเงินคำว่าไตรแปลว่า3คำว่ารงแปลว่าสีคำว่ารงเวลาเขียนต้องใส่คอควายการันด้วยไม่อย่างนั้นความหมายจะต่างกันไป
10: ต่างกันยังไงหรอ
11: คำว่ารงถ้าไม่มีคอควายการันหมายถึงยางไม้มีสีเหลืองแต่ไม่ได้แปลว่าสีรงใช้ทำยาได้ใช้เขียนหนังสือหรือระบายสีก็ได้ธงไตรรงค์แปลว่าธงสามสีเป็นเครื่องหมายแทนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย
12: ์และพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมครั้งที่1/2569เมื่อวันที่9 มิถุนายน 2569เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญในการกำหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการการดำเนินงานทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2560 ถึง 2570โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดเชียงใหม่พบว่าอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปีมีจำนวน 19.47 ต่อพันประชากรสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 17.91 ต่อพันประชากรสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่เด็กและเยาวชนพร้อมทั้งพัฒนาแกนนำเครือข่ายพิทักษ์สิทธิด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิทางเพศรวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านคลินิกวัยรุ่นในหน่วยบริการสาธารณสุขสายด่วนปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม1663และ LINE Official Account เพื่อให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่จำเป็นได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทางนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และข้อเสนอแนะเช่นการเพิ่มช่องทางสื่อออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตลอดจนการกำหนดแนวทางและมาตรการเชิงรุกสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2569 ถึง 2570โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนของป่าที่ห้ามนำออกจากป่า
14: ประภาดูกล้วยไม้นี่สีสวยจังเลยนะอยากจะเก็บเอาไปฝากพ่อจังเลยอ่ะเพราะว่าพ่อชอบกล้วยไม้มาก
15: ไม่ได้นะวิไลเรามาเที่ยวชมธรรมชาติในอุทยานที่สวยงามแบบเนี้ยเราจะเก็บกล้วยไม้ออกไปจากป่าไม่ได้เดี๋ยวมีความผิด
16: กล้วยไม้ดอกไม้หรือของที่อยู่ในป่าไม้ตามธรรมชาติอย่างในอุทยานแห่งชาติวรรณอุทยานสวนพฤกษศาสตร์และสวนลูกชาตินั้นไม่ว่าจะเป็นลูกผลกิ่งก้านใบไม่สามารถนำออกมาจากป่าได้เพราะของที่อยู่ในป่าเหล่านี้เป็นของห่วงห้ามตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติค่ะถ้าใครที่ฝ่าฝืนนำออกมาจากป่าก็จะมีความผิดต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแม้จะหยิบมาฉวยมาเป็นเพียงแค่ที่ระลึกก็ทำไม่ได้เช่นกันค่ะ
14: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายภาพสวยๆตรงโน้นดีกว่านะ
15: ได้จ้าภาพถ่ายและเก็บความทรงจำดีๆนี่แหละที่เราจะเอาออกจากป่าไปได
12: ้หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
17: สาระเบื้องหน้าพระรูป ณศาลาสะไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 นถึง 4 โมงเย็นนะครับเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2529ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ3พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชทานพิธีพระบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นหรือ3ทุ่มนะครับเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนตั้งแต่พุทธศักราช2569และ4พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชนิกูลคณะองคมนตรีรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็มีความสงสัยและเป็นห่วงถึงพระอาการของพระองค์ท่านมาโดยตลอดหลากหลายปีเนี่ยนะครับมาดูพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเป็นบ้างเนี่ยนะครับพระองค์ทรงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521นะครับพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับประสูติโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมโสวลีนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นเนี่ยก็เป็นหลานพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตรนะครับและกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงในขณะเดียวกันได้รับพระราชทานพระนามจากในหลวงรัชกาลที่9ว่าพัชรกิติยาภาซึ่งมีความหมายว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสรรเสริญเป็นแสงสว่างประดุจเพชรคำว่าพัชระหมายถึงเพชรมาจากพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารซึ่งเป็นปัจจุบันก็คำว่าเป็นรัชกาลที่10คำว่ากิติหมายถึงคำสรรเสริญมาจากพระนามภิไธยพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคำว่าอาภาหมายถึงความสว่างเรื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่5พฤษภาคม2562นะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะครับซึ่งเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเป็นเจ้านายกรมฝ่ายในมีพระบรมนามที่จารึกในพระสุวรรณบัตรพระสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสีพัชรมหาวัชระราชธิดานะครับพระองค์ท่านนั้นศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาระดับปริญญาตรีในพ.ศ. 2544จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้ทรงรับเกียรตินิยมอันดับ2ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงรับเกียรตินิยมอันดับ1ในติบัณฑิตไทยนะครับในติบัณฑิตมาสภาในปีการศึกษา2547และก็ไปจบ Master of Law นะครับ LLM มหาวิทยาลัยคอร์เนลแล้วก็ Doctor of the Science of Law ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลเช่นเดียวกันนี่นะครับอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นข่าวที่โศกเศร้าสำหรับพี่น้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งนี่นะครับก็สงมีประวัติอย่างอันยาวนานทีเดียวแล้วก็สมไทยก็โศกเศร้าอย่างมากมายทีเดียวนะครับพระองค์ท่านมีความเชี่ยวชาญได้รับพระเกียรติคุณรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปีด้วยพระปรีชาสามารถเป็นอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดนะครับแล้วก็ทรงเป็นเอกอัครราชทูตนักบริหารระดับสูงประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและทรงเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีความเมตตา กรุณาต่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประเทศประเทศสโลวาเนียอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มอีกมากมายนะครับก็มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างอันใหญ่หลวงเนี่ยนะครับพระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกทหารทรงฝึกวิชากระโดดร่มแบบสแตติกไลน์นักสยามกระโดดร่มนะครับแล้วก็ตกจากที่โรงเรียนสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีมีประวัติมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความโศกเศร้าเสียใจแต่พระสงฆ์นี่ตอนจบอย่างยิ่งนะครับอีกหนึ่งข่าวสองสามข่าวที่สำคัญนี่นะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรพลก็ได้เดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามนะครับบินเวียดนามไปเป็นทางการพร้อมการประชุมอาเซียนฟอรัมระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนเนี่ยนะครับวันที่8มิถุนายนท่านนายกอนุทินพร้อมภริยาท่านเอกกิติท่านสุปชีท่านศิริศักดิ์คงเกตแก้วพลโทอดุลกลาซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับท่านสุรศักดิ์ปัญเจริญกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณวราวุฒิศิลปะอาชาซึ่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณพาดอนปริศนานันทกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมนายทหารผู้บัญชาการเหล่าทัพตัวแทนภาคเอกชนชั้นนำกว่า10บริษัทนะครับเยือนเวียดนามเข้าร่วมประชุมที่กรุงฮานอยนะครับแล้วก็เรียกว่าสามารถสร้างความร่วมมือได้ทุกมิตินะครับก็ถือว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งมีประชากรประมาณ110ล้านคนนะครับในช่วงแรกผมคิดว่ามีประชากรเพียง90กว่าล้านคนจริงๆแล้วเนี่ยผมได้สัมภาษณ์คุณสนั่นอังวนกุลได้ร่วมไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมกันหลากหลายประเด็นเนี่ยนะครับแล้วก็มีนักลงทุนชาวเวียดนามจะชอบมาเมืองไทยมากเนี่ยนะครับก็ถือว่าสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการอุตสาหกรรมการเกษตรมีการแปรรูปเนี่ยนะครับก็มีการร่วมมือกลุ่มกันหลากหลายอย่างมากมายทีเดียวนะครับก็จะสร้างเม็ดเงินอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการเกษตรและการลงทุนการค้าทีเดียวเนี่ยนะครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย7วันแรกนะครับ 1.6 หมื่นล้านแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลก็เดินหน้าเดือนมิถุนายนค่าไฟเนี่ย200หน่วยแรกนะครับไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนค่าไฟ3บาทเนี่ยดูแลทุกคนยากคนจนควบคู่ไปกับโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจนะครับระยะยาวที่คุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเอ่ยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับภายใต้การนำของเสี่ยหนูเนี่ยนะครับไม่จำกัดระยะสั้นแต่เป็นการดูแลบรรดาพี่น้องประชาชนที่ยากจนเนี่ยนะครับแล้วก็มีรายได้น้อยผู้ประกอบการรายย่อยช่วยเศรษฐกิจในเรื่องของสภาวะผันผวนต้นทุนพลังงานสูงกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนประมาณ7วันแรกเนี่ยคึกคักมากครับท่านผู้ฟังครับยอดใช้จ่ายเนี่ยประมาณ 16,829 ล้านบาทใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทกว่า 300,000 รายครอบคลุมประมาณ20ล้านครัวเรือนนะครับหรือประมาณ 90% ในขณะเดียวกันคุณเอกนิตินะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ประกาศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงการคลังใช้มาตรการลดจอดค่าอุปกรณ์ให้อุปการะพ่อแม่ใช้กฎเกณฑ์การกันกรองสิทธิบัตรการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการถูกตัดสิทธิ์โดยฟังความคิดเห็นของการใช้สิทธิ์ของประชาชนนะครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่ใครดูแลเราไม่ได้เปิดสิทธิ์ที่ทบทวนคนที่เดือดร้อนประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับและคนที่ถือบัตรคนจนเนี่ย 13.2 ล้านคนก็เปิดตั้งแต่4มิถุนายนถึง21มิถุนายนเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับคุณวิทัยรัตนากรเปิดในงาน Governor Connect นะครับเกิดเงินเฟ้อแล้วก็ส่งสารในเรื่องของส่งซิกเนลนะครับตรึงดอกเบี้ยก็คืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับส่งผลกระทบจากสงครามอิหร่าน GDP ในปีนี้น่าจะโตเพียง 1.5% หลังออกพระราชกำหนด400,000 ล้านบาทนะครับคาดว่าปีนี้อาจจะโต เพราะภาวะเศรษฐกิจเนี่ยโตเพียง 1.5% อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของผลกระทบที่ออกพระราชกำหนด400,000,000,000 บาทเนี่ยคาดว่าปีนี้เนี่ยอาจจะโตเพียง 2% นะครับเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% ปีนี้อาจจะขึ้นทั้งหมดโดยเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยอาจจะ 4-5% ตลอดทั้งปี2570ก็คือปีหน้าเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 1.4% นะครับจากการที่เดินทางไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับก็เลื่อนการถกครม.จากเดิมวันที่9 มิถุนายนไปวันพุธที่10 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับตอบแทนก็ว่าเดินทางไปเวียดนามในขณะเดียวกันครับเกิดแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ 7.8 ตามมาตราริกเตอร์นะครับแล้วเกิดสึนามิ 1.4 เมตรสังเวยชีวิตพี่น้องชาวเวียดนามไปเนี่ย3 ชีวิตนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์นะครับก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยผมก็สังเกตว่าแต่ทุกคนอาจจะนอนหลับนะครับเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็บางคนก็บอกว่าสังเกตไม่ได้แต่ผมอาจจะสังเกตได้เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเตียงสั่นเนี่ยนะครับก็ตึกไม่ค่อยถล่มสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามมาต่อไปในขณะเดียวกันก็ไปดูในเรื่องของอิสราเอลนะครับก็ถล่ม3 เมืองในอิหร่านนะครับแม้จะมีรายงานว่าประธานนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยนะครับก็ตกลงกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะครับว่าอิสราเอลเดินหน้าโจมตีประเทศอิหร่านเนี่ยแม้มีรายงานว่าตกลงชะลอศึกกับสหรัฐด้านรัฐบาลเทหรานก็ขู่ขยายมาตรการตอบโต้สู่การปิดเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงบทมากความขัดแย้งยกระดับอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลนะครับวันที่8 มิถุนายนที่ผ่านมาว่ากองทัพแถลงการว่าได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อทลายเป้าหมายทางทหารนะครับในภาคกลางและภาคตะวันตกของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้การยิงขีปนาวุธโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ ORGC นะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยผู้นำอิสราเอลยอมตกลงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยผู้นำสหรัฐว่าระงับการโจมตีตอบโต้อิหร่านเพื่อให้ทางรัฐบาลของกรุงวอชิงตันดีซีสามารถเดินหน้าเจรจาได้อย่างต่อเนื่องนะครับดังที่ทรัมป์บอกว่าใกล้ข้อตกลงเรียบร้อยแล้วขณะที่สื่อของอิหร่านรายงานว่ากองทัพของอิสราเอลเนี่ยโจมตีอิหร่าน3 แห่งในกรุงเทหรานเมืองอิสฟาฮานกับเมืองคาฟรัชนะครับนายอาลีอักบาเวยาตีนึ่งในที่ปรึกษาของอายาตอลละอิโมจาบาคาเมเนอีนะครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิสราเอลยกระดับการปฏิบัติการทางทหารอีกก็จะปิดช่องแคบบับเอลมาลเดฟในทะเลแดงเนี่ยนะครับก็สุดสงครามก็ยังเรียกว่าถล่มไปอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเนทันยาฮูเนี่ยจำใจยอมโดนัลด์ทรัมป์ชะลอถล่มคืออิหร่านเปิดทางให้สหรัฐอเมริกาได้มีการเจรจากันต่อไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าในเรื่องนี้เนี่ยสงครามทั้งสงครามศึกยูเครนสงครามทั้งประเทศในเรื่องของการยืนประเทศจีนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับในกรณีของไต้หวันเนี่ยก็ถือว่าศึกสงครามเนี่ยยังมีการเจรจาอาจจะสงบศึกสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นเมื่อคนนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแต่สงครามเศรษฐกิจยังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับบรรดาร้านค้าร้านขายต่างๆเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าวันนี้เวลาผมไปซื้อสินค้าที่ไหนนะครับท่านผู้ฟังครับไม่น่าเชื่อว่าแต่ละร้านเนี่ยโอ้โหบอกว่าอาจารย์ช่วยเปิดบินให้เราหน่อยเนี่ยนะครับ 1,000-2,000 บาท 400-500 บาทก็ยังดีวันปีนี้ในเรื่องของการค้าการขายเนี่ยเราต้องระวังการใช้เม็ดเงินเนี่ยนะครับเพราะว่าคนยากคนจนมีอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องวิกฤตพลังงานเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยเข้าไปแตะโอ้โหแตะอยู่ที่50-60 บาทนะครับแล้วก็คนไทยก็ยากจนลงนะครับก็ได้โปรดระมัดระวังการใช้พลังงานในเรื่องการใช้แต่รถราก็ยังติดอยู่เนี่ยคนไทยก็ไม่สนตกสนใจเนี่ยนะครับว่าราคาน้ำมันจะเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกว่าแนะนำใช้รถไฟฟ้าแต่รถไฟฟ้าเนี่ยเวลาผมจะซื้อรถเนี่ย บรรดาดีลเลอร์ทั้งหลายเนี่ยบอกว่าอาจารย์ดีที่สุดเลยเนี่ยใช้น้ำมันเบนซิน9195หรือดีเซลเนี่ยน่าจะดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับดังที่ข่าวที่เราได้ยินกันเนี่ยอย่างรถ Volvo เนี่ยผมขออนุญาตเอ่ยนามเลยนะครับรถ Volvo เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเกิดไฟไหม้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้น้ำมันเบนซิน9195น่าจะดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับในกรณีปัจจุบันเรื่องการเมืองก็ยังมีข่าวคราวเนี่ยนะครับเรื่องระบอบน้ำเงินเนี่ยนะครับของยี่ห้อย120เนวินชิดชอบเนี่ยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคุณเนวินเนี่ยวันนี้ใหญ่โตมากแล้วก็อาจจะดูถูกถอดถอนส่วนรัฐบาลจะอยู่ยาวนานขนาดไหนเนี่ยผมก็ไม่ทราบได้ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยก็ย่ำแย่เหลือเกินได้นะครับเพราะว่าไม่ชื่อเสียงของรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่ไม่ครบ4ปีนะครับก็คงจะต้องพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่ครับสยามยิ้มวิไลวันเสาร์หน้าก่อนในวันเสาร์หน้าเนี่ยนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
18: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฝากรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายิปออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz

ดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีครับกับผมภูดิศศิริวุฒิเช่นเคยครับวันนี้ครับเช่นเคยครับเราจะเอาคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากกับท่านผู้ฟังทุกท่านครับส่วนวันนี้คอนเทนต์จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปติดตามกันในช่วงหน้าครับกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่ารายการสไตล์ดีของเราครับก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับเช่นเคยครับช่วงนี้นี่หลายคนก็เจอฝนใช่ไหมล่ะครับแน่นอนครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันไข้หวัดง่ายๆครับด้วย4กลุ่มอาหารที่สร้างภูมิต้านทานจากหวัดนั่นเองครับการป้องกันไข้หวัดเนี่ยทำง่ายๆครับด้วย4กลุ่มอาหารที่จะช่วยในการสร้างภูมิต้านทานหวัดนั้นมีอะไรกันบ้างครับเมื่อที่เราเนี่ยรู้กันดีเลยครับว่าเวลาที่มันเข้าใกล้ช่วงฤดูฝนครับก็จะเป็นช่วงที่ทำให้คนไทยนั้นบางคนน่ะชื้นใจครับว่าโอ้ยอากาศก็ร้อนหายไปแล้วบอกลาเลยแล้วก็เข้าช่วงที่มีความชุ่มฉ่ำของสายฝนแทนครับแต่ในความที่ฝนตกนี่แหละท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าอากาศมันจะเย็นลงบ้างครับก็ยังต้องแลกกับความแปรปรวนของอากาศนั่นเองครับที่เขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนบางครั้งครับเราก็ไม่ทันได้ตั้งตัวนั่นเองครับและการที่ต้องรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้นี่แหละท่านผู้ฟังทำให้เรานั้นมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นไข้หวัดได้นั่นเองครับซึ่งในวันนี้ครับจะบอกวิธีครับในการป้องกันไข้หวัดกลุ่มอาหารที่ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันไข้หวัดได้เป็นอย่างดีครับก็จะมีกลุ่มอาหารแบบไหนบ้างไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับกับรายการสไตล์นี้ครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับทิ้งท้ายกันเอาไว้ครับจากช่วงที่แล้วครับว่าเราจะมาป้องกันไข้หวัดดีกว่าครับด้วยอาหารนั่นเองครับนี่วันนี้เรามีอยู่4ประเภทมาดูกันเลยครับประเภทแรกครับ1ครับคืออาหารป้องกันไข้หวัดโดยใช้เจ้าเนื้อสัตว์นั่นเองครับในกลุ่มอาหารประเภทเนื้อสัตว์ครับเราควรเลือกที่รับประทานอาหารที่มีปริมาณแร่ธาตุสังกะสีหรือว่าพวกซิงค์ครับที่มีส่วนช่วยในการลดระยะเวลาของอาการป่วยเป็นไข้หวัดได้ครับไม่ว่าจะเป็นพวกเจ้าหอยนางรมไข่แดงเนื้อแดงหรือว่ามูกหมูครับหรือว่าเนื้อวัวครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเนื้อสัตว์เหล่านี้ก็ยังมีคุณสมบัติในการลดอาการป่วยข้างเคียงได้อีกด้วยนั่นเองครับต่อกันกับข้อที่2ก็คืออาหารป้องกันไข้หวัดประเภทที่เป็นผักสีสดนั่นเองครับเจ้าผักสีสดครับก็จะมีความสำคัญในการช่วยครับช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายครับให้สามารถต่อสู้กับโรคต่างๆครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นพวกแครอทพริกหวานมะเขือเทศครับซึ่งก็เป็นผักที่มีเจ้าวิตามิน A และก็เบต้าแคโรทีนครับที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งก็ควรที่จะรับประทานในรูปแบบของผักสดเท่านั้นครับไม่ควรที่จะรับประทานในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีความเสี่ยงให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้นั่นเองครับพักกันก่อนครับมีแค่2อย่างนี้ทุกท่านก็อาจจะทานกันไม่ครบแล้วครับและเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีก2ประเภทครับไปติดตามได้ในช่วงหน้ากับรายการสายดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับกับช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์ดีครับท่านผู้ฟังมาต่อกันเลยครับอีก2ประเภทที่เหลือกับอาหารป้องกันไข้หวัดครับกับข้อที่3ก็คือเจ้าผลไม้นั่นเองครับซึ่งเจ้าผลไม้เนี่ยครับสามารถช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผลไม้ประเภทที่มีวิตามินซีสูงครับฝรั่งกีวีครับแล้วก็ผลไม้ตระกูลที่เป็นเบอร์รี่ทั้งหลายครับก็ควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่เป็นแบบผลไม้สดมากกว่ารับประทานในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับซึ่งก็ไม่ควรบริโภคเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันครับแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าให้ได้อย่างน้อย2ลิตรครับเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วนั่นเองครับและสุดท้ายกับข้อที่4ครับอาหารป้องกันไข้หวัดในประเภทนี้ก็คือกระเทียมนั่นเองครับนี่ก็เป็นคิวของพระเอกเลยครับอย่างเจ้ากระเทียมสดเนี่ยครับช่วยชั้นดีเลยในการป้องกันไข้หวัดครับด้วยกระเทียมสดนั้นมีสารอาหารที่เป็นอะลิซินครับนี่ก็เป็นส่วนที่ช่วยในการเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายครับแต่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนครับโดยแนะนำให้รับประทานโดยสับเป็นชิ้นเล็กๆครับหรือว่ารับประทานกระเทียมสดบด 2-4 กลีบต่อวันครับจะมีส่วนช่วยในการป้องกันไข้หวัดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงไตเสื่อมก็ควรที่จะรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับโรคครับตามที่แพทย์และก็นักกำหนดอาหารแนะนำครับนอกจากนี้ก็ควรที่จะหมั่นออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีด้วยท่านผู้ฟังและพักผ่อนให้เพียงพอครับไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ครับผ่อนคลายความเครียดคิดบวกอยู่เสมอครับทำจิตใจให้แจ่มใสเพื่อให้ร่างกายนั้นพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทุกฤดูกาลครับนี่ก็เป็นวิธีที่ป้องกันโรคได้ดีที่สุดครับและวิธีที่ดีที่สุดครับสำหรับการป้องกันเจ้าโรคไข้หวัดใหญ่สุดท้ายเลยก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับและอย่าลืมอาหาร4ประเภทที่ผมได้บอกไปครับอยากให้ทุกท่านนั้นไม่เป็นโรคหวัดที่มาจากฝนนั่นเองครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดนราธิวาสเร่งสำรวจและรับลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืบหน้ากว่าร้อยละ80มุ่งช่วยผู้เดือดร้อนให้เข้าถึงสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้นางสาววิรัญพัฒน์บัวเทศคลังจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 299,121 รายซึ่งขณะนี้ได้ยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางที่กำหนดแล้วโดยการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เฉพาะช่องทางธนาคารมีจำนวน 4,272 รายโดยส่วนใหญ่ลงทะเบียนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 2,020 รายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเครือข่ายในพื้นที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามเพื่อให้การยืนยันตัวตนแล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้สำหรับกลุ่มตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากข้อมูลจำนวน 9,008 รายขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจและรับลงทะเบียนแล้วมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 70-80 โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เชิงรุกถึงระดับหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงภายในกรอบเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลแต่เห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้คลังจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงและขาดผู้ดูแลขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตนเองและเร่งแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อรักษาสิทธิ์โดยจังหวัดนราธิวาสยังมีผู้ที่มีรายได้น้อยจากฐานข้อมูลเดิมกว่า 200,000 รายต้องดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่อำเภอในพื้นที่ซึ่งเป็นเครือข่ายหลักในการดำเนินงาน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สีทำอะไรกันอยู่เด็กๆ
1: กำลังระบายสีค่ะพี่พ
2: ศแต่พวกเรากำลังสับสนว่า3สีที่เป็นแม่สีมันมีสีอะไรบ้างครับพี่พ
0: ศแม่สีทางศิลปะมี3สีคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินซึ่งทั้ง3สีสามารถผสมกันออกมาเป็นสีต่างๆได้มากมายแต่ไม่สามารถผสมออกมาได้ทุกสี
1: แล้วมีสีอะไรบ้างคะที่ผสมออกมาได้ทุกสี
0: กลุ่มสีที่สามารถผสมออกมาเป็นสีอื่นๆได้ทุกสีมีอยู่5สีด้วยกันมีสีแดงเขียวหรือครามเหลืองดำขาวรวมเรียกว่าเบญจรงค์มาจากคำว่าเบญจแปลว่า5กับคำว่ารงแปลว่าสีซึ่งก็แปลว่า5สีนั่นเอง
3: รับทราบครับ
0: ดีแล้วจ้าเราคนไทยต้องรู้จักและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ
4: The Collective Voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family.And all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครอง

0: ครองคุณ
1: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
6: ไม่ดีหรอกมั้ง
7: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
5: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
7: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
5: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
7: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
5: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
7: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
5: เจ๊งเพ่
8: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
9: ้อวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: แน่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
13: เอาล่ะครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
12: ฮะอะไรนะลูก
13: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
12: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
13: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
4: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะครับโดยมีผมครับธเนศกุลแอฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็ผ่านหน้าฝนมาเกือบจะเดือนกว่าแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับก็มีฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วงเย็นๆนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ควรจะต้องระมัดระวังนะครับในการเดินทางนะครับในช่วงฝนตกนะครับแล้วก็ในช่วงที่รถติดแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะครับคุณผู้ฟังครับสิ่งสำคัญเลยนะครับก็โรคที่มากับหน้าฝนนะครับหรือว่าฤดูฝนนะครับก็จะมีเรื่องโรคไข้เลือดออกนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องพาหะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยุงลายนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ที่สูงอายุนะครับหรือว่าเป็นผู้พิการนะครับแล้วก็อยู่กับบ้านนะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับก็ควรจะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องพาหะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการดูแลความสะอาดนะครับในบ้านนะครับแล้วก็ทำลายเกี่ยวกับเรื่องภาชนะที่มีน้ำท่วมขังนะครับก็อาจจะต้องคว่ำแล้วก็ต้องเก็บกวาดพื้นที่ในรอบบริเวณบ้านนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อลดปริมาณแล้วก็ไม่ให้มีลูกน้ำยุงลายในบริเวณบ้านของคุณผู้ฟังนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมถึงรายการเสียงจากคนพิการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆของคนตาบอดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับและนอกจากนี้นะครับทางสมาคมยังได้รับเกียรติจากนางสาวพฤษภาพรทองประสงค์นะครับเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการนะครับรวมถึงผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ร่วมเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้นะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางสมาคมได้จัดขึ้นนะครับเพื่อให้คนตาบอดนะครับได้ตระหนักรู้นะครับแล้วก็ช่วยคนอื่นแล้วก็ช่วยตนเองได้ในยามที่เกิดภัยต่างๆนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับว่าเขามีระเบียบการแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยื่นกู้นะครับโดยเอกสารหลักฐานในการยื่นกู้นะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ1นะครับสำเนาบัตรคนพิการนะครับจำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแล1ฉบับนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้จำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ดูแลอย่างละ1ฉบับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรูปถ่ายนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการนะครับว่าผู้พิการเป็นผู้พิการด้านใดนะครับแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายที่ประกอบอาชีพของผู้พิการนะครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านนะครับอย่างละ1รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน 4-6 นิ้วนะครับต่อมานะครับแผ่นผังที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงแผ่นผังการประกอบอาชีพนะครับอย่างละ1แผ่นนะครับสำเนาสัญญาเช่าบ้านนะครับในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่นะครับจำนวน1แผ่นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันจำนวนอย่างละ1แผ่นนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่นนะครับและหนังสือผู้อุปการะคนพิการจำนวน1แผ่นนะครับต่อไปนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้พิการร้ายแรงนะครับและกรณีที่ผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะครับจำนวน1แผ่นนะครับและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน1ชุดนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอยื่นกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาได้จัดโครงการอบรมบาริสต้าขึ้นนะครับก็เป็นโครงการดีๆของผู้พิการทางสายตานะครับที่ทางสมาคมนั้นเล็งเห็นความสามารถนะครับว่าผู้พิการทางสายตานั้นนะครับก็นอกจากอาชีพขายลอตเตอรี่นะครับแล้วก็เล่นดนตรีนะครับแล้วก็รวมถึงการมีประกอบอาชีพในการนวดแผนไทยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็คนพิการทางสายตายังสามารถเรียนรู้ในการชงกาแฟนะครับหรือว่าทำน้ำดื่มต่างๆได้ด้วยนะครับก็ดังนั้นสมาคมก็จึงได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นนะครับก็ตั้งแต่วันที่11นะครับจนถึงวันที่20นะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ว่างๆนะครับอยากจะไปเยี่ยมชมนะครับหรือว่าจะลองไปดื่มกาแฟเย็นๆหรือว่าดื่มกาแฟร้อนนะครับรวมถึงน้ำดื่มต่างๆหรือว่าอยากจะไปเยี่ยมชมบรรยากาศก็สามารถแวะไปเที่ยวกันได้นะครับที่สำนักงานสมาคมของเรานะครับอยู่ที่ใจแคบซอย2นะครับตำบลหนองหอยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็อยากจะไปเยี่ยมชมหรือว่าอยากจะไปดูบรรยากาศก็สามารถแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจัดโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับรวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ดำเนินการสอนโดยวิทยากรมืออาชีพนะครับแล้วก็ภายใต้การดูแลของทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็สามารถแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

ณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรคนพิการนะครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรบ้างแล้วก็รวมถึงจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยผู้พิการนะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงใบทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับขนาด1นิ้ว2รูปนะครับรวมถึงเอกสารรับรองความพิการนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบบัตรให้ถูกต้องนะครับรวมถึงถ่ายรูปแล้วก็รับบัตรนะครับก็เป็นขั้นตอนของการทำบัตรคนพิการนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ลจำเป็นเพราะนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเสียงจากคนพิการนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับที่0639914499นะครับ0639914499นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของคุณพี่พลกรคำเดชนะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการหรือว่าคำถามต่างๆก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกับเบอร์ของพี่พลกรคำเดชนะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการสิ่งจากคนพิการนะครับผมน้องเอกนะครับหรือว่าเทนเนตกุลแอดนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับคุณพี่พลกรคำเดชนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราได้นะครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นกับรายการสิ่งจากคนพิการนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กระทรวงศึกษาธิการขึ้นเหนือจัดกิจกรรมพัฒนากำลังคนภาครัฐหลักสูตรบุคลากรกลุ่มที่มีประสบการณ์มุ่งสร้าง Work Smart Organization ที่จังหวัดเชียงใหม่ดร.ยุพินบัวคอมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรบุคลากรกลุ่มที่มีประสบการณ์ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่8และในระหว่างวันที่10ถึง12มิถุนายน2569ที่ศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานประกอบด้วยการอบรมออนไลน์1วันและการอบรมแบบออนไซต์3วันรวมระยะเวลา30ชั่วโมงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรภาครัฐที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานมากกว่า1ปีและยังไม่มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลทีมหรือกลุ่มงานจาก8หน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่สำนักงานศึกษาธิการภาค15 16 17และ18รวมถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางและลำพูนรวม130คนการอบรมมุ่งพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบันผ่าน4โมดูลสำคัญได้แก่ทักษะการรู้คิดและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทักษะทางสังคมและการสื่อสารภาวะผู้นำและทักษะเสริมเฉพาะทางโดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพปรับกระบวนทัศน์และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้มุ่งยกระดับสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิด Work Smartพร้อมส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการทำงานและการจัดการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนการยกระดับศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพมีความรู้ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนทะเลาะกันในที่สาธารณะ
16: นี่นางเล็กวันนี้เป็นบ้าอะไรกล้ามาเถียงฉัน
17: เจ๊สมัยสิเป็นบ้าชอบมาว่าฉันอยู่เรื่อยเลยวันนี้ฉันไม่ยอมละเป็นไงเป็นกันสิ
16: เดี๋ยวเหอะฉันน่ะแก่กว่าแกนะ
17: แก่กว่าแล้วมีสิทธิ์ด่าคนที่เด็กกว่าเหรอ
18: ใจเย็นๆค่ะเจ๊สมัยเจ๊เล็กกฎหมายอาญาว่าไว้การส่งเสียงดังปะทักคารมกันในที่สาธารณะคนพลุกพล่านอย่างเช่นตลาดสดทำให้เสียความสงบของบ้านเมืองแถมทำให้เกิดความรำคาญแก่คนรอบข้างด้วยมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะคะ
17: ฉันไม่ทะเลาะกับเจละไม่อยากเสียเงินเปล่า
16: ใช่ฉันก็ไม่อยากเสียเงินเหมือนกันเอาเงินไปกินส้มตำดีกว่าเนาะเนาะเนาะ
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
19: ประชาสัมพันธ์ทางสวท.อุบลราชธานีระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์สื่อสารชัดเจนถึงกลุ่มเป้าหมายรวดเร็วฉับไว ติดต่อได้ที่สวท.อุบลราชธานีโทรศัพท์045-311-699และ089-949-5060
10: วันนี้คนพิการได้งานรู้สิทธิ์เพียงโทรสายด่วน1479
20: เพราะเรามี1479ทุกอย่างก้าวเราจะไปด้วยกัน
10: คนพิการที่อยากมีงานทำโทรเดี๋ยวนี้สายด่วน1479ได้งานรู้สิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
20: จะมุ่งมั่นสู่ฝันยิ่งใหญ่ก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่เท่าเทียม
21: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการรวมใจไทยอุบลโดยกลุ่มคนพิการค่ะ
22: ช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญพอกับสาระบันเทิงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวนั่วหัวมวลบ่มีผิดบ่มีไพ่ในรายการร่วมใจไทยอุบล

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการรวมใจเฮาบุญมาพบมาพอพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมตอนใกล้จะเที่ยงเวลา 11:00 นโดยประมาณนะครับถึง 12:00 นซึ่งเป็นรายการรวมใจเฮาบุญเป็นรายการของคนพิการที่จัดรายการอยู่ทุกเสาร์นะครับเนาะโดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการนะครับก็สามารถเปิดฟังได้ครับตรงคลื่น FM 98.50 MHz นะครับระบบ AM 1341 GHz ทั้ง2ระบบนำกันเนาะครับเนาะฟังชัดบ่ชัดทั่วเข้าร่วมรายการนำได้นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0452811158 0452811158อีกเบอร์หนึ่ง0452811164 0452811164ทั้ง2เบอร์นำกันนอกเหนือจากนั้นก็สามารถติดตามเฮาได้อยู่ที่ Facebook ของสวทของเฮานะครับเนาะตอนนี้ก็เป็น Facebook ไฮไลท์นะครับ Facebook ของสวทของเฮาพิมพ์คำว่าสวทจังซี่แล้วก็ตามด้วยอุบลราชธานีนะครับตอนนี้เฮาไลฟ์สดนะตอนนี้ว่าเฮาอยู่กับไผติดต่อเฮาได้หลายช่องทางบ่ว่าจะเป็นเบอร์โทรบ่ว่าจะเป็น Facebook ของสวทของเฮานะครับเนาะหรืออีกช่องทางนึงก็เป็นทาง YouTube นะครับ YouTube ของสวทสามารถเบิ่งย้อนหลังได้ถ้าเฮาบ่เบิ่งสดๆเบิ่งย้อนหลังได้อยู่ของสวทของเฮาหรืออยากจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆโทรเข้ามาร่วมรายการตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับเนาะ0452811158 0452811158นะครับแล้วก็ถ้าผู้ใดบ่สะดวกโทรเข้าร่วมรายการก็ฝากข้อความตรงกล่องของความของ Messenger ของสวทก็ได้นะครับเนาะในตอนนี้เนาะถ้าเนื้อหาสาระหยังที่เป็นประโยชน์แก่คนพิการหรือผู้สูงอายุนะครับเฮาก็จะมานำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการทางบ้านอยู่นะครับเนาะโดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการมีหลายประเภทด้วยกันนะครับทั้ง7ประเภทของการนะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นหูตาดังการเคลื่อนไหวนะครับออทิสติกสติปัญญาถ้าฟังชัดเจนบ่ชัดเจนโทรเข้าร่วมรายการนําแน่นะครับเนาะถ้าผู้ใดฟังแล้วมีอยากจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆโทรเข้าร่วมได้นะครับเพราะว่าเฮาเป็นสื่อกลางให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆครับเนาะอ่ะมื้อนี้ครับก็เดินทางมาถึงนะครับก็มาเหมือนเดิมครับควบคู่กับคุณชยุตสัมภวงศ์ประธานชมรมคนพิการไทยใจสาแล้วก็เป็นประธานศูนย์บริการคนพิการไทยใจสาสวัสดีครับคุณชยุตครับ
1: ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มีข่าวดีๆมาแจ้งพี่น้องประชาชนให้รับทราบข่าวที่หนึ่งก็คือข่าวกับค่า PM 2.5 ค่าฝุ่นละอองเล็กๆนี่นะครับในตัวเมืองเทศบาลนครกับเทศบาลบรินทร์อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าปานกลางสามารถไปใช้ชีวิตนอกบ้านได้แต่ว่าคนที่มีภูมิแพ้นะนะมีโรคประจำตัวเนี้ยก็ขอให้ป้องกันใส่หน้ากากอันนี้ก็โอเคไปส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับPM 2.5 โดยเฉพาะกลุ่มพวกคนพิการนี่แหละผู้สูงอายุอันนี้อันตรายมากนะครับเพราะมีความดันมีภูมิแพ้มีอะไรเนี่ยมันก็อาจจะไม่สะดวกนะครับข่าวที่สองเกี่ยวกับข่าวดีแต่ว่ายังไม่เกิดผลนะครับแต่ว่าเกิดผลแน่นอนล่ะแต่ว่ายังไม่เกิดเกี่ยวกับค่าเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการนะครับ
0: ครับ
1: เดิมนี้เราให้ไป800บาทแต่ว่าปรับขอปรับนะฮะไม่ใช่ปรับขอปรับเป็น 1,000 บาทตั้งแต่เด็ก18ปีลงไปก็ได้หมดและเท่ากันหมดเท่าเทียมกันนะครับเด็กพิการนี่ก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็รอชงครม.ประมาณน่าจะปลายเดือนมิถุนาหรืออาจจะต้นเดือนนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวดีส่วนหนึ่งอีกข่าวหนึ่งคือข่าวเดิมเรามีผู้ช่วยคนพิการแต่ว่าไม่ใช่ญาติมาปีนี้รัฐบาลปรับใหม่ให้ญาติหรือผู้ดูแลนั้นได้เป็นผู้ช่วยคนพิการแต่ว่าต้องอบรมอย่างน้อย76ชั่วโมงนะครับก็จะมาทำงาน6ชั่วโมงต่อวันชั่วโมงละ60บาทก็เป็นเงินอยู่ 18,000 บาทต่อเดือนอันนี้ก็เป็นข่าวดีแต่ว่ายังไม่เกิดผลเพราะต้องไปอบรมก่อนอบรมที่ไหนพมจเราจะเป็นคนที่ดูแลนะครับ
0: ครับ
1: อีกตัวหนึ่งก็คือการปรับขยายเพดานเงินกู้มันจะมี2ระบบนะครับเงินกู้คนพิการนี้เดิมเราให้ 60,000 บาทสูงสุด 120,000 รัฐบาลขอปรับเพดานสูงสุด 300,000 แต่ว่าต้องเป็น ลูกหนี้ชั้นดี
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือตัวเงินกู้ของคนพิการอีกตัวนึงเงินกู้ของผู้สูงอายุอันนี้ก็จื่นที่ได้ที่พมจนะครับ 30,000 บาทผ่อน3ปีเหมือนกันไม่มีดอกเบี้ย
0: ครับ
1: อันนี้ของผู้สูงอายุนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้สูงอายุคนพิการนะครับข่าวฝากจากพาณิชย์จังหวัดนะครับพาณิชย์จังหวัดนี้เขามีการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสวมใส่ผ้าไทยนะครับเขามีแนวคิดว่าผ้าไทยใส่สนุกผ้าไทยใส่สบายผ้าไทยใส่ทุกวันอันนี้ก็เป็นแนวคิดเป็นสโลแกนของพาณิชย์จังหวัดนะครับอันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนได้สวมใส่ผ้าไทยโดยเฉพาะบ้านเรานี้ผ้ากาบบัวนี้ถือว่าเป็นแบรนด์ของคนอุบลถ้าเอ่ยว่าผ้ากาบบัวมันต้องมาที่อุบลราชธานีเหมือนแห่เทียนดังนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งคนปกติคนพิการหรือใครจะออกนอกบ้านก็ให้มาใส่ผ้าไทยเราหรือผ้ากาบบัวในงานพิธีต่างๆนะครับอันนี้คือข่าวฝากจากพาณิชย์จังหวัดอีกตัวหนึ่งที่เป็นข่าวเกี่ยวคนพิการเรานะครับกับผู้สูงอายุหรือว่าสิทธิทุกสิทธินะครับก็คือรัฐบาลมีการแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับนะครับ3คนด้วย3ชิ้นต่อคนต่อวันนะครับอันนี้คือ3ชิ้นต่อคนต่อวันยื่นได้ที่ไหนยื่นได้ที่รพสตมาเทศบาล
0: อ
1: ันนี้ก็เกิดผลไปแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ 100% ยังไม่ครอบคลุมทุกอำเภอทุกตำบล นะครับแต่ว่าที่แน่ข้างผมนี่เทศบาลนครนี้เกิดผลแน่นอนละ
0: ครับ
1: ผมได้ยินข่าวไปสืบมาอยู่นะครับอันนั้นก็แต่ว่าตัวนอกๆตัวตำบลนอกๆอำเภอนอกนี้บางตำบลบางอำเภอนี่ก็อาจจะยังไม่เกิดผลเนื่องจากอาจจะเป็นข่าวสารหรือว่าระยะเวลานะครับอันนี้คือแจกทุกสิทธิ์นะสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์บัตรทองเนี่ยได้หมดเลยนะครับ3ชิ้นต่อคนต่อวันยื่นได้ที่รพสตมาที่เทศบาลอบตนะครับไปลงทะเบียนซะก่อนแล้วเขาจะแจ้งว่าท่านได้รับนะครับอันนี้ก็ค่อยไปประสานงานสุดท้ายจริงๆนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนถ้าเราขับรถไปเกิดชนคนมีอุบัติเหตุอันนี้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้รักษาทันทีนะครับไม่ต้องจ่าย 30,000 บาทส่วนที่เกินวงเงินถ้าจากการเกิดอุบัติเหตุไปแล้วเกินวงเงินให้ใช้บัตรทองได้ต่อเนื่องนอกจากพ.ร.บ.คุ้มครองแล้วยังให้ใช้บัตรทองได้แต่ทั้งนี้รณรงค์ไม่อยากให้เกิดนะครับขับรถก็ให้มีความใส่หมวกกันน็
0: อ
1: กปลอดภัยอย่าขับเร็วเคารพกฎจราจรนะครับอันนี้ก็ขอเป็นข่าวฝากจากรมวิจัยไทยอุบลนะครับ
0: ครับผมหมดหรือยังครับข่าวฝากเพราะว่าวันนี้ผู้ร่วมรายการเราเนื้อหาสาระเยอะนะครับวันนี้ครับก็วันนี้สำหรับวันนี้นะผมเองก็ไม่รายงานนอกจากข้อมูลจากไทย RSC เพราะว่าวันนี้ข้อมูลเอกของเราเยอะพอสมควรเกี่ยวกับ เรื่องกองสวัสดิการนอกและก็เทศบาลนครอุบลของเรานะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณชยุทธครับ
1: ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานของเทศบาลนคร
0: ร
1: วมทั้งกองสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับ
0: ครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับเนาะซึ่งท่านให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับปกติท่านจะภารกิจเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับท่านนายกนะครับพิชญานะครับชัยสงครามหรือท่านนายกสิวนะครับนายกเทศมนตรีนครอุบลของเราสวัสดีครับผม
2: ครับ
0: และอีกท่านหนึ่งนะครับต ประที่ร้อยจีสุรไกรนะครับโคตรบุรีนะครับหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์สวัสดีครั้งครับผม
2: ครับ
0: ให้ท่านแนะนำทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านเลยกันเนาะเริ่มจากท่านนายกเลยกันนะครับ
3: ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็คุณพ่อประธานนะคะแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะคะนายกสิวค่ะนางสาวพิทยาชัยสงครามค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยได้มาออกรายการนะคะพูดในมุมมองของผู้พิการค่ะ
0: ครับทั้งอะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าบทบาทหน้าที่ของท่านเยอะพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเทศบาลนครอุบลของเรานะครับว่าควบคุมอะไรยังไงบ้างครับอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณท่านสุรไกรเนาะ
4: สวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยตีสุรไกรโคตรบุรีครับตำแหน่งนักหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของกองสวัสดิการครับในภารกิจของกองสวัสดิการนะครับก็มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องคำว่าสวัสดิการของผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทั่วไปนะครับคำว่าสวัสดิการมันกว้างมากนะครับคือเราปัจจุบันก็ทำงานตามนโยบายของทางคณะผู้บริหารที่ได้วางนโยบายให้ดำเนินภารกิจเกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพคนพิการผู้ป่วยเอดส์คนเร่ร่อนขอทานผู้ประสบปัญหาทางสังคมกว้างมากนะครับใช่หมดเลยนะครับแล้วก็ดำเนินการตามนโยบายของท่านและกรอบระเบียบของกฎหมายที่กำหนด
0: ครับก่อนที่จะไปตรงนั้นนอกก็เรียนสอบถามท่านแล้วกันว่าเทศบาลนครอุบลของเราตั้งอยู่ส่วนไหนของจังหวัดของเราครับบางทีท่านผู้ฟังที่ฟังทางบ้านอาจจะไม่รู้จักว่าตั้งอยู่ตรงไหนอย่างนี้นะครับ
3: ค่ะตอนนี้สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีของเราอยู่ตรงตลาดใหญ่นะคะอยู่ด้านข้างเลยนะคะตรงริมแม่น้ำมูลนะคะถ้าใครเข้าไปติดต่อก็สามารถไปติดต่อที่ตรงนั้นได้นะคะ
0: ถ้าใครเป็นคนอุบลจะรู้จักเลยว่าตลาดใหญ่เนาะเขาเรียกติดชื่อกันครับว่าตลาดใหญ
4: ่ไปมาสะดวกครับไปมาสะดวก
0: ครับจะตรงสะพานข้ามแม่น้ำมูลเน
3: าะ
0: ที่จะไปวารินนะครับก็อยู่ด้านข้างเนาะอยู่ด้านข้างตรงนั้นแต่ก่อนก็จะเป็นวงเวียนน้ำพุอยู่ตรงนั้นนะครับปัจจุบันไม่แน่จะมีน้ำพุไห
3: ม
0: ผมไม่ได
3: ้ตลอด
0: มีเนาะมีตลอดครับเพราะว่าผมเองไม่ได้ผ่านไปทางนั้นนะครับครับก็ยังมีเหมือนเดิมเนา
3: ะ
0: ทีนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับภารกิจนะครับภารกิจของเทศบาลนครของเรานะครับว่าที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วว่ามีภารกิจอะไรยังไงบ้างวันนี้เราจะมาเจาะจงเกี่ยวกับผู้สูงอายุคนพิการใช่ไหมครับว่ามีอะไรยังไงบ้างครับเอาภารกิจหลักๆของท่านนายกเลยกันนะครับเชิญครับ
3: ก็ภารกิจของเทศบาลนะคะดูแลทุกเรื่องทุกมุมวันนี้เราจะมาในมุมมองของผู้พิการนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุก็คือกลุ่มเปราะบางที
0: ่
3: เทศบาลนครดูแลอยู่โดยนายกนะคะเข้ามาก็การลงพื้นที่เราจะเห็นว่าทำไมมีผู้สูงอายุและคนพิการเยอะมากคือตอนนี้บ้านเราเข้าสู่ภาวะในมุมของผู้สูงอายุเลยนะคะ
0: แ
3: ล้วทีนี้การพอลงพื้นที่ไปก็จะเห็นคนพิการซึ่งบางคนมีภาวะแต่ไม่ได้บัตรนะคะก็เป็นนโยบายเป็นที่มาของนโยบายว่าทำไมต้องเชิงลุกลงมาเพราะว่าเท่าที่เราสอบถามข้อมูลก็คือตกหล่นเยอะกลัวไม่ได้สิทธิ์กลัวเสียสิทธิ์อย่างอื่นก็เลยไม่กล้าทำบัตรคนพิการหรือบางคนการตรวจการไปหาหมอนะคะคุณหมอไม่เหมือนตรวจไม่ผ่านนะคะบางคนสมัยก่อนเป็นสโตรกก็ไม่สามารถที่จะได้บัตรคนพิการซึ่งแบบนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆเราจึงย้อนกลับไปเอาคนพิการในพื้นที่ของเราไปตรวจโดยเบื้องต้นจะมีทีมของกองสวัสดิการในการลงพื้นที่ร่วมกับทีมสาธารณสุขก็คือคุณหมอตอนนี้เทศบาลมีศูนย์สาธารณสุขถึง7ศูนย์และกำลังจะพัฒนาอีก3ศูนย์เพื่อให้ครอบคลุมถึงพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของเรานะคะต้องไปด้วยกันค่ะสวัสดิการกับสาธารณสุขนะคะ คุณหมอก็จะลงเยี่ยมทีนี้เราจะส่งเจ้าหน้าที่นะคะเชิงลุกลงไปหาคุณพ่อที่มีภาวะพิการว่ามีภาวะในมุมไหนความพิการมันจะมี7ข้อนะ
0: คะ
3: เข้าเงื่อนไขประเภทไหนนะคะแล้วเราจะตรวจเบื้องต้นตรวจเอกสารพาดูแลเอกสารจนกระทั่งดูแล้วโอเคเราก็จะพานัดวันแล้วก็จะพาผู้พิการนะคะแล้วก็ญาตินะคะไปตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เราไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์นะคะแล้วก็โรงพยาบาล50พรรษาเป็นหลัก2ที่ค่ะ
0: ครับก็แสดงว่าทางภารกิจของท่านนี้นอกเหนือจากที่ดูแลอยู่ก็ยังสามารถพาคนพิการเหล่านั้นไปขอใบรับรองความพิการจากแพทย
3: ์
0: ซึ่งเราประเมินแล้วว่าต้องผ่านแน่นอนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเรามีคัดกรองเบื้องต้นให้โดยเจ้าหน้าที่ของเราที่ลงพื้นที่ทุกวันค่ะ
0: ครับ
3: พาไปตรวจพอตรวจเสร็จปุ๊บพอได้บัตรปุ๊บเราก็จะนำบัตรลงมอบให้กับคนพิการถึงบ้านค่ะ
0: อ๋อครับแล้วก็จะเป็นการจ่ายเบี้ยต่อไปเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: ครับอันนี้สำหรับคนพิการแล้วทีนี้มีไหมครับที่ไปเจอคนพิการแล้วติดเตียงอย่างนี้เรามีวิธีการทำอย่างไรครับคนเหล่านั้นถึงจะได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่ครับ คนพิการที่ติดเตียงแต่ไม่สามารถ
3: ไปตรวจได้
0: ใช่ครับใช่
3: เรามีการเชิญคุณหมอนะคะมีการประสานทางทีมคุณหมอทีมแพทย์ทีมโรงพยาบาลเพื่อลงไปตรวจเป็นเคสกรณีพิเศษให้กับผู้คนพิการที่ไม่สามารถที่จะไปหาหมอได้ครับ
4: ศูนย์แพทย์ชุมชน
3: ศูนย์แพทย์ชุมชน
0: ครับ
4: ร่วมกับพยาบาลสัมประสิทธิ์ที่เขามีอยู่ประมาณ3 หรือ 4 ศูนย์
3: ในพื้นที่เรา
0: ครับครับก็แสดงว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถแจ้งเข้ามาได้เนาะถ้าคิดว่าลูกหลานของท่านหรือว่าคนในอยู่ใกล้ๆเคียงของท่านคิดว่าจำเป็นจะต้องมีบัตรคนพิการแจ้งทางเทศบาลของเราได้นะครับลงไปตรวจสอบบางทีผมคิดว่าท่านควบคุมอยู่แล้วแหละในเขตเนี่ยในเขตเทศบาลของเราเนี่ยนะครับว่าต้องดูแลหมดทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวทีนี้มีตัวเลขมั้ยครับว่าณตอนนี้เนี่ยคนพิการนี่ที่อยู่ในเขตที่ท่านรับผิดชอบนี่มีประมาณเท่าไหร่ครับตัวเลข
3: กลมๆตัวเลขกลมๆประมาณ 1,700 ถึง 1,800 คนค่ะ
0: ครับ
1: ใน
3: เยอะค่ะใน 2-3 ปีมานี้นะคะพอเรารู้ว่ามีการตกหล่นเยอะนายกลงพื้นที่ทุกวันเลยค่ะในการตรวจค้นหาคนพิการเพื่อทำบัตรเพื่อให้ได้รับสิทธิ์นะคะได้รับเบี้ยแล้วก็ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางเวลามีอะไรสวัสดิการจากภาครัฐปุ๊บกลุ่มนี้จะได้ก่อนเพื่อนนะคะไม่ให้ตกหล่นนี่เป็นสิทธิ์ที่คนพิการสมควรที่จะได้รับนะคะเราเชิงลุกลงไปนะคะ2ปีมานี้นะคะทำบัตรคนพิการได้เพิ่มอีกประมาณ300กว่าคนค่ะ300กว่ารายนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะจริงๆตกหล่นมานานแล้วบางคน10ปีก็มีนะคะก็เลยว่าโอ้โหตกหล่นมาได้ยังไงตั้ง10ปีนะคะเสียโอกาสเสียสิทธิ์มานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของเทศบาลนครนะคะที่จะเชิงลุกลงไปถ้ายังมีญาติพี่น้องนะคะท่านไหนที่ยังมีความพิการอยู่แล้วยังไม่ได้บัตรยังไม่ได้สิทธิ์นะคะสามารถแจ้งมาที่เทศบาลนครได้เลยนะคะที่กองสวัสดิการและสังคมของเทศบาลค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะสอบถามกันเบื้องต้นก่อนก็ได้นะคะ
0: ครับอันนี้ก็คือหน้าที่เกี่ยวกับก่อนการขอไปรับรองคนพิการแล้วก็ออกบัตรคนพิการเนาะนอกจากนั้นมีภารกิจอะไรบ้างที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับท่าน
3: ก็จะมีในเรื่องของผู้สูงอายุเนาะเบี้ยยังชีพนะคะที่ผ่านเทศบาลเข้ามาเบี้ยผู้สูงอายุตอนนี้ผู้สูงอายุอยู่เราก็ไม่น้อยเลยนะคะ 1,721 รายค่ะ
0: ครับโห 10,000 กว่า
4: ถือว่าเยอะ
0: โอ้
4: ประเทศอยู่
3: เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเจ้าหน้าที
4: ่ก็ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์ครับ
4: ของประชากรทั้งหมด
3: ของประชากรในพื้นที่เราเลย
0: ผู้สูงอายุนี่เป็น 10,000 แต่คนพิการประมาณ 1,000ประมาณ
3: 1,800 ค่ะ
0: 1,000 เอาเกือบ 2,000 เนาะอันนี้คือคนพิการนะครับที่บางทีผู้สูงอายุก็ต้องกลายเป็นคนพิการเน
3: า
0: ะ
3: ก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆ
0: ก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วทีนี้ทางเทศบาลของเรามีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุไหมครับอย่างเช่นพวกวีลแชร์พวกอะไรอย่างนี้มีแจกให้ไหมคร
3: ับมีค่ะมีค่ะมีวอล์กเกอร์มีวีลแชร์นะคะสำหรับที่ตามสภาวะที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกก็จะลงพื้นที่ร่วมกันกับหมอศูนย์ของเราก็คือสาธารณสุขซึ่งเขาจะลงเยี่ยมทุกเดือนการนำแพมเพิร์ดการนำนมนะคะหรือการลงเยี่ยมเพื่อติดตามอาการของผู้สูงอายุแต่ละบ้านนะคะของหมอศูนย์แต่ละศูนย์จะมีพื้นที่ของตัวเอง7ศูนย์และจะขยายเพิ่มอีก3ศูนย์นะคะก็เราก็จะไปด้วยกันนะคะแล้วเจอภาวะอะไรทางสาธารณสุขก็จะส่งต่อให้กองสวัสดิการถ้าเจอคนพิการก็จะส่งให้ผู้สูงอายุกรรมการชุมชนต่างๆก็จะส่งให้ทางสวัสดิการในการประสานแล้วก็ลงพื้นที่ร่วมกันต่อไปค่ะ
0: ครับก็แสดงว่าเป็นเยอะพอสมควรเนาะผู้สูงอายุทีนี้ก็ต้องจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุที่ตามเกณฑ์นะครับตอนนี้ก็ตามเกณฑ์ระหว่างมี60ก็คือ600เนาะ70ก็คือ700ครับไม่แน่ใจว่าในอนาคตต่อไปทางรัฐบาลเขาจะขึ้นให้เป็น 1,000 บาทเหมือนกับคนพิการหรือเปล่าแต่ตอนนี้คนพิการยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ายังไม่เข้าครม.แต่หมายถึงว่า
3: ข่าวดีแล้วค่ะ
0: ครับน่าจะมีเน
3: า
0: ะ
3: ท่านสสส่งข่าวมาก็ยังไงก็จะติดตามให้ทางผู้สูงอายุแน่นอนค่ะ
0: ครับทั้งผู้สูงอายุทั้ง
3: คนพ
0: ิการด้วยเนาะจะได้ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทเบี้ยความพิการนะครับแล้วก็จะได้เงินกู้ด้วยที่ท่านชยุทธพูดไปเมื่อกี้เงินกู
3: ้
0: ปรับเพดานขึ้นจากสูงสุด120,000นะครับขึ้นไปเป็น3,000 บาทแต่ก็ต้องดูเป็นเคสๆไปนะครับว่าเป็นรายๆไปว่าเอาไปทำอะไรยังไงบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปประกอบอาชีพแล้วก็มีการส่งคืนภายใน5ปีผมเองก็ยังเป็นหนี้อยู่เหมือนกันครับ
1: ไม่มีดอกเบี้ย
0: ไม่มีดอกเบี้ยนะครับส่งคืนภายใน5ปี
3: เป็นสวัสดิการดีๆให้กับคนพิการ
0: ครับนอกเหนือจากนั้นมีการปรับสภาพบ้านอะไรไหมครับท่านนายกครับ
3: ปรับสภาพ
0: ให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการนี่ครับ
3: อย่าให้ทาง
4: ในส่วนนี้นะคร
0: ับผม
4: ก็มีการปรับสภาพบ้านนะครับโดยเราได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากพมจ.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้ก็คืออบจ.นะครับให้งบประมาณในการซ่อมแซมบ้านมาทุกปีงบประมาณนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นถ้าเป็นการซ่อมที่ไม่หนักมากนะครับในส่วนของเทศบาลนครอุบลนะครับโดยท่านนายกก็จะตั้งให้กองสวัสดิการประสานทางกองช่างนะครับนำวัสดุที่มันยังพอที่จะซ่อมได้หรือเหลือใช้จากงานอื่นนะครับไปซ่อมให้ในเบื้องต้นก่อนนะครับผมไปปรับปรุงสภาพบ้านให้อยู่อาศัยได้ก่อนในเบื้องต้นเป็นการบรรเทากันไปในตรงนี้หลังจากนั้นนะครับถ้าเป็นเคสที่ประสบปัญหาทางสังคมเราก็จะขอเงินสงเคราะห์ให้นะนะครับทุกรายนะครับทุกรายดูแลครับอย่างทั่วถึงนะครับผม
3: เงินสงเคราะห์โดยเราขอผ่านพม.พม.จ.ใช่ไหมคะ
4: ครับก็จะมีอยู่สองหน่วยงานที่ขอนะครับพม.จ.กับศูนย์คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดอุบลราชธานีก็ศูนย์ไร่ที่พึ่งเก่านะครับ
0: อ๋อครับศูนย์ไร่ที่พึ่งเนาะทีนี้คนคนหนึ่งนี้ประมาณได้รับเบี้ยที่ว่าสงเคราะห์นี่เท่าไหร่ครับต่อคนต่อเคส
3: 2,000 บาทค่ะ
0: 2,000 บาท
3: โดยปีหนึ่งจะขอได้3ครั้ง
0: ขอได้3ครั้งแต่ละครั้งไม่เกิน 2,000 บาท
3: เราก็จะส่งเรื่องให้ส่งเอกสารที่เรามีได้รับจากที่เราไปทำบัตรคนพิการให้เขานั่นแหละทำสงเคราะห์ให้ด้วยนะคะ
0: แล้วเกณฑ์การที่จะขอเงินสงเคราะห์ตัวนี้นี่เรามีเกณฑ์ยังไงบ้างในการคัดเกณฑ์คนพิการผู้สูงอายุเหล่านี้ครับว่ามีเกณฑ์ยังไงต้องเป็นครอบครัวประเภทไหนครับท่าน
4: ถ้าเป็นเงินสงเคราะห์ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายเลยอย่างผู้สูงอายุคนพิการนะครับหรือเด็กก็จะมีผมก็จะขอทางพมจ.เป็นหลักครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของรายได้เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยผมจะขอผ่านศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะครับผม
0: อ๋อก็แยกออกไป
4: จะแยกงบประมาณนะครับแต่ว่าก็เงินก้อนเดียวกันนี่แหละแต่เหมือนประมาณว่าหน่วยงานทางพมจ.เขาใช่ใช่เขาแยกใช่เขาแยกก็จะมีเงินเด็กด้วยเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวจากศูนย์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีในการดูแลเรื่องงบประมาณในส่วนนี้ซึ่งครับถือว่าหน่วยงานเหล่านี้เป็นทีมสหวิชาชีพที่เราทำงานร่วมกันกับเขาอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
4: ซึ่งก็เหมือนครอบครัวหนึ่งของเราอยู่แล้วนะครับผมทำงานก็ประสานกันอยู่เรื่อยนะครับโดยนะครับมีอะไรเราก็จะรายงานให้ทางคณะผู้บริหารทางท่านนายกสิวทราบโดยตลอด
0: ครับไอเดี๋ยวเรียนสอบถามท่านอีกนิดหนึ่งเนาะซึ่งเงินปรับสภาพบ้านของคนพิการนะครับหรือผู้สูงอายุนี่ทางเราขอไปจากอบจ.ส่วนหนึ่งแล้วก็ขอจากพม.ส่วนหนึ่งแล้วทีนี้เรามีสมมติว่ามันไม่พอเนาะจากพม.สมมติว่าพม.ให้มา 40,000 บาทแต่พูดถึงว่าตรงที่เราจะไปปรับนั้นมีงบประมาณอาจจะไม่ถึงแล้วเรามีการสมทบเงินของทางเทศบาลของเราออกไปช่วยด้วยไหมครับนี
3: ่เหมือนเทศบาลเราม
4: ีครับในส่วนนี้ช่วยไม่ได้เราก็จะพยายามช่วยอาจจะเป็นเรื่องของการระดมทุนนะครับนายกเน
3: า
4: ะการระดมทุน
3: ควักระเบียบของเรามัน
4: ไม่ได้จะเป็นการระเบียบไม่ได้
3: การ บริหารระดมทุน
0: นะครับ
3: ซึ่งปีนี้ก็ท่านก็ให้เรามา2หลังมั้ง2จุดนะคะปีหน้าเราก็ประเมินใหม่อาจจะต่อเติมอีกครั้งนึงก็ได้ถ้ายังมีความยังไม่ได้รับความสะดวกหรือยังมีต้องเติมอะไรเข้าไปอีกนะคะ
0: ทางนี้ทางนั้นก็มี2ที่ด้วยกันนอกจากอบจ.อบจ.รู้สึกว่าจะเป็นประมาณ 50,000 นะครับ 50,000 ในการปรับสภาพบ้านเน
3: า
0: ะและทีนี้ของพม.ก็ 40,000 นะครับ 40,000 ถ้าสมมติว่าปรับไม่พอก็ต้องของบจากทั้ง2นี่แต่ต้องเป็นการปรับที่ไม่ซ้ำกัน
3: ไม่ซ้ำกัน
0: ครับใช่ไหมครับปรับที่ไม่ซ้ำกันเนาะตัวนี้ก็ฝากท่านไว้ด้วยเนา
3: ะ
0: ว่าคนที่กำลังเดือดร้อนนะตอนนี้สมมติว่าในเขตที่ท่านรับผิดชอบอยู่นะครับก็ถ้าเป็นคนพิการที่ฟังรายการอยู่ในเขตเทศบาลนะครับสามารถโทรเข้าร่วมรายการได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์เนาะเดี๋ยวท่านจะนำเรียนอีกทีหนึ่งหรือเซิร์ชดูในเน็ตก็ได้นะครับว่าเทศบาลนครอุบลของเราเบอร์โทรอะไรนะครับท่านนายกยินดีลงพื้นที่เน
3: า
0: ะ
3: ครับกองสวัสดิการและสังคมนะคะเบอร์โทร0452414442นะคะ0452414442สวัสดิการเทศบาลนครอุบลนะคะ
0: หรือใครรับชมตอนนี้ก็สามารถโทรเข้าร่วมรายการได้ถามท่านนายกสดๆเลยนะตอนนี้ว่าการดูแลคนพิการหรือผู้สูงอายุเหล่านี้ก็คือมีสิทธิอะไรยังไงบ้างเนาะและทีนี้พูดถึงนะมีผู้สูงอายุมีคนพิการและทีนี้มีผู้ป่วยที่เป็น
3: ผู้ป่วยติดเตียง
0: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยเอสนี่ครับติดเชื้อเนาะติดเชื้อที่นี่พูดถึงนี่คนเหล่านี้เรามีการดูแลยังไงบ้างครับท่าน
3: ปกติผู้ป่วยติดเชื้อนี้เขาจะขึ้นกับของ ขาจะมีกลุ่มที่ดูแลเป็นพิเศษอีกทีนึงนะคะ
4: เ
3: รา
4: จะเป็นกลุ่มที่พิเศษนะครับท่านนายกคือ
3: เป็นกลุ่มพิเศษ
4: บางคนเขาก็ไม่อยากเปิดเผยตัวตน
3: จะมีหน่วยงานที่ดูแลอย่างเช่นฟ้าสีรุ้งนะคะที่ดูอยู่นะคะก็ขึ้นกับพม.เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือในส่วนของผู้ป่วยแต่เราจะเกี่ยวข้องในก่อนที่การตรวจค้นหานะคะการคัดกรองเนี่ยเรามีโครงการที่เราเชิงลุกลงไปในพื้นที่แล้วมีการตรวจ HIV ตรวจหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็โรคอื่นๆด้วยซึ่งตอนนี้เราได้ลดงบประมาณมาจากสปสช.นะคะซึ่งเราทำโครงการลงเยอะมากในการเชิงลุกหาตรวจทั้งมะเร็งนะคะทั้งโรคปอดแล้วก็ HIV ด้วยตอนนี้ค่ะ
0: ครับและทีนี้นอกเหนือจากนั้นมีการฉีดวัคซีนให้สำหรับคนพิการไหมครับเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะไรประมาณเรามีนโยบายไหมครับท่าน
3: มีค่ะมีค่ะก็ได้รับงบประมาณจากสปสช.เช่นกันนะคะตอนนี้ก็สามารถไปขอรับการฉีดวัคซีนได้เลยนะคะที่เทศบาลนครนะคะ
0: อ๋อแสดงว่าไปได้เลย
3: ค่ะ
0: หมายถึงว่าคนที่จะไปนี่ก็คือติดต่อทางเทศบาลก่อนหรืออย่างไรครับนี่
3: ติดต่อก่อนค่ะกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วตอนนี้มันมีโครงการที่ตอนนี้เราลงพื้นที่อยู่นะคะในการตรวจแล้วก็มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะรอบต่อไปนี่จะอยู่ที่ศูนย์ไหนนายกไม่แน่ใจแต่นายกจะทำข่าวแจ้งอีกทีหนึ่งละเอียดใครที่ฟังรายการอยู่นะคะเดี๋ยวเข้าไปตามจุดที่เราประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากนี้นะคะ
0: หรือฝากท่านนายกก็ฝากมาทางรายการก็ได้เนาะเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้นะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารทางเทศบาลของเรานี่ก็มีเยอะพอสมควรนะครับแต่ทีนี้มาพูดถึงนอกเกี่ยวกับนอกเหนือจากอุปกรณ์การใช้และทีนี้มาแพมเพิร์ดครับแพมเพิร์ดผมเห็นว่ามีคนจำเป็นจะต้องใช้นี่และทีนี้หลักเกณฑ์การขอแพมเพิร์ดหรือแผ่นรองซับนี่เรามีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างในการที่จะมาขอทางเทศบาลครับ
3: เดี๋ยวให้ทาง
0: เชิญครับ
4: ในส่วนของหลักเกณฑ์นะครับงบประมาณส่วนนี้จะใช้งบของสปสช.คืองบประมาณของลองเทอมแคร์ในการ ในการให้ความช่วยเหลือนะครับผมในส่วนของงบประมาณแพมเพิร์ดนะเรื่องแพมเพิร์ดนะครับก็จะเป็นคุณหมอแต่ละศูนย์เป็นคนนำเก็บข้อมูลแล้วก็จะนำเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้นะครับผมก็แต่ละรายก็อาจจะไม่เท่ากันเพราะบางคนก็อาจจะใช้เยอะบางคนก็อาจจะใช้น้อยนะครับแต่เราก็มีเลทตามความเหมาะสมที่เราตั้งไว้อยู่นะครับ
0: ครับที่ว่า3คนต่อชิ้นต่อวันใช่ไหมครับ
4: ใช่คร
0: ับก็จะมีเกณฑ์คัดเลือกเนาะปัจจุบันนี้มีตัวเลขไหมครับกลมๆที่ว่าท่านได้ไปจ่ายแผ่นเพิร์ดหรือแผ่นรองซับนี่ครับประมาณเท่าไหร่ท่านลงพื้นที่หมายว่าลงทุกวันไหมที่ไปแจกหรือว่าให้เขาไปเลยเป็นเดือนครับ
3: ตอนนี้ลงทุกวันเลยค่ะ
0: oh.
3: ลงทุกวันแล้วก็จะมอบให้ทางผู้นำชุมชนกับอสม.นะคะพ
0: ี
3: ่อสม.ลงร่วมกันเป็นหลักนะคะในการลงมอบทีนี้เราจะมอบหนีมอบเป็นเดือนนะคะ
0: oh. มอบเป็นเดือนไป
3: ใช่ค่ะทุกๆเดือนเราจะลงมอบให้กับกลุ่มที่อยู่ในรายชื่อที่เราเก็บข้อมูลมาแล้วนะคะส่วนพอเราลงพื้นที่พอเราไปเจอคนที่มีข้อมูลแล้วก็ได้รับแน่นอนส่วนคนที่ยังเจอเพิ่มเติมมีภาวะเพิ่มเติมหรือต้องใช้เพิ่มเติมเราก็เก็บข้อมูลเข้าไปบางทีนายกก็จะบริหารจัดการในการนำของที่บางคนเขาก็ดีขึ้นนะคะผู้สูงอายุบางคนดีขึ้นไม่ต้องใช้สามารถลุกเข้าห้องน้ำเองได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเราพยายามให้เขาช่วยเหลือตัวเองนะคะก็จะหมุนเวียนกลับมานะคะแล้วก็มีนำลงให้กับคนที่มีภาวะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลเพื่อขอซื้อนะคะแล้วก็เอามาให้เพิ่มเติมได้ในโอกาสต่อไปที่รอบต่อไปเป็นรอบๆค่ะ
0: ทางนี้ทางนั้นก็อย่าลืมมาลงชื่อไว้แล้วกันเนาะใครที่จำเป็นจะต้องใช้ให้คุณหมอประเมินหรือว่าทางเทศบาลประเมินว่าจำเป็นจะต้องใช้แผ่นรองซับหรือแพมเพิร์ดนะครับเพราะว่าจะได้จัดงบประมาณให้เพียงพอสำหรับผู้ที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับข้างนอกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.นะครับอบต.หรืออนามัยของเรานะครับก็สามารถไปยื่นเรื่องไว้ก่อนไม่ใช่ว่าจะไปยื่นปุ๊บจะได้ปั๊บประมาณนี้นะครับแต่ต้องไปยื่นเรื่องไว้ก่อนให้ท่านพูดง่ายว่าให้ทางหน่วยงานนะมาจัดทำโครงการอีกทีหนึ่งว่ามาเบิกจากกับทางสปสช.เนาะเบิกงบประมาณกับสปสช.เพราะว่าตอนนี้ก็เขารับผิดชอบเยอะซึ่งเองเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามีคนพิการที่จำเป็นจะต้องใช้เท่าไหร่แต่ท่านต้องไปแสดงตัวที่เทศบาลหรืออบต.ของท่านนะครับอาทิตย์นี้มาพูดถึงเกี่ยวกับอาชีพเนาะอาชีพในมีการทางเทศบาลของเรามีการจัดอบรมอาชีพให้สำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุไหมครับท่าน
4: ขออนุญาตนะครับในส่วนนี้ก็ทางกองสวัสดิการนะครับก็ได้ตั้งงบประมาณท่านนายก ครับได้ตั้งงบประมาณให้ในเทศบัญญัติในเรื่องของการฝึกอบรมอาชีพเป็นประจำทุกปีงบประมาณนะครับผมก็ซึ่งเร็วๆนี้ก็มีกิจกรรมดีๆสำหรับประชาชนที่เปิดให้นะครับในการมาสมัครฝึกอบรมอาชีพนะครับผมก็ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามผ่านทาง Facebook ของเทศบาลนครอุบลราชธานีได้นะครับ
0: ครับ
4: ครับ
3: ตัวนี้เป็นแค่โครงการนำร่องนะคะที่เรานำออกมาเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าคนเนี่ยจะสนใจในการฝึกอาชีพมากน้อยแค่ไหนเราก็เลยนำร่องเป็นเฟสแรกออกมาถ้าได้รับความตอบรับที่ดีหรือไม่เพียงพอเดี๋ยวเราจะทำเฟสต่อไปออกมาอีกนะคะ
0: ครับมาถึงไฮไลท์ของรายการปัจจุบันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะซึ่งเป็นรายเดิมหรือรายใหม่แล้วก็สอบถามท่านละกันว่าคนที่รายเดิมต้องลงทะเบียนอะไรยังไงแล้วก็รายใหม่ต้องไปลงที่ไหนยังไงครับท่านอยู่ในเขตเทศบาลของเราครับท่าน
4: ครับตอนนี้นะครับผมทางเทศบาลนครอุบลนะครับก็ได้รับการประสานจากอำเภอมานะครับ
0: ครับ
4: มีประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
0: ครับ
4: กลุ่มเป้าหมายมันก็จะแบ่งออกเป็นอยู่3กลุ่มนะครับผมซึ่งกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ตกหล่นตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ผ่านของกระทรวงมหาดไทยนะครับ
0: ครับ
4: อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ไม่เคยลงเลยตรงนี้นะครับโดยการดำเนินการก็คือต้องตรวจสอบรายชื่อของท่านก่อนว่าท่านอยู่ในเกณฑ์ไหนเข้าอยู่ในเกณฑ์ไหนนะฮะถ
0: ้
4: ากลุ่มแรกก็กลุ่มรายเดิมนี่ก็ไม่ยากนะครับท่านสามารถตรวจสอบได้แล้วก็สามารถลงได้เองนะครับแต่ถ้ากลุ่มอื่นติดปัญหาหรือติดยังไงนะครับทางเขตเทศบาลนครอุบลนะครับ ก็โดยนโยบายของท่านนายกพิทยาไชยสงครามนะครับก็ให้ทางกองสวัสดิการตั้งโต๊ะบริการพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นะครับตอนนี้ก็รับไปเรื่อยๆนะครับจน
1: ใช่
4: ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับ21มิถุนายนที่ท่านต้องมาสอบถามแล้วก็ดำเนินการนะครับเราก็อำนวยความสะดวกให้นะครับใครที่ลงไม่เป็นก็เชิญนะครับ
0: ครับ
4: นะครับที่กองสวัสดิการเทศบาลนครนะครับผม
0: ตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะเพราะว่ากลุ่มเดิมบางทีอาจจะลงไม่เป็นเพราะว่าอาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนหรืออาจจะไม่มีแอปอะไรต่างๆเนาะก็เข้ามาหาทางเทศบาลก็ได้นะครับในวันเวลาราชการใช่ไหมครับท่าน
3: ใช่ค่ะ
0: ครับวันเวลาราชการเนาะมาได้เลยนะครับสำหรับ
3: ที่21มิถุนายน
0: สำหรับรายเดิมแต่สำหรับคนที่ตรวจสอบรายชื่อ

0: เดินวอล์กอินเหมือนกันใช่ไหมครับที่เข้ามหาเทศบาล
1: เอาข้อมูลมาให้เราเนาะเราจะช่วยลงทะเบียนให้
2: เราก็ติดตามข่าวสารนะครับ
0: ครับ
2: ในเรื่องของการลงทะเบียนมันจะมีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งนะครับเขาบอกว่ากลุ่ม3ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลย
0: ครับ
2: เขาบอกว่าให้ไปติดต่อที่ถ้าเป็นรอบนอกก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เขาจะนำรายชื่อเข้าที่ประชุมและจัดทำประชาคมเพื่อรับรองสิทธิ์แล้วก็ส่งชื่อให้อำเภอนะครับท่านนายกในส่วนของเราเราก็ทำนะทำแต่ว่าเราลงไปผ่านทางผู้นำชุมชนเพราะว่าเขตของเราจะไม่มีผู้ใหญ่บ้าน
1: เรา
2: ไปทางผู้นำชุมชนอสม.ครับเราก็จะเรียกมาณตอนนี้ก็ลงอยู
1: ่
2: นะครับเรามีอยู่4เขตก็ลงพื้นที่นะครับผมแล้วก็ใช่ตอนนี้ก็ลงได้3เขตแล้วนะครับ
3: เพราะว่าผมก็สงสัยเหมือนคุณวิชัยนะผมไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นคนพิการไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนี
1: ่
3: ในรัฐบาลเขาบอกว่าเขาประชาสัมพันธ์บอกว่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวคนมาหาแล้วคุณจะได้สิทธิ์ผมก็งงว่า
0: อยู่เฉยๆไม่ได้ครับถ้าเราไม่ยืนยันตัวตนนะครับกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะก็เขาก็คงไม่ลงมาตรวจสอบถึงบ้านหรอกเพราะว่าอันที่จริงเราต้องรักษาสิทธิ์เราแน่แน่ว่าต้องติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออสม.ของเราเพื่อลงรายชื่อเนาะลงรายชื่อแล้วก็ลงแอปไว้ส่วนตามที่ท่านอสุรกายว่าเนาะเมื่อกี้นี่บอกว่าส่งรายชื่อกับผู้ใหญ่บ้านเสร็จเรียบร้อยทางผู้ใหญ่บ้านรวบรวมไปไหนครับท่าน
2: นำรายชื่อทั้งหมดมาประชาคมอาจจะจบในวันนั้นนะครับคือมันต้องมีเอกสารให้เขาเซ็นหน่อยอยู่ฉบับนึงนะครับเป็นเอกสารที่ได้มาจาก
0: ประชาคมนี่หมายถึงว่าทางหน่วยงานของส่วนไหนบ้างดีในการทำประชาคม
2: การประชาคมหมู่บ้านก็หมายความว่าก็มีทั้งภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการก็จะเป็นเทศบาลหรืออบต.นะครับก็กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชนกรรมการชุมชนอสม.นะครับทุกคนที่มีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็ต้องมาในตรงจุดนั้นนะครับเพื่อจะรับรองใช
1: ่
2: รับรองแต่ละคนก็เป็นสิทธิของแต่ละคนที่ชุมชนเขาจะรับรองไม่รับรองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
0: ก็แสดงว่า
2: ท่านอาจจะเป็นคนนอกพื้นที่มาอยู่ในเขตนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงแต่ละบุคคลว่าไม่ทราบว่าเขาทำงานอะไรบ้างบางทีเขาก็มานอนในพื้นที่แค่นั้นจะเป็นปัญหาอยู่ในตรงนี
0: ้ก็แสดงว่าในการถ้าสมมติว่าผ่านประชาคมเสร็จเรียบร้อยรายชื่อเหล่านั้นเขาก็จะส่งเข้าทางที่ว่าการอำเภอหรือว่าเข้าธนาคารตรวจสอบอีกทีหนึ่งไหมครับหรืออย่างไรครับ
2: ผ่านทางอำเภอครับแต่ว่าท่านอย่าลืมนะครับว่ารายชื่อทั้งหมดไม่ใช่ว่าทุกท่านที่ได้รับรองจากประชาคมหมู่บ้านแล้วจะได้ทุกคน
0: ครับ
2: ครับเพราะว่ารายชื่อเหล่านี้ต้องส่งขึ้นไปนะครับคนอนุมัติคือหน่วยงานของรัฐต้องบอกทำความเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ว่าฉันไปประชาคมแล้วฉันต้องได้ครับผมเพราะว่าเขาก็มีหลักเกณฑ์เพราะว่าเขาก็มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบด้วย
0: คร
2: ับ อย่างในมือผมนี่มันบอกอยู่9เหตุผลที
0: ่เชิญเลยครับ
2: คุณสมบัติไม่ได้เน
0: า
2: ะผมขออนุญาตไล่ให้ฟังซะ
0: ครับ
2: นะครับเนาะคนแรกอันดับแรกก็คือมีสัญชาติไทยก่อนแล้วก็มีอันดับ2คือมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป3นะครับผมไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักขังนะครับไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ไม่ได้เนาะเป็นข้าราชการนะครับผม
1: ข้าราชการไม่ได้
2: ค่าตอบแทนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีรอบปฏิทินบำเหน็จบำนาญนี่ก็ไม่ได
0: ้ครับ
2: ผู้รับบำนาญปกติเบี้ยหวัดก็ไม่ได้ข้าราชการการเมืองก็ไม่ได้ห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ไม่ได้
0: ครับ
2: นะครับผมผู้มีบัญชีฝากในหลักทรัพย์ก็ไม่ได้
0: เท่าไหร่ครับประมาณหลักทรัพย์
1: 100,000ป่ะหลักทรัพย์
2: ฝากในหลักทรัพย
0: ์ครับ
2: อันนี้เขาไม่ได้บอกไว้แต่ว่าถ้ามีก็คือไม่ได้
1: หุ้นกองทุนทรัพย์สินรวมกัน
0: ครับ
2: ใช่ผู้เอาประกันชีวิตเบี้ยประกันตั้งแต่12,000ขึ้นไปก็ไม่ได้บิดามารดาผู้มีเงินได้ก็ไม่ได้เอาไปลดหย่อนนะครับประมาณนั้นนี่คือในหลักเกณฑ์บุตรหรือบุตรบุญธรรมผู้มีเงินได
0: ้
2: ลดหย่อนก็ไม่ได
0: ้ครับ
2: คู่สามีของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนก็ไม่ได้นะครับข้อต่อมามันบอกว่าอะไรมีรายได้หรือรายจ่ายไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีก
0: ็
2: ไม่ได้ทรัพย์สินทางการเงินฝากสลากเกิน 100,000 ก็ไม่ได้นะคร
0: ับ
2: ไม่มีวงเงินอะไรไม่มีวงเงินสินเชื่อมีวงเงินสินเชื่อนะครับรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 นี่ก็ไม่ได้นะครับ ไม่มีกรรมสิทธิ์

0: อสังหาริมทรัพย์มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายประมาณนี้ยกตัวอย่างเนาะ
1: ครับ
0: มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดพื้นที่การเกษตรไม่เกิน10ไร
1: ่ไม่เกิน10ไร
2: ่เกินก็ไม่ได้
1: เกินก็ไม่ได้
0: ไม่ใช่เพื่อการเกษตรหมายถึงบ้านไม่เกิน1ไร่
1: ครับแต่พื้นที่การเกษตรก็ไม่เกิน10ไร
2: ่
0: ไม่เกิน10ไร
1: ่พื้นที่อยู่อาศัยไม่เกิน1ไร
0: ่ครับ
1: ครับผม
0: ห้องชุดรวมทุกแห่งมีพื้นที่อะไร35ตารางเมตรก็ไม่ได้บ้านเดียวเท้าเฮา25ตารางวาก็ไม่ได้เงื่อนไขเยอะนะไม่มีบัตรเครดิตนี่ต้องไม่มีบัตรเครดิตด้วยนะ
2: มีบัตรเครดิตก็ไม่ได้นะ
1: ครับตัวนี้
0: ก็มาสีในรถยนต์ด้วย
2: รถยนต
1: ์คุณชยุทธนี่คงหมดสิทธิ์ไปตั้งแต่เพราะว่ามีนานอยู่30ไร
2: ่ไถนี่มั้ยคะ
3: มันก็เข้าข่ายอยู่บางประเด็นน่ะนะ
1: ครับ
0: ครับ
3: เพราะว่าแต่ว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่า
2: คุณ
3: พ่อห้ามเขารู้สึกมันจะโหดกับคน
0: ครับ
3: บางทีคนพิการแต่เขาใช้สิทธิ์เรา
1: ถ้าพูดถึงเนาะถ้าพูดถึงถ้าตรวจสอบจริงๆเนาะผมก็เองก็อยากให้ตรวจสอบเหมือนกันว่าเอาคนที่จนจริงแล้วให้สิทธิ์เขาเหล่านั้นไปเถิดนะครับเพราะว่าบางคนที่ผ่านมาไม่จนจริงนะครับเพราะว่าบางทีคนที่รับรองไปเนาะรับรองไปบางทีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณที่ที่เขาพักพวกเข้าไปเนาะก็จะหลุดเข้าไปแต่หมายถึงว่าถ้าคัดกรองจริงๆทางรัฐคัดกรองจริงๆตั้งแอปไปเลยว่าถ้าท่านมีข้อห้ามตามเหล่านี้ก็คือตัดสิทธิ์ไปได้เลยอย่างนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนอกที่ผมทราบมาก็คือที่ว่าเอาไปลดหย่อนภาษีของพ่อแม่นี่รู้สึกว่า
3: ท
1: างอันนี้ทางครม.จะให้ได้อยู่นะครับเพราะว่าบางที
0: ผมก็ติดตามข่าวอยู่เห็นว่าได้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่เห็นเอกสารที่เป็นก็ติดตามข่าวอยู่เห็นว่าเขายกเลิกตัวนี้แล้วใช่ไหม
1: ครับยกเลิกเลยครับก็ทางนี้บอกว่ามันโหดเกินไปเนาะทั้งที่เขาเอาดูแลเราอยู่แล้วนะครับอันทีนี้
2: เอาเป็นว่าคือสำคัญมากนะคะอยากให้ทุกคนที่สงสัยนะคะถ้าอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลไปที่สำนักเทศบาลเลยนะคะตั้งโต๊ะไว้อำนวยความสะดวกให้ข้อมูลลงทะเบียนให้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะยืนยันสิทธ
1: ิ์ของ
2: สวัสดิการแห่งรัฐก่อนวันที่21นะคะวันที่21เป็นวันสุดท้ายในการที่จะยืนยันสิทธิ์นะคะ21มิถุนายนนี้นะคะ
1: ครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมครับจากเทศบาลของเรานอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวจะไปอีกคำถามหนึ่งเนาะเพราะว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากท่านนายกไหมครับเกี่ยวกับภารกิจหน้าที
2: ่ตอนนี้ก็ไม่มีค่ะ
1: ก็ไม่มีเนาะทีนี้เวลาเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะแต่ไม่ต้องว่าก็เหลือเวลาเยอะพอสมควรอยู่อยากให้ท่านนายกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเห็นพูดถึงว่างานแห่เทียน
2: ครับ
1: แห่เทียนที่จะถึงนี่เนาะว่ามีจะจัดขึ้นยังไงอะไรยังไงบ้างวิธีการและก็อะไรยังไงสำหรับคนพิการที่จะมาดูเทียนหรือผู้สูงอายุจะมาดูเทียนอย่างนี้เรามีการจัดสถานที่ให้คนพิการไหมหรืออย่างไรครับท่าน
2: ก็ตอนนี้นับถอยหลังสู่งานประเพณีอันยิ่งใหญ่ของบ้านเรานะคะก็คืองานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งเทศบาลนะคะได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดนะคะให้ร่วมกับอบจ.นะคะในการจัดสถานที่ในการต้อนรับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวในการเข้ามานั่งชมซึ่งเราจัดที่นั่งอัฒจันทร์นะคะแล้วก็มีวีลแชร์ให้กับกลุ่มคนพิการนะคะซึ่งเราจะจัดเป็นพื้นที่พิเศษค่ะสามารถเข้าไปเข้าชมได้เลยนะคะกลุ่มเปราะบางเราใครที่อยากจะไปร่วมชมงานประเพณีงานแห่เทียนของเราทั้งภาคกลางวันแล้วก็ภาคกลางคืนนะคะโดยเราจะเริ่มวันที่28เราจะมีการรวมเทียนนะคะอยู่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองนะคะ
1: 28
2: รวมเทียนนะคะ29 30เนี่ยจะเป็นงานแห่ของเรานะคะ2วัน2คืนนะคะ29 30จะเป็นวันแห่จริง2วัน2คืนนะคะแล้วก็วันที่31แล้วก็1นะคะจะมีการไหลเทียนเข้าเมืองเก่าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบสมัยโบราณที่สมัยแต่ก่อนนะคะเทียนจะไหลเข้าไปเส้นพรหมราชพรหมเทพนะคะซึ่งปีที่เราได้ไหลไปร่วมกับท่านการกันตินันนะคะอบจก็ได้รับการตอบรับจากเมืองเก่าที่ดีในการสร้างสีสันนะคะปีนี้เราก็จะไหลต่อค่ะเนื่องจากเป็นวันรู้สึกจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์พอดีนะคะนักท่องเที่ยวที่ยังอยู่ในบ้านเราในจังหวัดอุบลในเขตเทศบาลก็จะได้หลังจากจบงานหลักแล้วเราก็จะมาร่วมงานไหลสามารถชมอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะที่เทียนต้นเล็กต้นโบราณไหลไปเมืองเก่าประมาณสัก10ต้นนะคะ
1: ครับข้อมูลนโยบายนี่หมายถึงว่าเกี่ยวกับวันที่28นี่เป็นเดือนของเดือน
2: 28กรกฎาคม
1: กรกฎาคมเนาะไม่ใช่28เดือนนี้นะคะ
2: แต่ตอนนี้เรานับถอยหลังแล้วแล้วก็คุ้มวัดนะคะ ที่ต้นเทียนทั้งหมดปีที่แล้วนะคะทั้งจังหวัด45ต้นปีนี้47ต้นนะคะเยอะกว่าเดิมค่ะในเขตเทศบาลนะคะเฉพาะในเทศบาลนครนะคะปีที่แล้ว17ต้นปีนี้19ต้นค่ะ
1: อันนี้ไม่ได้บอกหวยนะครับท่าน
2: ครับผม
1: ครับก็เป็นการบอกว่าย
2: ิ่งใหญ่กว่าเดิมก็ไม่ได้ว่ากันนะคะขอโชคดีนะคะ
1: ครับยิ่งใหญ่กว่าเดิมเนาะ
2: ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเงินอุดหนุนเราก็ลงมอบเรียบร้อยในเขตเทศบาลนครกว่า5ล้านบาทนะคะในการสนับสนุนคุ้มวัดแล้วก็ขบวนนางรำในเขตเทศบาลนครก็ยังไงฝากติดตามทุกท่านนะคะชื่นชมงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ของเราค่ะ
1: ครับผมฟังแล้วผมขนลุกเนาะผมว่าจะจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกปีที่แล้วก็ว่าใหญ่แล้วน
2: ะ
1: แต่ปีนี้นะครับนับถอยหลังอย่างที่ท่านนายกว่านะครับว่าเทียนที่เข้ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเทียนเล็กเทียนกลางเทียนใหญ่เน
2: า
1: ะ
2: เทียนโบราณด้วย
1: เทียนโบราณเทียนโบราณนี่ทางวัดไหนเนาะที่ทำครับหรือว่าเทศบาลของเราครับ
2: เทศบาลของเราจะมีวัดที่เข้ามาในปีนี้มาใหม่เลยนะคะวัดศรีอุบลค่ะในการส่งต้นเทียนโบราณเข้าร่วมนะคะแล้วก็จะมีตำบลรอบนอกเท่าที่มีทุกปีก็จะเป็นไร่น้อยอย่างเงี้ยนะคะยังไงฝากติดตามแล้วกันเพราะว่าจะมีทุกประเภทนะคะ
1: ค
2: ละกันเข้ามานะคะมีเสน่ห์ทุกประเภทสวยงามทุกประเภทค่ะ
1: ครับเงินรางวัลนะครับเงินรางวัลประมาณเท่าไหร่ครับ
2: เงินรางวัลของจังหวัดอะไรเงินรางวัลนายกยังไม่ได้ดูนะคะต้องขออภัยนะคะแต่เป็นการส่งเสริมสืบสานแน่นอนค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะพี่น้องประชาชนใครที่ดูอยู่ใครที่ฟังอยู่ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยกันด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามจากเพจจังหวัดเพจเทศบาลได้เลยนะคะในตารางงานต่างๆที่จะมีกำหนดการออกมานะคะ
1: 28นี่คือรวมเทียนเน
2: า
1: ะ
2: รวมเทียน28กกกรกฎาคม
1: ครับกกนี่ก็คือรวมเทียนและจะแห่วันที่
2: 29-30ค่ะ
1: 29-30นะครับเชิญชมได้เนา
2: ะ
1: เดือนหน้านะครับเดือนหน้าท่านเตรียมไว้เลยว่าสมมุติว่าท่านจะมาพักอาศัยอยู่เพราะว่าบางทีมาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วมาก็แออัดพอสมควรบางทีท่านอาจจะจองไว้ล่วงหน้านะครับจองไม่ว่าโรงแรมอะไรต่างๆไว้ล่วงหน้าเผื่อมาประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของอุบลของเรานะครับจัดยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าทางอบจแล้วก็เทศบาลของเรานะครับร่วมกันจัดขึ้นนะครับปีที่แล้วนะครับเขาจัดสถานที่ไว้ให้สำหรับคนพิการอยู่แต่ผมเข้าไม่ได
2: ้เอาเหรอคะ
1: คนเยอะ
2: คนเยอะ
1: คนเยอะครับเข้าน
2: ักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะ
1: ครับ
2: นี่เฉพาะหลักๆนะคะที่เราร่วมกันมันจะมีวัฒนธรรมมีททด้วยที่จะมาสร้างสีสันและยังมีพ่อค้าแม่ค้าย่านเมืองเก่าเด็กและเยาวชนเมื่อวานนี้มีกลุ่มฮาร์เลย์เดวิสันจะเข้ามาผนึกกำลังอีกในการนำรถมอเตอร์ไซค์กว่า500คันมาร่วมสร้างสีสันก่อนที่งานแห่เทียนเราจะเริ่มยังไงฝากติดตามนะคะ
1: ผมเห็นปีก่อนๆเนาะที่มีจัดให้รถเป็นรถรางหรือรถอะไรเนาะที่จัดบอกว่าสำหรับคนที่อยู่รอบนอกแล้วก็เข้ามาชมเยี่ยมชมเทียนนะครับเพราะว่าจะมี
2: รถไหลใช่
1: ใช่ตอนนี้เราจะจัดไหมครับปีนี
2: ้ก็จะมีจุดจอดรถเดี๋ยวยังไงรอฟังแถลงข่าวจากทางจังหวัดนะคะแล้วก็จะมีมุมของทางจังหวัดจัดไว้ว่าที่จอดรถตรงไหนนะคะแล้วจะมีรถนำเราเข้ามาในงานแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยพี่ๆตำรวจนะคะจะมีเยอะแล้วก็ในส่วนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมาร่วมแถลงด้วยค่ะ
1: ครับเวลา
3: ปีที่แล้วนี่มีขนส่งเขามีรถขนส่งเนาะสองแถว
2: ขนส่งก็จะมาร่วมใช่
3: เขามีวิ่งตามเวลาของเขา
2: ค่ะ
3: รับส่งผู้โดยสารที่เป็นงานแห่เทียน
1: เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะก็อยากจะให้ท่านนายกและก็ท่านสุรไกรนะครับฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยครับ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะตอนนี้เป็นนโยบายเชิงรุกของนายกสิวเองนะคะในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงถ้ามีอะไรในเขตเทศบาลนครอุบลนะคะก็มาสามารถไปที่เทศบาลได้เลยนะคะสำนักงานเรากองสวัสดิการค่ะแล้วก็ส่วนอบต.อื่นๆนะคะเราสามารถช่วยประสานได้ถ้าเกิดว่าทางคุณพ่อคุณแม่กลุ่มเปราะบางของเราไม่สามารถติดต่อได้หรือยังไม่ชัดเจนนะคะก็ผ่านมาที่เราก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันประสานในมุมของเจ้าหน้าที่นะคะ
1: ครับท่านสุรไกรครับมีอะไรฝากไหม
0: ครับก็คิดถึงก็มาหานะครับพวกเราพร้อมรับฟังลงพื้นที่เราพร้อมประสานความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังนะครับผม
1: ครับวันนี้เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกนะครับพิทยาชัยสงครามนะครับนายกเทศมนตรีนครอุบลของเรานะครับแล้วก็ว่าที่ร้อยตีสุรไกรโคตรบุรีนะครับหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ก็คอย
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ีกครั้งนะครับเพราะว่าที่มาร่วมรายการเนาะหรือเพียงง่ายว่าท่านนายกสิวแล้วกันนะครับท่านนายกสิวเนาะซึ่งจะดูแลคนในพื้นที่เทศบาลของเรานะครับยังไงก็ขอให้ท่านนายกดูแลคนพิการผู้สูงอายุต่อไปเนาะนะครับ
2: คร
1: ับวันนี้เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายผมวิชัยสายมั่นคุณชยุทธสัมภวงศ์แล้วก็ท่านนายกสิวนะครับต้องขอกราบลาท่าน ท่านผู้ฟังมีเพียงเท่านี้เจอกันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดสงขลาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานทัวร์ออฟสงขลาคนพันอึดใจเกินร้อยระยะทางรวม135กิโลเมตรวันที่28มิถุนายนนี้มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายตอกย้ำสงขลาเมืองกีฬาที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานทัวร์ออฟสงขลาคนพันอึดใจเกินร้อยประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับการดำเนินการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดสงขลากับอบจ.สงขลาสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปมีความสนใจในการเล่นกีฬามากขึ้นตลอดจนกระตุ้นให้มีการส่งเสริมศักยภาพรวมถึงการฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการปั่นจักรยานอย่างถูกวิธีตลอดจนส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตอกย้ำสงขลาเมืองกีฬาทั้งนี้จังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งด้านการจัดการแข่งขันการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการแข่งขันดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ณสนามกีฬาตินนสุรานนท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและภายในจังหวัดระยะทางรวม135กิโลเมตรแบ่งการแข่งขันออกเป็น11รุ่นได้แก่โอเพ่นชายอายุไม่เกิน18ปีโอเพ่นชายไม่จำกัดอายุโอเพ่นหญิงไม่จำกัดอายุรุ่นประชาชนหญิงอายุ40ปีขึ้นไปรุ่น 30-34 ปีชายรุ่น 34-39 ปีชายรุ่น 40-44 ปีชายรุ่น 45-49 ปีชายรุ่น 50-54 ปีชายและรุ่น60ปีขึ้นไปโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า500คน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
6: ถ้าแบบใช้ชีวิตทั่วไปก็จะแต่งตัวแบบเป็นผู้ชายธรรมดาเลยครับก็ตัดผมทรงแบบที่ผู้ชายทั่วไปตัดเลยครับแต่ถ้าแบบมีการแบบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือแบบไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยครับก็อาจจะแบบมีแต่งบ้างแต่ก็ทรงผมอะไรก็แบบปกติเลยก็มีการแบบแต่งหน้าเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ถ้าในชีวิตประจำวันก็จะใช้ชีวิตทั่วไปเลยแบบเป็นแต่งชุดผู้ชายปกติเลยครับ
7: เวลาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับก็ถ้าแบบดูที่บ้านหรือแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับก็แบบทั่วไปก็จะว่าก็จะแต่งแบบทั่วไปเลยครับถ้าแบบมีการแบบไปปาร์ตี้กับเพื่อนหรือแบบอะไรเงี้ย
7: ถ้า
6: แบบม
7: ีการ
6: แบบแต่งมากขึ้นใช่
7: เวลาส่วนตัวของเราเวลาเข้าสังคมอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าอยากเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเราก็จะเลือกที่จะแต่งหน้ามีใส่ส้นสูงหรืออะไรอย่างนี้ด้วยไหม
6: ก็จะมีตอนที่ไปเดินงานพายมันนะครับ
7: เขาไปร่วมพายมัน
8: อย่างนั้นเดี๋ยวต้องให้เวลาน้องฟุกเล่าเรื่องนี้ด้วยนะคะ
6: ที
8: น
6: ี
8: ้พี่อยากจะสอบถามว่าตอนนี้ค่ะน้องฟุกเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยแต่เป็น LGBTQ ตอนไหนเหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ละเราไม่ใช่เป็นเพศสภาพที่ตรงกับตอนที่เราเกิดละเรารู้สึกตอนนั้นยังไงคะแล้วก็ตอนไหน
6: ครับผมก็จริงๆแล้วคือผมก็มันมีแบบเป็นเหมือนความไม่แน่นอนนะครับก็คือเหมือนเมื่อก่อนตอนเด็กๆเลยก็คือเหมือนว่าคือผมเป็นโรคกระดูกเปราะครับก็คือแบบมันก็คือแบบเริ่มจากความพิการเลยก็คือเหมือนแบบเป็นโรคกระดูกเปราะทำให้แบบเวลาแบบไปเข้าเรียนโรงเรียนนะครับก็คือก็จะแบบมีการแบบเล่นกับผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าเหมือนแบบเราก็ต้องมีการแบบเซฟตัวเองแบบถ้าแบบเล่นกับผู้ชายครับส่วนมากแบบการเล่นของผู้ชายก็คือแบบจะรุนแรงแบบเล่นฟุตบอลแบบวิ่งไล่กันอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแบบจะเล่นแบบในแบบว่าบริบทที่แบบซอฟกว่าก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบอาจจะแบบเป็นที่ตัวเองแบบที่แบบว่าได้อยู่ในแบบ
8: แวดวงผู้หญิง
6: กลุ่มเพื่อนที่เป็นผู้หญิงมากกว่ามันก็เลยทำให้แบบซึมซับแบบหลายอย่างนะครับผมก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแบบในความคิดของผมนะครับก็คือแล้วก็พอแบบอยู่มาเรื่อยๆครับแบบมันก็ได้อยู่กับผู้หญิงแบบมากขึ้นก็แบบซึมซับเรื่อยๆแล้วแบบพอมาอยู่แบบพอโตขึ้นเรื่อยๆครับแบบป.5 ป.6 อะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนก็รู้สึกว่าแบบเวลาแบบมีแบบผู้ชายหรือแบบเป็นเพื่อนผู้ชายแบบมาเทคแคร์หรือแบบมาดูแลอะไรเงี้ยแบบพ่อผมก็แบบเวลาแบบไปโรงเรียนก็แบบจะมีคนดูแลเพราะว่าแบบต้องระวังแบบในเรื่องของกระดูกเนี่ยครับก
7: ็
6: รู้สึกแบบมันใจฟูฟิลนั้นนะครับก็รู้สึกว่าใจฟูแต่ก็แบบอาจจะยังเด็กอยู่ก็อาจจะแบบยังไม่ได้รู้ถึงแบบว่าแบบเป็นการชอบแบบผู้ชายหรือเปล่าหรือเป็นความรู้สึกอะไรเนี่ยครับเพราะว่าแล้วในแบบในตอนนั้นก็คือเหมือนแบบยังเป็นสมัยที่แบบว่ายังไม่ค่อยเปิดรับในส่วนของ LGBTQ สักเท่าไหร่ก็เลยแบบยังไม่ได้แบบว่ารู้มากครับก็แบบว่ารู้สึกความรู้สึกแบบนี้มันคือแบบเป็นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะ
8: แล้วเรามั่นใจ
7: ต่อ
8: ค่ะแล้วมันมั่นใจจริงๆอ่ะว่าโอ้ยฉันเป็น LGBTQ แน่ละตอนอายุสักประมาณเท่าไหร่คะ
6: คือแล้วจะมีตอนที่เป็นม.ต้นนะครับก็แบบอยู่โรงเรียนประจำก็จะมีแฟนผู้หญิงตอนนั้นก็จะมีแฟนเป็นผู้หญิงคนนึงแต่ก็แบบเหมือนช่วงนั้นก็แบบเหมือนเป็นช่วงรอยต่อแบบระหว่างมีแฟนเป็นผู้หญิงแบบในวัยเด็กม.ต้นเนี่ยครับกับการที่แบบเวลาแบบมีผู้ชายมาเล่นด้วยหรือแบบว่าทําแบบดีกับเราเงี้ยมันก็รู้สึกดีเหมือนกันเงี้ยครับมันก็แบบเป็นเหมือนแบบว่าอยู่ระหว่าง2ฝั่งอ่ะครับว่าแบบ
8: เราจะชอบอะไร
6: ชอบผู้ชายหรือเราชอบผู้หญิงใช
8: ่ตอนนั้นสับสนอยู่ใช่มั้ย
6: ใช่ครับมันชื่อแบบมันสับสนใช่เลยครับแล้วก็เหมือนพอมาช่วงม.ปลายอ่ะครับก็เหมือนได้มีแบบเป็นเพื่อนผมก็ได้ย้ายโรงเรียนเนาะแล้วก็แบบเหมือนก็เลิกคบหากับแฟนแบบที่เป็นผู้หญิงไปแล้วก็ได้มาอยู่มาปลายก็คือแบบเหมือนช่วงนั้นก็รู้สึกว่าแบบในส่วนของ LGBTQ ว่าแบบเปิดกว้างมากขึ้นกว่าตอนที่เราอยู่มอโต้แล้วก็แบบที่ผ่านๆมาไงครับก็เลยทำให้แบบแล้วก็มีเพื่อนแบบที่เป็น LGBTQ อ่ะเยอะมากขึ้นมันก็เลยทำให้แบบเรากล้าที่จะแบบแสดงออกมากขึ้นนะครับ
8: ก็เลยเริ่มตอนนั้นก็ประมาณวัยรุ่นพอดีใช่ไหมฮะวัยรุ่นแบบคือจะเข้ามหาวิทยาลัย
6: ใช่ครับประมาณม.4ถึงม.6อะครับก็แบบเริ่มแบบรู้ตัวเองแบบจริงๆแล้วก็แบบกล้าที่จะแบบแสดงออกจริงๆนะคร
7: ับ เรียกอย่าง
6: น
7: ี้ได้ไหมว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มคนคล้ายๆกัน LGBTQ เหมือนกันหรือว่ากลุ่มที่เปิดรับเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้มีโอกาสรู้จักตัวเองเร็วขึ้นชัดเจนได้ง่ายขึ้นด้วยอย่างนี้ไหมคะน้องฟลุ๊ก
6: ใช่ครับผมก็รู้สึกว่าแบบเหมือนถ้าแบบว่าเราได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนที่แบบเขาเป็นเหมือนเราแบบเหมือนกล้าแสดงออกเหมือนเราเนี่ยครับมันก็เลยทำให้แบบเป็นพื้นที่ที่แบบเราสบายใจแบบเราแบบกล้าที่จะทำกล้าที่จะแบบพูดกล้าที่จะแสดงออกเนี่ยครับมากขึ้น
7: เพราะว่าอย่างนี้เนาะพี่นัทในสังคมสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเปิดเผยในเรื่องของ กลุ่ม LGBTQ
8: เขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอม
7: มากนักมันก็ทำให้การที่จะรู้ตัวเองว่าเราเป็นหรือเราไม่เป็นหรือได้ทดลองทดสอบตัวเองว่าเอ๊ะฉันรู้สึกยังไงกันแน่นะมันก็อาจจะคล้ายๆกับน้องฟลุ๊กในช่วงแรกๆที่เราก็จะยังสับสนว่าฉันคืออะไรฉันคือใครแบบไหนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราอยู่ในช่วงที่เดี๋ยวนี้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้ได้มีโอกาสทดสอบตัวเองสังเกตตัวเองได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน
8: ค่ะและทีนี้พอหลังจากที่เรายอมรับตัวเองแล้วมันเริ่มมาเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้มีปัญหาไหมว่าครอบครัวสังคมจะเป็นยังไงกับน้องฟุก
6: ครับก็เริ่มจากครอบครัวก่อนเลยก็คือครอบครัวผมก็เหมือนก็รู้อยู่แล้วอะครับแต่แค่แบบก็คือแบบไม่ได้แบบมีการแบบมาคุยกันแบบว่าให้ชัดเจนว่าแบบชอบอย่างเงี้ยแต่คือก็รู้ว่าแบบผมชอบผู้ชายอยู่แล้วแต่แบบไม่ได้แบบมากมีการมาปิดบังหรือปิดกั้นอะไรก
7: ็
6: ใช้ชีวิตตามปกติแบบเหมือนคนทั่วไปเลยไม่ได้แบบมามีการแบบพูดคุยว่าแบบห้ามนะหรืออะไรเงี้ยครับก็คือปล่อยแบบเป็นการใช้ชีวิตของผมไปเลยอะครับ
7: ค่ะแล้วสำหรับคนในสังคมหรือว่าเพื่อน
8: ๆค่ะ
7: ในปัจจุบันเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเออมันเปิดกว้างมากขึ้นเนี่ยมันมีผลยังไงกับชีวิตของเราบ้างไหมที่ทำให้เรามั่นใจหรือภูมิใจในการที่เราเป็นตัวของตัวเองเพิ่มมากขึ้น
6: ครับก็ถ้าในมุมมองของสังคมหรือเพื่อนก็พูดผมขอพูดถึงเพื่อนก่อนนะครับก็ถ้าในสังคมเพื่อนแบบที่ผ่านมาก็คือจะเป็นเพื่อนมหาลัยเนาะที่แบบใกล้ๆแบบที่ผ่านมาเนี่ยครับก็คือเหมือนเพื่อนมหาลัยก็คือเหมือนก็เข้าใจทุกอย่างเลยแบบก็คือแบบผมก็จะคบแบบเพื่อนผู้หญิงแบบมาตลอดเลยเพราะว่าแบบก็รู้ว่าแบบเหมือนแบบเป็นการแบบที่เราแบบอยู่กับผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กแล้วครับมันก็แบบเล่นมาด้วยกันแบบอะไรเงี้ยแบบกับผู้หญิงแล้วรู้สึกว่าสบายใจมากกว่าก็เลยแบบทำให้แบบเวลาไปไหนมาไหนก็คือจะมีเพื่อนผู้หญิงแบบคอยไปก็คือเขาก็จะช่วยเหลือตลอดนะครับแบบหมายถึงว่าถ้าในมุมของแบบเป็น LGBTQ แล้วก็นั่งวีลแชร์ด้วยเนาะก็คือมันก็แบบเหมือนเป็นการแบบมี2 อย่างครับแบบทั้งเป็น LGBTQ ด้วยแล้วก็มีแบบมีความพิการด้วยประมาณนี้ครับแต่เพื่อนในสังคมมหาลัยก็คือแบบโอเคแบบไม่มีการแบบแบ่งแยกหรือว่าปิดกั้นในการแบบใช้ชีวิตด้วยกันเลยครับแต่ถ้ามองในมุมของสังคมที่แบบภายนอกคนที่เราไม่รู้จักเนา
8: ะ
6: ก็คือแบบก็อาจจะมีบ้างแบบในบางครั้งอะครับที่แบบมีสายตาแบบของแบบคนที่แบบเขาอาจจะแบบไม่เปิดรับหรือเขาอาจจะแบบมองว่าแบบเป็นผู้พิการที่นั่งวีลแชร์แต่ทำไมแบบถึงแบบมาใส่สายเดียวทำไมถึงแบบแต่งหน้าไงครับก็อาจจะแบบเป็นสายตาของคนภายนอกแต่คือส่วนตัวแล้วอะครับถ้าแบบผมเจอเหตุการณ์แบบนั้นก็คือก็แต่แบบไม่ได้เก็บมาคิดก็คือรู้สึกว่าก็คือแบบไม่ได้แบบว่าเป็น
8: อุปสรรค
6: มีผลใช่ครับแล้วก็ไม่ได้แบบมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราก็คือเหมือนว่าแบบเป็นการแบบเจอ
8: คือเราไม่สนว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
7: อะไรที่ทำ
6: การแบบผิวเผิน
7: อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราปล่อยวาง
8: เราไม่
7: สายตาเหล่านั้นได
8: ้
7: เ
8: ออ
7: เราไม่แคร์สายตาเหล่านั้นได้อย่างเงี้ย
6: ผมมองว่าอาจจะแบบเป็นเพราะเดี๋ยวนี้ครับแบบเหมือนสื่ออะไรก็หลายๆอย่างครับก็คือเหมือนแบบก็เปิดรับกับผู้พิการแบบทุกช่องทางเลยแบบไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเรียนหรือแบบกิจกรรมต่างๆครับก็แบบจะมี LGBTQ แบบไปเข้าร่วมคือผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วครับการปรับตรงนี้ก็คืออาจจะแบบคือตัวเราอาจจะไม่ต้องปรับคือแบบเหมือนสมัยนี้ก็เปิดรับเปิดกว้างแล้วแต่อาจจะต้องปรับกับคนที่เขายังไม่ยอมรับในจุดนี้ก็คือเป็นสายตาของคนที่เขามองมาที่เรามากกว่า
8: ก็แปลว่า
7: พลอยว่ามันเป็นโชคดีมากๆเลยนะพี่นัท
8: ที่สังคมให้โอกาสเพราะว่าแบบที่ฟุกพูดเนี่ยนะคะสิ่งที่ฟุกมั่นใจแล้วฟุกโนสนโนแคร์เอาภาษาอย่างนี้เลยว่าโนสนโนแคร์ทุกคนเนี่ยมันมาจากสังคมด้วยที่เปิดรับถ้าเกิดสังคมไม่เปิดรับเพราะว่าพี่สังเกตที่คำที่ฟุกพูดว่าฟุกอ่ะจะอยู่กับผู้หญิงแล้วสบายใจกว่าแปลว่าฟุกเนี่ยเลือกกลุ่มที่จะอยู่กับพวกผู้หญิงถ้าฟุกไปอยู่กับพวกผู้ชายแท้ๆอะค่ะผู้ฟุกเคยไหมที่เข้าไปแบบจะอยู่กับพวกผู้ชายแท้ๆอะฟุกก็ไม่ได้เลือกใช่ไหมคะหรือยังไง
6: คือการใช้ชีวิตกับผู้ชายแท้ก็คือแบบมีครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็อยู่โรงเรียนประจำเนาะแบบไปโรงเรียนที่แบบกินนอนเนี่ยครับก็คือเหมือนว่าก็แบบต้องพักหอผู้ชายแบบก็คือแบ่งแยกชายหญิงแล้วแต่การใช้ชีวิตแบบในหอผู้ชายเนี่ยก็คือเราก็จะมีเพื่อน LGBTQ เหมือนกันที่เป็นผู้พิการที่แบบ คือเราก็จะอยู่ในกลุ่มของเราในหอของเราแต่ถ้าพอออกไปนอกหอคือแบบใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยครับทุกวันไปเรียนหรือว่าไปทำกิจกรรมเนี่ยครับก็คือจะมีเพื่อนผู้หญิงแบบจากแบบที่เป็นอยู่หอแยกกันนะครับแบบมาทำกิจกรรมร่วมกันอยู่แล้ว
8: แล้วฟุกเคยเจอไหมว่าผู้ชายแท้ๆที่เรายังไม่ค่อยได้สัมผัสอ่ะคือเพราะเราโชคดีด้วยไงฟุกว่าเราก็มีเพื่อนผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็มีเพื่อน LGBTQ แต่ถ้าเกิดฟุกเข้าไปในสังคมที่แบบมีผู้ชายเขาเคยสังเกตไหมอ่ะว่าเขามีใครที่เรารู้สึกเข้าไปแล้วเราไม่สบายใจเพราะว่าผู้ชายบางคนเขาอาจจะโอ๊ยอะไรทำไมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมมีความรู้สึกอย่างนี้สักครั้งไหม
6: เป็นครับถ้าเป็นแบบเพื่อนที่แบบอยู่ในสังคมเดียวกันแบบเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี้ยก็คือยังไม่เจอครับถ้าแบบเป็นนี
8: ้ข้างนอกเคยเจอไหมคะเหตุการณ์
6: ข้างนอกก็จะเป็นแบบถ้าแบบส่วนตัวแบบก็ชอบแบบไปสังสรรค์ไปร้านเหล้ากับเพื่อนเนี้ยก็คือก็มีบ้างแต่ก็จะเป็นแบบน้อยน้อยจริงๆเพราะว่าคือผมอยู่แบบอยู่เชียงใหม่ก็แบบเรียนที่เชียงใหม่ครับก็คือแบบเวลาแบบไปร้านเหล้าอะไรนี้คือเหมือนเขาอาจจะแบบเป็นสังคมที่เขาก็เคยเห็นแบบคนแบบพิการแบบไปร้านเหล้าไปอะไรดีแล้วด้วยก็อาจจะแบบไม่ได้แบบแบ่งแยกเนี่ยครับก็จอยกันดีเลย
7: เขาเรียกว่าสมัยนี้นะพี่นัทมันมีการปูมาดีเนาะปูพื้นมาดีเนี่ยอันนี้เพราะว่าอันนี้คือผลผลิตของการที่สังคมเรา
8: เปิด
7: กว้างเพิ่มมากขึ้นแล้ววันนี้ได้มาฟังจากน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยแอบรู้สึกดีใจแอบรู้สึกชื่นใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้มันพื้นที่สังคมเปลี่ยนไปแล้วแล้วการที่เราเปิดรับเนี่ยมันส่งผลต่อการเติบโตมาของเด็กคนหนึ่งให้รู้สึกมั่นใจเพิ่มมากขึ้
8: น
7: ภ
8: ู
7: มิใจในตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นเรียกว่าอย่างนี้ได้ไหมน้องฟลุ๊ก
6: ได้เลยครับผม
8: แล้วอุปสรรคอะไรตอนเนี้ยฟุกเข้าในภาวะในสถานะที่โตขึ้นละมีหน้าที่การงานละเป็นถึงระดับหัวหน้าใช่ไหมคะ
6: ครับผม
8: ตอนเล่าเรื่องในบรรยากาศ
7: อาจจะเป็นเรื่องของ
8: การงาน
7: อุปสรรคในเรื่องตอนเนี้ยคือปกติอ่ะพี่เชื่อว่า LGBTQ เนี่ยก็มีกำแพงอุปสรรคชั้นหนึ่งแบบหนึ่งแล้วสำหรับตัวเราเองที่เป็นกลุ่มผู้พิการด้วยเป็น LGBTQ ด้วยเขาเรียกว่าถ้าเรียกเป็นภาษาวิชาการหน่อยเขาจะเรียกว่าอัตลักษณ์ทับซ้อนอย่างนี้เนาะมีหลายๆอัตลักษณ์อย่างเงี้ยมันจะส่งผล
8: กระทบ
7: กับเรายังไงโดยเฉพาะเวลาที่อายังกิจกรรมหรืออะไรบางอย่างอย่างเงี้ยที่มันจะต้องเป็นผู้ชายเข้าในกลุ่มของผู้ชายอ่ะเกณฑ์ทหารอะไรอีกห้องน้ำก็ต้องห้องน้ำชายอะไรเงี้ยห้องเรามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรแบบนั้นไหมที่เราจะต้องทำกิจกรรมที่มันเป็นเฉพาะกลุ่มหรืออะไรแบบเนี้ย
6: ครับถ้าส่วนตัวถ้าแบบในชีวิตประจำวันที่เจอครับก็ไม่ค่อยมีอะครับเพราะว่าแบบในการแบบห้องน้ำหรือแบบว่าใช้ที่สาธารณะก็คือเหมือนถ้าผมต้องใช้ก็คือจะเข้าห้องน้ำคนพิการอยู่แล้วก็คือจะรวมชายหญิงอยู่แล้วก็คือจะแบบไม่มีการแบ่งแยกอยู่แล้วอันนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแบบกับตัวผมด้วยครับ
7: โอ้อันนี้อาจจะเป็นข้อดีของความพิการเลยค่ะพี่นัทที่ทำให้เราเนี่ยใช้ห้องน้ำพิการได้โดยไม่เคอะเขินถึงในการที่เราเป็น LGBTQ เพราะถ้าเกิด LGBTQ ทั่วไป
8: ต้องแบ่งนะ
7: สงสัยเหมือนกันนะเขาจะงงไหมว่าเอ๊ะฉันควรจะเข้าอันไหนดีจะเข้าอยากจะเข้าผู้หญิงก็ไม่ได้จะเข้าผู้ชายก็เขินเขินหรือยังไง
8: ค่ะ
6: แต่ถ้าแบบในแบบบางสถานที่อะครับผมก็เห็นนะว่าแบบมีการแบบแบ่งห้องน้ำแบบสำหรับ LGBTQ ผมก
7: ็
6: ถ้าแบบไม่มีความพิการแบบผมก็จะเลือกที่จะเข้าของ LGBTQ เงี้ยครับ
8: เดี๋ยวนี้มีด้วยใช่ไหมคะ
7: มีแล้วเหรอคะ
6: มีครับบางสถานที
8: ่เขียนเลยเหรอคะฟลุ๊ก
6: ใช่ครับจะเขียนเลยแล้วก็จะแบบเป็นสัญลักษณ์หัวใจแบบเป็นสีรุ้งเนี่ยครับ
7: แล้วมันเป็นยังไงคะว่ามันแล้วเขามีห้องน้ำคนพิการด้วยไหมหรือว่าอย่างนั้นเขาจะมี4ชนิดห้องน้ำเลย
6: คือที่นั่นนะครับไม่มีห้องน้ำคนพิการก็คือแบบเหมือนเป็นร้านแบบเที่ยวกลางคืนนะครับก็คือเหมือนจะเป็นแบบแบ่ง3แบบชายหญิงแล้วก็แอลจีนะครับเหมือนเขาก็ทำประตูแบบให้กว้างสำหรับวิวแชร์เข้าได้อยู่แล้วผมไม่แน่ใจว่าแบบเขาตั้งใจหรือแบบว่าเขา แบบรูปแบบเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่แบบคืออยู่แชร์กับเขาได้ทุกห้องเลย
7: ว้าวเยี่ยมเลยทีนี้แอบถามความรู้สึกเลยว่าพอเราเจอว่ามันมีห้องน้ำแบบนี้เขียนไว้เลยสำหรับ LGBTQ แล้วมีอะไรนะเป็นรูปหัวใจ
8: ค่ะแล้วก็มี
7: สีรุ้งเรารู้สึกยังไงอ่ะ
6: ก็รู้สึกว่ามันก็ถ้าเข้าแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นพื้นที่ของเราแบบถ้าสมมติว่าแบบอย่างเช่นแบบไปเที่ยวกลางคืนใช่ไหมครับผมก็แบบจะใส่สายเดี่ยวบ้างใส่อะไรเงี้ยบ้างแต่ถ้าแบบไปแบบมีห้องน้ำชายอย่างเงี้ยพอเราไปเข้าห้องน้ำชายปุ๊บคือมันก็จะแบบเป็นพวกแบบชายแท้ครับแต่พวกผู้ชายที่แบบ
8: เขาก็จะมอง
6: คือมันก็ใช่ก็คือจะมองแบบมันก็อาจจะมีสายตาอาจจะมองแบบแค่มองเฉยๆหรือแบบอาจจะแบบคิดอะไรหรือเปล่าคือเราก็ไม่รู้แต่คือก็เป็นสายตาที่แบบมองมาเฉยๆ
7: เองแต่ก็จะเคยเข้าเขินๆ
6: น
7: ิดนึง
6: จริงๆคือก็ต้องเข้านั่นแหละครับ
8: ค่ะ
6: แต่ถ้าแบบบางครั้งไปแบบเนี้ยคือถ้าแบบไปกับกลุ่มเพื่อนที่แบบไม่มีผู้ชายไปเลยหรือไม่มี LGBTQ ที่แบบช่วยเหลือเราได้ไปเลยก็ผมก็จะเลือกที่เข้าห้องน้ำผู้หญิงไปเลยครับ
8: ทีนี้ถึงกิจกรรมละที่น้องฟลุ๊กบอกว่าน้องฟลุ๊กเคยไปร่วมงานไหมคะ
7: งานพาเรสเนาะ
6: ใช่ครับใช่ครับเคยมาร่วมงานที่กรุงเทพนี่แหละครับเป็นไพมันของกรุงเทพ
8: เป็นยังไงบ้าง
6: เหมือนตอนนั้นก็คือเหมือนผมรู้จักกับเพื่อนนี่แหละครับเพื่อนก็เป็นอินฟูแบบของ TikTok แต่แบบไม่ได้แบบว่าถือว่าแบบดังขนาดนั้นแต่แบบว่าก็แบบมีผู้ติดตามเยอะก็คือมันก็แบบว่าทางบริษัทอะครับเขาติดต่อมาทางเพื่อนก็แบบว่าอยากให้แบบไปร่วมงานไปอะไรเงี้ยครับแล้วเพื่อนก็แบบชวนไปด้วย
8: เพื่อนพิการด้วยกัน
6: ใช่ครับแล้วก็เป็น LG เหมือนกันด้วยใช่ครับก็แบบสนใจก็เลยแบบอยากไปเพราะแบบรู้สึกว่าถ้าแบบไปเข้าร่วมอะเหมือนแบบเป็นการแบบมันก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้กับเราแบบได้ออกแบบไปดูว่าแบบเขาแบบไปถึงไหนกันแล้วอะไรนะครับแต่ว่าคือมันก็แบบ
8: ให้เรามีส่วนร่วมมี
6: ใช่ครับก็ไม่มีส่วนร่วมในตรงน
8: ี้มีตัวมีตนในสังคมใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับทางแบบเหมือนเป็นการว่าแบบสังคมก็จะได้เห็นว่าแบบเหมือนผู้พิการที่เป็น LGBTQ ที่ต้องมีแชร์ก็คือแบบสามารถแบบมาใช้ชีวิตแบบเหมือนคนปกติทั่วไปได
8: ้มาร่วมกี่ครั้งแล้วคะ
6: ผมไปแค่ครั้งเดียวครับ
8: ค่ะ
7: ปีไหน
6: จำไม่ผิดประมาณ2ปีที่แล้ว
7: เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าประสบการณ์ในวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
8: ประทับใจมั่งอะไรมั่ง
7: บรรยากาศเป็นยังไง
6: ก็แบบจากการที่แบบได้ไปเข้าร่วมครับก็เหมือนแบบมีพื้นที่ในสังคมแบบเหมือนเปิดรับเรามากขึ้นแบบทั้งสื่อแบบว่าในส่วนของการใช้ชีวิตนะครับแบบเหมือนเราก็ได้แบบว่าเข้าไปมีส่วนร่วมกับแบบงานนั้นๆอ่ะงานนั้นเลยครับก็คือเหมือนแบบเป็นการแต่ทางที่แบบไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมของเขาก็คือเหมือนเขาก็แบบไม่ได้แบบแบ่งแยกกันคือก็เป็นการแบบเดินร่วมกันไปเลยเงี้ย
7: คนเยอะไหมคะ
6: ก็รู้สึกคนเยอะมากครับก็คือเหมือนแล้วก็จะมีตลอดสองข้างทางเขาก็จะแบบมีเหมือนแบบพวกชาวต่างชาติแล้วก็มีคนไทยเงี้ยครับแบบเหมือนเขาเวลาผ่านจุดนั้นคือแบบก็แบบมีการทักทายมีการแบบโบกมือกันก็คือแบบเหมือน
7: ถึงพันไหมถึงพันไหมถึงพันคน
6: แม่ผมคิดว่าน่าจะถึงนะครับเพราะแบบขบวนก็ยาวมาก
7: จากไหนไปไหนคะที่เขาเดินตอนนั้น
6: ตอนนั้นเดินจากสนามกีฬาไปเซ็นทรัลเวิลด์ครับ
8: แล้วตอนนั้นช่วงเวลานั้นอะความรู้สึกของฟลุ๊กอะรู้สึกว่าอะไรเป็นโลกเป็นของเราแล้วหรือว่าเรามีที่แล้วในสังคมนี้นะตอนนั้นเรารู้สึกเป็นยังไงคะ
6: ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนก็คือเราก็เป็นผู้พิการที่แบบเป็น LG ก็คือแบบเหมือนได้ไปอยู่ในตรงนั้นนะครับเหมือนแบบว่าเป็นการแบบเปิดให้กับสังคมแบบได้เห็นว่าคือเราก็สามารถมาได้แบบเป็นได้เหมือนกับที่คนอื่นๆเป็นเหมือนกันเนี่ยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบคนที่แบบว่ารอบตัวเราครับก็คือแบบเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่ากลุ่มเดียวกันเนี่ยครับก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นการไม่ได้แบ่งแยกเลยก็คือแบบรวมกันเลยครับ
7: ค่ะแล้วถึงวันนี้ฟุกอยากจะบอกอะไรกับคนในสังคมบ้างเมื่อเราเห็นแล้วว่าวันนี้สังคมเนี่ยมันเปิดกว้างเพิ่มมากขึ้นมันมีพื้นที่ที่อบรับเราเพิ่มมากขึ้น
6: ครับก็ส่วนตัวครับก็อยากจะแบบว่าให้สังคมอะครับแบบเปลี่ยนทัศนคติหรือแบบมุมมองอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยอะครับที่แบบว่าอาจจะแบบเป็นมองว่าแบบคนพิการแล้วนั่งวีลแชร์คือแบบเหมือนมันเป็นสองเด้งเลยเนาะก็คือแบบเหมือนว่าถ้าแบบในมุมที่เขาไม่เข้าใจอะครับเขาก็อาจจะแบบมองว่าคือแบบทำไมแบบเป็นคนพิการยังนั่งวีลแชร์แล้วก็แบบ
8: มาเป็น
6: ยังเป็น LGE ใช่ครับมันก็เลยแบบเหมือนเป็นการว่าเขาก็อาจจะแบบเป็นสายตาที่เขามองมาครับถ้าเหมือนถ้าแบบถ้ามองแล้วยิ้มเนี่ยครับคือมันก็เป็นการที่แบ เหมือนส่งกำลังใจให้เราเลยว่าแบบเป็นการทักทายแบบทั่วไปแต่ถ้าแบบมองเหมือนแบบสายตาบางคนก็อาจจะแบบทำให้เรารู้สึกแบบไม่โอเคก็อยากจะให้แบบทางสังแบบสังคมอะครับที่แบบมองมาก็คืออยาก
8: ให้เข้าใจ
6: เปลี่ยนหรือแบบใช่ครับอยากให้เข้าใจแบบในมุมของ
8: คนพิการที่เป็น LGBTQ
6: ใช่ครับก็คือเหมือนแบบว่าสามารถแบบอยากให้คิดว่าเออแบบเหมือนแบบอย่างเช่นแบบถ้าสมมติว่าผมเดินมากับเพื่อนที่แบบเป็น LGBT เงี้ยคือทำไมเขาไม่เลือกที่จะมองเพื่อนแล้วมามองผมคือทั้งที่แบบเราก็แบบเป็นคนแล้วก็เท่าเทียมกันนะครับ
7: ก็คือ
6: ก็อาจจะแบบว่าให้เลือกแบบที่จะแบบว่าเป็นการแบบไม่
8: ใช้สายตาไม่แบ่งแยกแล้วไม่ตัดสินเออไม่ตัดสินก่อนนะค่ะแล้วก็เวลามันก็หมดแล้วนะคะ
7: หมดอย่างรวดเร็วเลยแต่ว่าจริงๆนิดเดียวเนาะพี่นายขอแค่ยิ้มให้กันนิดนึงเนี่ยอันนี้เป็นพลังใจที่สำคัญที่จะทำให้รู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วตอนนี้พื้นที่เราเปิดกว้างเพิ่มมากขึ้นแล้ว แต่ถ้าเรายิ้มให้กันเพิ่มกันอีกสักนิดนึงอันนี้ก็จะสบายใจเพิ่มมากขึ้นเนาะ
8: ซึ่งน้องฟุกวันนี้นะคะก็เหมือนเป็นตัวแทนนะคะของ LGBTQ ที่เป็นผู้พิการแต่ทางด้านวีลแชร์นะเราก็ยังมีผู้พิการทางด้านสายตาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มี
7: ประสบการณ์อีก
8: LGBTQ ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะต้องอยากให้น้องฟุกพูดอะไรสั้นๆนิดนึงสำหรับฝากให้คุณผู้ฟังที่กำลังรับฟัง
7: อาจจะฝากถึงกลุ่มเพื่อนๆที่เป็น LGBTQ เหมือนกันก็ได้ค่ะที่อาจจะยังไม่ได้มั่นใจไม่กล้าที่จะเปิดแบบน้องฟุกเนาะ
8: ค่ะ
6: ครับผมก็อยากจะแบบฝากว่าแบบให้ไม่เป็นการแบ่งแยกครับแล้วก็ไม่เป็นการในแบบในมุมที่แบบว่าตัดสินชีวิตมันอยากให้แบบเป็นการส่งเสริมมากกว่าครับผมในทุกด้านเลยครับ
8: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะน้องฟลุ๊กมากเลยนะคะที่สละเวลานะคะคุณวรภพสมอดีนะคะสละเวลามาให้พวกเราได้พูดคุยกันในวันนี้ค่ะ
7: วันนี้รายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพวกเรา3คนนะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
9: มีความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิตคงจะดีถ้าทุกคนช่วยกันคงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยมถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10 นาฬิกา
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอารดาสุขนสิทธิ์ค่ะและนี่คือรายการสโมสรคูณสุขรับรองว่าความสุขจะยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันค่ะ
11: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะกิดตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราอยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่ง
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตโช
12: นชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
13: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
14: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
15: English please press 1
16: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
17: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
18: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
19: Tab to Read
18: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
19: Play Store และ App Store
17: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
18: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
20: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปภ.เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหอยเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เตรียมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหอยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน1เครื่องบริเวณคลองสาธารณภัยในหมู่บ้านปาล์มสปริงเพลสตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนประจำปี2569สำหรับเครื่องสูบน้ำที่นำมาติดตั้งเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดท่อทรง14นิ้วมีอัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตรต่อนาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่เสี่ยงช่วยลดผลกระทบจากฝนตกหนักและปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดเชียงใหม่โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบบัญชาการเหตุการณ์และซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับมือและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเสริมความเข้าใจในการประสานงานกันเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนทำบัตรประชาชนครั้งแรกอายุเท่าไหร่กันแน่
12: คุณแม่คะหนูอยากมีบัตรประชาชนเพื่อนหนูเอาไปอวดครูที่โรงเรียนครูชมว่าน่ารักมากคุณแม่พาหนูไปทำบัตรประชาชนหน่อยนะ
13: โอ้ยลูกขาจะรีบไปไหนคะต้อง15ปีก่อนค่ะถึงจะทำบัตรประชาชนได้นะลูก
14: คุณแม่เข้าใจผิดแล้วค่ะเมื่อเด็กไทยมีอายุครบ7ปีเต็มและมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนภายใน60วันหากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน100บาทค่ะไม่ใช่15ปีแล้วค่อยไปทำบัตรเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะคุณแม่รีบพาน้องไปทำบัตรประจำตัวประชาชนเลยค่ะก่อนที่จะเสียค่าปรับนะคะ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดยะลาที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสปท.ให้การต้อนรับนายประเทืองมนตรีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ตอนล่างพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาในโอกาสลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะจากประชาชนหน่วยงานภาครัฐและผู้นำท้องถิ่นเพื่อนำไปติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาการประชุมครั้งนี้ได้หยิบยกประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้3ด้านหลักประกอบด้วยการหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำกรงปีนังซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้สะท้อนทั้งความคิดเห็นข้อกังวลและขอให้มีการสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมการส่งเสริมและพัฒนาด่านชายแดนกาบังจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียรวมถึงการส่งเสริมบทบาทสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายสตรีในการขับเคลื่อนสันติสุขระดับพื้นที่โดยศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปดส.สอปต.ได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายภาคประชาสังคมเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคส่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพเด็กและสตรีอย่างยั่งยืนนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสปต.ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดซึ่งยังคงเป็นประเด็นสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่สถานศึกษาและกลุ่มเยาวชนพร้อมขอให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมผลักดันและเป็นกระบอกเสียงในประเด็นดังกล่าวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้เสนอให้พิจารณาผ่อนคลายเงื่อนไขและข้อจำกัดของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อัศจรรย
1: ์โอ้โหคนดูเทนนิสกันเยอะแยะเต็มอัศจรรย์เลย
0: ดีใจพูดว่าอัศจรรย์น่ะผิดที่ถูกต้องคืออัศจรรย์รู้ไหมมันต่างกันทั้งการเขียนการออกเสียงแล้วก็ความหมายด้วยนะ
1: พี่พศช่วยอธิบายหน่อยสิครับว่าต่างกันยังไง
0: คำว่าอัศจรรย์เขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาราจอจานรอหันยอยักษ์กรันแปลว่าแปลกประหลาด
2: แล้วคำว่าอัศจรรย์ล่ะคะ
0: ส่วนอัศจรรย์คำว่าอัศเขียนออ่างไม่หันอากาศทอผู้เฒ่าแปลว่าครึ่งคำว่าจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือกรันแปลว่าพระจันทร์รวมกันแล้วอัฏฐจันทร์แปลว่าที่นั่งเป็นขั้นๆสำหรับดูการแสดงลักษณะเป็นครึ่งวงกลมจำไว้นะว่าเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
3: คุณภาพระดับโลก
4: มาวินสปอร์ตตั้งอยู่ถนนบายพาดเลยสี่แยกไฟแดงเขมราชไปทางอุบล300เมตรโทร0837478333เด้อพี่น้องปัญหาหนี้สินและที่ดินทำกินไม่ต้องแบกไว้คนเดียวอีกต่อไปเพราะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมเดินหน้าเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยเรื่องหนี้สินเราช่วยจัดการไม่ว่าจะเป็นหนี้ NPL หรือหนี้ที่กำลังถูกบังคับคดีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมชำระหนี้แทนเพื่อรักษาที่ดินทำกินให้คงอยู่และเปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างหนี้ในเงื่อนไขที่เป็นธรรมเรื่องอาชีพเราช่วยฟื้นฟูเพราะการหมดหนี้เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นเราจึงสนับสนุนงบประมาณองค์ความรู้ข้อมูลให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนพี่น้องเกษตรกรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอำนาจเจริญอาคารหอประชุมพญานครินทร์ชั้น2ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญตำบลนนท์หนำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโทร0800673345และ0626053807เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและขึ้นทะเบียนหนี้ตลอดทั้งปีไม่มีค่า okay. ใช้จ่าย
5: ซื้อประกันภัยบ่ต้องเฝ้าแค่เช็คชัดชั่วกันลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนแล้วก็นายนาผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายแล้วก็รายละเอียดควบคุมข้องกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชั่วช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยเทื่อต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
6: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: เป็นไดผู้เบานั่งเบิ่งหยังอยู่นี่คือเฮ็ดหน้าเป็นตะงงๆแท้
1: นั่งเบิ่งล่าอยู่ครับพระเจ้าทรงขอมุ่นมาจักแม่นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมึนตึ๊บอยู่นี
2: ่ดีแล้วดีแล้วใส่วิจารณญาณดีๆแยกแยะก่อนว่ามันเป็นไปได้บ่ก่อนที่สิส่งต่อก่อนที่สิแซ่ถ้าเป็นข่าวปลอมนี่เฮามีความผิดเด้เฮาสิมีความผิดไปนั่นเด้ล่ะ
1: เพราะฉะนั้น
2: ก่อนเสือก่อนแซ่ตรวจ

0: หน้าร้อนนี้ระวังพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาตรวจสอบบ้านเรือนให้มั่นคงพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินพบเหตุสาธารณภัยแจ้งได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงรู้ทันภัยธรรมชาติลดความเสี่ยงปลอดภัยทุกครัวเรือน
1: สวท.อำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129หรือ092-246-8550
2: สวท.อำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนค่ะ

0: ข่าวเต็มเล่านางเว้าก็คือเงินเต็มถงเว้ากงก็ได้อันนี้ก็หมายความว่าความมั่งมีสมบัติทรัพย์สินเงินทองพ่อกินพ่ออยู่ย่อมมีตั้งแต่ผู้สนใจอยากคบหาสมาคมเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเซียวเป็นเหยเกยหักมากมายเต็มบ้านไปทางใดก็มีแต่คนถามข่าวพ่อหอดเวลาไล่ทรัพย์อับจุนคัดสนเงินทองเขาขาแร่งแกงขาดหมอแล้วมีแต่คนเขาว่าพื้นนากับบ่อยากเห็นวงเล็บไว้ว่าย่านยืมเงินดังสุภาษิตอีสานบ้านเฮาเลยเว้าไว้ว่าเขาเต็มเล่านั่งเว้าก็คือเงินเต็มถุงเว้ากุ๋งก็ได้ผู้ฟังเอ่ยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนผมดร.สว่างนาคพันธ์นายกสมาคมคนพิการมื้อนี้มีผู้ร่วมรายการผู้ใหม่แต่ว่าหันผู้เก่าเพียงคือว่าผู้เก่าซื้อเก่าแต่มาใหม่ซื้อนี
1: ่ครับ
0: สวัสดีครับท่านประยงครับ
1: สวัสดีครับท่านดร.สว่างแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่ทั้งบ้านทุกคนครับผมประย่งวรรณเสนครับผม
0: ครับมื้อนี้เฮามา พอผู้ศิษย์มือกว่ามันสิโทรเข้ามา
1: ครับ
0: ในในการอยู่นะครับแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติที่เป็นเกียรติที่สุดสำหรับรายการเฮาเพราะเขาจะได้ประโยชน์จากทางรายการเฮา
1: อือ
0: เออ ผมเนี่ยว่าเสียวกล้วยไปฝากเพิ่นทุกคนเนาะหมู่เฮา
1: ครับ
0: เพราะว่ามันองค์อุปสมบทครบ
1: ครับผม
0: ก็สิให้ท่านหันท่านได้บาด
1: ครับครับได้แล้วครับได้แล้วครับ
0: ท่านจะรุ่นเอาเดี๋ยวฝากบ่
1: ท่านวิไลวัน
0: วิลาวัน
1: วิลาวันให้แล้วให้แล้วครับอันท่านจะรุ่นนี่ก็รู้สึกสิบ่อยู่บ้านครับ
0: ครับบ่อยู่ว่าท่านแค่การโหลดครับบ้านนี้ก็ว่าให้ทั้งเจ้าหน้าที่สถานีคุณ
1: พงศ์สิริศรีหานาม
0: ครับ
1: ครับผู้เป็นคอนโทรลนะครับเนาะ
0: ครับก็เป็นยังคือได้เอามาให้เพราะว่าเข้าใจว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้นะท่านยิ่งเก็บไว้ยิ่งยากจนเพราะว่าผู้แรกเนี่ยพ่อพันหนักพันหลานสาวอยู่บ้านนุ่นงามนะ
1: ครับผม
0: อันลุงหนูสิเอากล้วยไปฝากกับเห็ดเห็ดเอียงเกาะเห็ดยุค่านะ
1: มันเป็นเห็ดคือเห็ดเพิง
0: แม่นผมก็เลยว่าลุงกินอยู่บ่เอามาโรดว่ะเพราะเจ้าก็มาให
1: ้เห็ดเพิงนี่ถ้าผมจำบ่ผิดเด้อ
0: ครับ
1: ผมว่ามันซื้อว่าเห็ดตับเต่าแต่ว่าจักสิถูกหรือผิดเนาะเอาว่าเห็ดเพิงมันคือเห็ดเพิงนะเห็ดเพิงภาษาบ้านเฮาเนาะ
0: ครับบ้านนี้เครือที่2อันนี้ผู้นี้เครือแรกเนาะ
1: ครับเครือแรกพุ่นนี
0: ่เครือแรก
1: โอ้มีหลายเครือเนาะ
0: 2เครือที่2นี่ของอันพูดพอประม่วนวังญาติมาจากบ้านโคกสารทาบ้านโคกสารอําเภอชานุมาน
1: ชานุมาน
0: ครับเพื่อนกันนี่อายุพอกัน
1: โอ
0: ้แล้วก็เป็นผู้เฮ็ดบัตรคนพิการให้ทั้งให้เบิ่นทั้งเพิ่นทั้งเมียเพิ่นนะครับพระเจ้าคืนหอดคืนถึงก็เลยมาหากัน
1: เอียงก็เสียวคันบ่ไปหากันมันสิอย่างมันภาษาเว้าอันนี้ตัว
0: แก้วบ่พัด3ปีเป็นแห่
1: แก้วบ่พัดบ่พัดก็คือบ่คัดเนาะ
0: ครับพี่น้องบ่เว3ปีเป็นเพิ่นก็นี่แหละครับก็คือเสียวนี่บ่ไปบ่มาบ่รู
1: ้
0: บ่ถามหากัน3ปีก็เพิ่นได้นอนี่เลยแหละครับ
1: แม่นแท้ถ้าอายุสิหลายมาแน่นี่บ่ไปหากันนี่ก็ตาฟ้าฟางเขาไผล่ะนี่ขอที
0: เออตัวไม่ผูกได้ยินแต่เสียงไผนอนหรอนะผมมันกะได้ยินข่าวว่าเนาะเอา
1: เดี๋ยว
0: อ่ะเชิญครับ
1: ยิ่งก็ยิ่งให้ยังก
0: ็ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ครับ
1: ยิ่งยังก
0: ็ยิ่งเก็บไว้ยิ่งยากจน
1: แปลจักหน่อยนี่เป็นยัง
0: แปลว่ายิ่งให้เฮาให้เท่าใดแล้วเขาเจ้าก็สิตอบแทนธรรมะเท่านั้นคือจังผมให้พาไปเฮ็ดบัตรคนพิการเนี่ยครับ
1: ยิ่งเก็บไว้ยิ่งยากจน
0: ยากจนนี่มันสิบ่ได้บ่ให้ผู้ใดครับก็สิเก็บไว้ถ้าจะของบ่ให้ผู้ใดจักคนเลยคือคาถาอาคมสมัยพ่อแม่ที่เนาะบ่อยากให้ผู้นั้นผู้นี้นะมันก็เลยสูญหายไปเลยครับยิ่งยากจนมันก็สิบ่ได้ออกมาสู่พี่สู่น้องสู่ลูกสู่เต้าสู่เหลนสู่หลานสู่หลอนนี่นะครับจักของเป็นสมมุติว่าเฮ็ดปืนเป็นจังซี่เนาะ
1: ครับ
0: บ่บอกไผ
1: โอ้
0: เอาไว้อย่างนี้ละจักของนี
1: ่
0: มันก็ยากจนแล้วครับบาดมันบ่ไปอีกก็บอกที่2เรียกว่าเฮ็ดบ่เฮ็ดบ่บ่ได้บ่ดําเนินการต่อไปบ่ได้เลยนี่ครับ
1: นี่มันบ่ขยายเนาะ
0: มันบ่ขยายครับ
1: บ่ขยายคน
0: ครับ
1: บาดนี่มันมีหลายเนาะเข้ากันว่าการขยายค่ํานี่เนาะ
0: ครับ
1: ผ ผมได้ยินมาอีก
0: ว่า
1: ตำรานึงว่ายิ่งให้ยิ่งได้นี่บ่อันยิ่งเก็บไว้เอาอีกตำรานึงบ่นี
0: ่ครับ
1: ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเอายิ่งไม่ได
0: ้ถูกต้องครับ
1: อันการเดียวกันแล้วว่า
0: อันเดียวกัน
1: แต่ว่ามัน
0: มากลับลําใส่ตัวนั้นซั่น
1: แห้งให้แห้งได้
0: แห้งได้ครับ
1: บ่นี่แห้งเอา
0: แห้งบ่ได้ครับ
1: แห้งบ่ได้แปลว่าจังได๋บ่นี
0: ่ก็หมายความว่าเจ้าของหวังว่าสิซื้อเลขถือคักๆนะนี่ล่ะเอาม้อๆนี่ล่ะคือได้น่ะได้บ
1: ่
0: มิดอ้อยซอยบ่าเฮาซื้อไปโลดตํา
1: เอ้
0: าหมูเขาซื้อไปพ่อเอ้าเสียงสกเสียงเบิ่งกันหน้าว่าซั่นนี่บ่ได้หวังแต่ว่าเขาก็ซื้อไปตามหมู่ตามพวกซื้อไปตามประเพณีบางที่ก็ถือคือว่าหันผมถือกันหมู่มือนึงล่ะ
1: ครับ
0: อัน95เลข2ตัวผมก็พ่อผมก็ไปพ่อไปอยู่โรงพยาบาลเอาไปอยู่ยังก่อนบิ๊กซี่นะผมเป็นเจ้าของมันนะเจ้าของบิ๊กซี่ตัวของไปกินข้าวซะอยู่หั่น
1: โอ้
0: กินข้าวเช้าโอ้กินข้าวเที่ยงกินข้าวแลงอยู่หั่นมันเย็นดีมั้งหั่นเน
1: า
0: ะ
1: ว้ายเย็นดีมีเนื่องจากว่ามีแอร์บ
0: ่มันมีแอร์ครับบ้านก็มีคนคนนี่มันสิบ่มีคนสิบ่มีคนเขาถูกเจ้าคนอยู่หั่น
1: โอ้เป็นหยังค
0: ือแต่งตัวดีเบิดทุกคนครับผู้สาวก็มีแต่ผู้สาวงาม
1: เอออ
0: ืมบ้านนี้ผู้เฒ่าก๊อกซอกแก๊กแซกก็บ่มี
1: บ่มี
0: บ่ผัดไผเขาบ่หั่นแต่งตัวดีเบิดเป็นอาหารตา
1: เจ้าได้วัน
0: ผมหมูก็แต่งคู่มือเลยเว้ย
1: ว้าย
0: ดิแม่งครับแต่งตามฤดูกาล
1: โอ้
0: แต่งบ่แต่งเคิ่นว่ายังก
1: ็ฤดูน้ําหนาวใส่สูทใส่สูท
0: ในไทยใส่ไทยครับ
1: น้ําฮ้อนได้บ่น
0: น้ําฮ้อนก็ใส่เสื้อใส่เสื้อกล้ามแต่ว่าต้องซับในหญิงพร้อมด้วย
1: อ๋อครับแต่ย่ําฝน
0: จะฝนก็ธรรมดา
1: ช่วงนี้ละ
0: ครับ
1: เอาแบบธรรมดาธรรมดา
0: ธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวนี้อันเอิ้นสินประสงค์ในดอก
1: ครับอย่างก็ถึงมันมีอยู่ในเน็ตนี่ล่ะครับ
0: ค่อยมาปล่อยง่าองค์พระสินพระส้นนี่เนาะ
1: ครับผมเดี๋ยวผมเบิ่งเอาบอกไปเลย
0: บอกก็บอกรู้แล้วว่าต่อไปนี้เฮาก็เพิ่นสิให้แจ้งชุดดํานี่จนเฮา15วันดิ
1: 15มื้อถือว่าเป็นการไ
0: ว้ไว้อะไร
1: ไว้อะไร
0: ครับผมก็เลยเดี๋ยวผมก็สิใส่มาจนฮอดถึงเสื้ออันแจ็คเก็ตแจ็คกัดเนี่ยแจ็ค
1: แจ็คเก็ต
0: แจ็คเก็ตเนี่ยแล้วก็เสื้อข้อโปโลเนี่ยน่ะใส่ลงไปประมาณเพราะว่าเฮาไปเห็นผู้อยู่หันคือผู้อยู่เมโคโลตัสครับ
1: ครับ
0: เจ้ามีจะมีคนแต่งตัวดีๆมานี่ดํากระดําล้วนเนี่ยครับ
1: มื้อนี้เป็นมื้อแรกอยู่บ
0: ่มื้อแรกครับ
1: โอกาสสิมีผู้นั้นผู้นี้บ่ทันได้ท่านก็จะเพิ่งว่ากันเนาะครับเนาะบางคน
0: น่ะสิบ่ทันได้ว่า
1: บ่ทันได้ฟังข่าวเนื่องจากว่านั่นนี่ซั่นซี่ล่ะ
0: ครับ
1: ก็อาจจะบ่ทันกับบ่ทันว่ากันเนื่องจากว่าเป็นมื้อแรกวันแรก
0: ครับอันนี้ข่าวแรกเนาะให้เน
1: า
0: ะครับ
1: เขาใส่เข้ามาแนวนี้เด
0: ้อว่าว่าจังได๋ครับ
1: อันนี้ผมเอาอยู่ในไล
0: น์เอารู้แล้ว
1: อยู่ในไลน์บ่ได้ท่านได้ไปค้นคว้าหม่องใดดอกว
0: ่
1: าเช่นเขาใส่ว่าด้วยความอาลัยยิ่งขอกราบทูลทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย
0: ครับ
1: นะซื้อก็ว่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วก็มีเหย่าๆไปนั่นน่ะ
0: ครับ
1: ผมเอาสั้นๆเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาะ
0: เฮาเอิ้นสันก็นั่นคือว่าองค์ผ้า
1: บ่
0: ครับง่าย
1: ผ้าเนาะ
0: องค์ผ้าดีบัดนี้ก็เอ้าของเพิ่นก็ไว้หันบัดนี้เฮาก็มาเอาเรื่องของเจ้าของรายการ
1: ครับ
0: คือสมาคมคนพิการครับซึ่งผมดร.สว่างเป็นนายกสมาคมคนพิการเมื่อวานก็ถามมาเมื่อเช้าก็ถามมาว่านิ้วตีนขาดนิ้วนึงนี
1: ่
0: จะสิมีคนพิการได้อยู่บ่ผมก็เลยว่าผมมันบ่มีความรู้บ่มีความสามารถที่ตอบท่านได้เด้ว่าให้ท่านมาหาผมผมสิพาไปหาหมอมาให้หมอเพิ่นตอบ
1: แต่ว่าเคยมีบ่ว่านิ้วตีนขาด1 นิ้วนี่เคยพาไปแล้วก
0: ็
1: บ่ประสบความสําเร็จหรือว่าประสบความสําเร็จ
0: บ่เห็นล่ะบ่ได
1: ้บ่ได้เลย
0: ครับบัดนี้เอาไปใหม่นี่มาแต้มเพิ่มพระหน้ามันบ้านหน้าแสดงนี่ครับนิ้วขาดนิ้วนี่แต่ของเราขานิ้ว
1: คร
0: ับๆโปขามาได้10ปีแล้วว่าซั่นกะบ่กล้ามีแต่คนว่าโอ๊ยบ่ได้หรอกของจับเสือกล้วยเสือกล้วยไปให้แม่น่าได้ดีมันบ่คนพิการเด้อซั่น
1: ครับ
0: เฮาก็เลยมาหาผมผมก็ว่าตอบ50เด้อเพราะว่ามันเป็นนิ้วสําคัญหน่อยเนาะ
1: ครับนิ้วโป้ง
0: ครับ
1: โป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้ง
0: ครับไปปั๊บออกมาถือใบรับรองแพทย์ไปมาห่วยว่าในการเว้ยแท็กซี่เขาบอกว่าให้ขาด3นิ้วนะครับ
1: โอ้
0: ถึงเป็นคนพิการได้ผมก็ประกาศ
1: ตามไม่ออกมาอีกหรอบ
0: ่ฮะ
1: แสดงว่าท่านนายกนี่ต้องหาวิธีเขาเอิ้นว่าภาษาอังกฤษเขาว่าอัปเดตเนาะ
0: ครับ
1: อัปเดตเดทแปลว่าเฮ็ดให้มันทันสมัยทันเวลาทันวันเวลาอยู่เรื่อยๆว่ามันเปลี่ยน สมมติเปลี่ยนมือนี่ปั๊บมีระเบียบใหม่ออกมาปั๊บท่านนายกต้องฮู้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ครับนี่เพิ่นก็ฮู้แหละว่ามันบ่มันผมมีพรบพ้นวิกาลมาแล้วว่า3นิ้วอันเพิ่นหมอนี่นิ้วเดียวได้โอ้ดีใจดีใจน้ําลาโอ้ยถ้าผมฮู้สิผมมาหาอาจารย์ถนนแล้วล่ะว่าม
1: าแต่บ่ให้บักดนพุ่นน่ะเนาะ
0: อันนี้คือเรื่องของอัน
1: โอ้
0: อันคนพิการเนาะก็เลยบอกสู่กันฟัง
1: เนี่ยแสดงว่าอาจจะเคยตอบได้เนาะว่า
0: ครับ
1: อันนิ้วเดียวโอ้ยบ่ได้ตามระเบียบ3นิ้วที่ว่าอาจสิเคยตอบลงตอบลืมตอบบ่ฮู้จักเน
0: า
1: ะอาจจะมี
0: ตาก็บอก2ข้างนี่แต่บ่ข้างเดียวก็บ่ได้เนาะผมก็ชัดก็ได้เว้าตามพรบ.เขาเจ้าเนี่ย
1: ครับ
0: บัดนี้มันเป็นการวินิจฉัยของนายแพทย์บาดมันมีวงเล็บตัวนี้ล่ะเป็นคําวินิจฉัยของเพิ่นอีต่างหากแต่เพิ่นวินิจฉัยว่าหายได้ก็ได้ครับบาดนี
1: ้หรือว่า
0: เพิ่นสิมีความหวังเพิ่นน่ะ
1: แม่นกันเนื่องจากว่าอีหยังก็ว่าไปที
0: ่ครับผมเนื่องจากมันไม่สมส่วนเนี่ยมันก็จบล่ะ
1: บ่
0: ไม่สมประกอบซ้ํานี่ก็พอดี
1: นิ้ว
0: คงเห็นอยู่บ่ว่าครับ
1: ทํายังแล้วแต่ว่าไปเอาบ่เฮาว่าบ่เห็น
0: หมอเอาบ่เป็นหมอผมก็สิบอกแนวนี้ให้ฟังนะ
1: ครับ
0: อันนี้บาดนี้หน้าที่อำนาจพงโกมีอย่างแล้วก็ไปตามอันนี้ล่ะ
1: ครับ
0: ไปตามที่เขาจะเอิ้นมากกับพาไปแต่ผมก็เอามาเว้าให้มายืมบ้านซะเกินให้มาซ่อมความเว้าซะเกินน่ะ
1: ครับ
0: เจ้าสิเว้าจังได๋อือ
1: คือไปฮอดนี่ลางเทื่อมันก็มีแต่ของคนบ่ได้ไปถูกสอบถูกสืบถูกหยังมาก่อนเนาะ
0: ครับ
1: คันเว้าก็จะเป็นยังไงมายังไงที่ว่าเอื้ออานั่นน่ะเนาะ
0: แม่นครับ
1: ต้องสิบ่สิ
0: ก็ต้องซ่อมกันอยู่บ้านพี่แล้ว
1: ก็เป็นเรื่องธรรมด
0: าพระเจ้านายสว่างนางพันธุ์บัวข้าพเจ้าปานนท์ว่าผมสว่างนางพันธุ์มาขอใบรับรอง
1: ครับ
0: ความพิการทางการเคลื่อนไหวเอาทอง
1: แม่นต้อง
0: ทองทองมั้ยล่ะว่าซั่นทอง
1: ค่ําเอียงก็เคลื่อนว่าค่ําค่ํานี่ล่ะค่ํานําเข้าสู่การสิสนทนากันไปข้างหน้านี่ล่ะเน
0: าะบัดนี้ก็พัดบ่ว่าครับเอาบ่อย่าให้ว่าอย่าว่าครับแม่ก็ยังว่าให้ว่าน้ำก้นผมสวัสดีครับจังโอ้ยดุล
1: ธรรมดา
0: อันน
1: ี้คืออันเอียงก็คือกันเขาสิว่าว่านโม3จบเพิ่นก็ยกมือขึ้นกันนโม
0: อันนี้ก็มีคือกันนี่
1: ก็ก็เป็นของจริงคือกันเขาบ่มาเว้าดอกเนาะ
0: คือมันนึงซื้อเกินไปก็ได้เนาะหรือว่าซื้อเกินไปก็แม่นบัดนี้ก็พวกนี้มาแล้วบัดนี้คร
1: ับ
0: ก็เขาเจ้าก็ถามผมก็ต่อไปมือเศร้าต่อไปว่ามาเบิ้งผมว่า
1: คร
0: ับ ผมมองเป็นแพทย์ว่าผมก็สิพาไปว่าผมไปเห็นตัวนี้บ้านนี่เป็นหมอเนื้อมือขาดนี่นะแต่ผมก็เลยประกาศออกได้ว่ามาเด้อมาเด้อว่าผู้ใดมีอาการที่บ่ครบ32ประการนี่เนาะ
1: ครับ
0: บ้านนี้ก็มันมีอยู่7ประเภทเคลื่อนไหวออกจากเคลื่อนไหวแล้วก็หูหนวกต่อไปก็ตาบอดครับออกจากตาบอดแล้วก็ทางสติปัญญาทางสติปัญญาแล้วก็ทางซ้ําซ้อนทางซ้ําซ้อนนี่หูก็นวก
1: ครับ
0: ตากระบอดนะครับท่านอันนี้ซ้ําซ้อนแต่ว่าได้เงินนั่นได้ทางเดียว
1: ครับ
0: เขียวตาบอดก็ได้หรือจะเอาหูนวกก็ได
1: ้
0: บ่แม่นแถว2สินะบ่ได้เอา2ทีเดียวโหลดควบ2แล้วนะ
1: คร
0: ับ พุ่นก็มันเป็นพิการ3อย่างก็มีนี่เนาะแม่นบ่ป่านนี้ก็เอาบัตรออกจากหันแล้วก็อันสุดท้ายก็ทั้งสัต
1: ออทิสติกเอาระบบ
0: ออทิสติกเลยครับเอาเดี๋ยวนอกเอา1เคลื่อนไหว2หู3ตา4ออทิสติก5สติปัญญา6ซ้ําซ้อน7โลกจิตครับพี่บาทคร
1: ับ
0: นี่ไผหูไผเห็นอยู่บ้านอยู่เฮือนก็บอกกันแต่ว่าอย่าไปบอกกับพี่บาทเพราะมันสิขาเฮาจังซี่ก็มีบ่มีครับ
1: คันไปบอกเขาว่าเจ้าเป็นบ้า
0: หวาย
1: หวายติ
0: ครับก็เรียกว่าสงสารเขาหาวิธีการให้เขาได้อยู่ได้กิน
1: ครับ
0: เงิน800เนาะมันก็ผู้ทุกคนมีคุณค่าอย่างมหาศาล
1: ครับ
0: ผู้ทุกคนถือเป็นเศษกระดาษนิดๆก็ได้ครับบ้านนี้ก็มาออกจากหันก็มามีการกู้ยืมเด
1: ้อ
0: กู้ยืมเงินนี่สิได้อยู่3ระยะ3ตอนตอนแรกนี่สิได้ 40,000
1: ครับ
0: 40,000 นี่ทรง5ปีบ่มีดอกจนฮอด 60,000 เบิด 40,000 นี่ยืม 60,000 เบิด 60,000 ไปยืม 120,000 ทรง5ปีบ่มีดอกทั้งนั้นเลยนะครับต่อมาบ้านออกจากหันต้องมีผู้ค้ำเด้มาเมื่อวานก็โทรมาอยู่มาถามว่าคนค้ำมีครับคนค้ำมีตั้งต่อไปนี้ข้าราชการตั้งแต่43จนฮอด41พุ่นเอ้า ให้มันสุดๆซะบานนี้ครับผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านนี่ผู้กลุ่มที่สองกลุ่มที่สามก็นายกเทศมนตรีนายกเทศบาลนายกอบต.สท.สท.หรือว่าอันอบต.นี่ก็คำได้ครับผู้สุดท้ายอีลีรอบ่มีอสม.ก็คำได้ครับ
1: ครับ
0: ครับนี่ผู้ทุกคนโทรมาผมแล้วอสม.เขาก็บ่คำให้ผมก็เลยว่าเจ้าเป็นหยังวะเจ้าเบิ่งเจ้าของเจ้าเด้อวะแม่นบ
1: ่ครับ
0: คันอย่าไปเบิ่งผู้อื่นเบิ่งเจ้าของเจ้ามีหยังมีสิผิดเบกเบกแนวไปนะวะ
1: คร
0: ับ ผมก็เลยว่าผมซอยบ่ได้ตัวนี้วะมันต้องตัวเจ้าของเองเนาะ
1: แม่นครับ
0: แม่นบัดนี้ออกจากหันแล้วผู้พิการเมื่อได้บัตรผู้พิการแล้วนี่ไปไสบัดบัตรผู้พิการเอาง่ายๆว่าออกจากโรงพยาบาลก็ไปที่พัฒนาสังคมพัฒนาสังคมไปยังไปเหตุบัตรผู้พิการให้เอาผู้รับรองไปนำผู้รับรองหรือว่าผู้ดูแลนะครับไปนำบ้านอีกที่เดียวกันเด้อแต่อยู่เพื่อนอื่นนี่เขาเจ้าใช้ผู้ยี่บ้านรับรองผู้ยี่บ้านรับรองกลับมาเส้นอีกผู้ยี่บ้านผู้ยี่บ
1: ้
0: านเสียไปได้อยู่มิฉะนั้นให้เอา
1: ผู้นั่นรอด
0: ผู้นั่นละ
1: ผู้ดูแล
0: ผู้ดูแลเข้าใกล้ๆเข้าน่ะ
1: เพราะว่ารู้สึกว่าผู้ยังกับผู้พิการนี่บ่ที่เรากำลังว่าอยู่นี
0: ่ครับ
1: เขาซิมี่คนดูแลมันบ
0: ่อันนั้น
1: หรืออันนั้นคนละ
0: แมนแมนอยู่เออบ่บ่เออก็ได้ว่าก็บ่ทศวรรษว่าตัวนี้เป็นขึ้นว่าจังซี่ล่ะท่าน
1: บ
0: ่เออขึ้นว่าตัวบ่ท่านเขารอคอรมอบ่ท่านได้เขาไปหาคณะรัฐมนตรีหยังขึ้นว่าสิมีผู้ดูแลเงินเดือน 18,000 พุ่นนี
1: ่
0: บ้านนี้ผู้พิการเงินเดือน 1,000 คนโทรมาถามผมบ้านผมก็เลยบอกว่าบ่มีว่าแล้วผมโดยเฉพาะคนที่อยู่ในผมนี่นะหมอนี
1: ่ครับครับ
0: หมอขายลอตเตอรี่ผมนี่นะพ่อก็สิบ่ฮู้จักเพราะว่าก็ยังว่าเฮาบ่ฮู้ว่าบ้านนี้พอดีผมไปได้มาผมก็เลยเอาไปให้มันอ่านเป็นได้ล่ะวะมันถูกบ่ตัวไปเอาน้ําบางนั้นติวะ
1: เออ
0: ตั้งจีแท้คือซื่อๆนะท่าน
1: เออ
0: คิดว่านี่นะ
1: คิดว่าคิดว่า
0: ผู้คิดบ่พ้นธรรมดา
1: พุ
0: ่นรัฐมนตรีพุ่นไปบ่เว้าบอกแล้วมันเฮ็ดบ่ได้ที่บ่ท่านเอาเข้าคอรมอว่ะ
1: ใช่
0: เข้าคอรมอจักสิผ่านหรือบ่ผ่านบัด
1: แม่น
0: นี่เด้อครับเด้ออันที่เว้าว่าผู้พิการสิได้เงิน 1,000 เดือนยังก็มีกรกฎาคมที่คุณบอกที่20ซุนี
1: ่
0: บอกเขาว่าที่มาพุ่นนี่มันบ่แม่นอันนั้นรัฐมนตรีพุ่นคิดว่าเออคิดว่าสิเฮ็ดจังซั่นจังซั่นให้ขึ้นผู้พิการเดือนละ 1,000 บัดนี้ผู้ดูแลผู้พิการสิให้เดือนละ 18,000 ว่าซั่น
1: ครับ
0: ห่วย
1: มาสิบางเทื่อบางคนเนาะก
0: ับ
1: ไปเบิ่งในเขาเอิ้นว่าเบิ่งในไลน์เนาะไลน์แปลว่าเบิ่งในโทรศัพท์มันล่ะ
0: ครับ
1: อาจผู้นึงก็ส่งต่อจักมันส่งต่อซําใดยืนยันหรือบ่ยืนยันนะเนาะ
0: ครับบัดนี้ที่แท้จริงเบิ่งบ่ยากจักเม็ดตามหน่วยงานหรอกครับท่าน
1: คือ
0: ผมนี่ผมก็ไปที่พัฒนาสังคมไปถามเบิ่งแม่นอยู่บ่ท่านพัฒนาสังคมจังหวัดพวกนี้เขาสิฮู้ปั๊บหรือเป็นบ
1: ่
0: ถ้ามีข่าวยังว่าก็ตามมีข่าวยังว่าในหน่วยงานเขาสำคัญเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั่นตัว
1: ครับ
0: หน่วยต่ำสุดอันนี้ก็เบิดเด้อพี่น้องเด้อบ้านผู้ใดอยากกู้ยืมก็ตามบ้านนี่ล่ะใครอยากเหตุบัตรคนพิการก็เอาหมายเลขโทรศัพท์ผมไว้แน่เอา0972352460อันนี้บันทึกไว้นะครับ
1: เบอร์ท่านนายก
0: ครับเบอร์ท่านดร.สว่างนาคพันธ์ว่าสั่นกับพ่อบ้านนี้ก็คันท่านบ่มีประโยชน์สําหรับท่านก็ให้ผู้อื่นผู้ที่เขาอยากเฮ็ดนั่นผู้ที่เขาอยากเป็นนั่นเขาอยากเป็นกระบือบ่อยากนี่จังหวะบันทึกรับโทรศัพท์แม่นสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: โทษจาก
2: เจ๊ได้ครับ
0: อ่าเชิญครับมีแนวไหนเน
2: าะในตัวมันแนวท่วมพระเจ้าถามอาจารย์นั่นล่ะ
0: อืม
2: พอเท้าเบิร์ด
0: ครับ
2: ที่เพิ่มขึ้นคุณพิการ1,000บาทครับ
0: ครับ
2: ได้มีได้ MVP ได้ล่ะออกมา
0: เฮ้ยขอบคุณเลยอ่ะ
2: ครับ MVP ออกมาเนี่ยเดี๋ยวเขาคอรมอกลางเดือนนี้1,000บาทแนวท่วมพระเจ้าครับ
0: แม่นอยู่แต่ว่าสิได้หรือบ่ได้ยังบ่ทันเอาขอคณะรัฐมนตรีก่อนท่านแม่นบ่
2: เออกันนั่นล่ะ
0: เออ
2: มัน
0: อย่าเสียเอาอย่าสิให้แต่กำลังใจเจ้าของหลายว่าเลย
2: คนที่การหูตาบอดข้างเดียวนี่บ่ได้ตั้งแต่พ่อสอไถบอดก่อน2540ได้คันหลัง2520ป้าบเบิด
0: บ
2: ่ได
0: ้บอกครับครับ
2: แล้วก็ไอ้คนพิการเออทั้งพิการทั้งแขนทั้งขาหักแล้วอุ้มไปอุ้มมาเฮ็ดรอดไปเฮ็ดอยู่อนามัยไปโอ้ไปเฮ็ดอยู่โรงพยาบาล
0: เขา
2: โรงพยาบาลที่เฮ็ดให้ปั๊บเอามาเขาในยกองค์การบริหารส่วนตำบลปั๊บก็ตกไปบนดิน
0: ครับครับแมนยูเขาเอิ้นว่าขันว่าทั้งวิชาการเนาะท่านเนาะเขาเอิ้นว่าเขาเอิ้นว่าเชิงประจักษ์เห็นกับตาน่ะนะครับขาขาดแขนขาดนะครับมันบ่ต้องไปใส่เฮ็ดอยู่เฮือนก็ได้แนวนี้ชั่วยากโอ้อันนั้นก็เอาอย่าว่ากับการถอครับท่านเพราะว่ามันเป็นเทคนิควิธีการของไผของมันเนาะ
2: เป็นหยังนี่ท่านอุ้มกันไปอุ้มมากขึ้นนี่หลงแค่ง่ายครับ
0: ครับอันนี้มันเขาเอิ้นว่ามันเปรียบเห็นกับตาคันบอกภาษาลาวแต่ภาษาไทยเขาเอิ้นว่าเชิงประจักษ์นะครับท่าน
1: ภาษาวิชาการ
0: วิชาการ
2: ปศนายกเขาจะเอง
0: ครับครับครับแมนคุณท่านว่านะครับถูกต้องตัวนี้เขาจะออกให้เลยนะครับไปหาโรงพยาบาลโรงพยาบาลออกให้หมด
1: ครับมีประเด็นใดอันอื่นอีกบ่ครับ
0: มีประเด็นอีกบ่
1: มีอื่นอีกบ่ครับ
2: ว่าแล้ว
0: ครับขอบคุณครับหวัดดีครับ
1: ครม.มันต้องผ่านครม.บัดนี้มีเนี่ยมีบ่ที่ว่าเป็นนั่นเป็นนี่มาบัดเขาครม.ครม.บ่ให้ผ่านมีบ
0: ่มีคือกันครับบ่มีครม.บ่อนุมัติเลยเพราะว่าบ่ทุกคนลงมติว่าไม่ให้ก็เลยถอดออกไปแน่ว่
1: าอาจจะเป็นกฎหมายจังซั่นกฎหมายจังซี่เนาะ
0: มัน
1: เพิ่นว่าอันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะสมมติว่าความหมายเป็นอนาคตจังซี่เนาะเอื้อนมาเฮือนี่ปฏิวัติจังซี่นะสมมติ
0: ครับ
1: เขาว่าสิให้บ่มันสิให้ดอกเขาว่าสิออกกฎหมายเรื่องนั้นเรื่องนี
0: ้ครับรับโทรศัพท์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: เชิญครับ
3: สวัสดีครับท่านคุณพี่สว่างนาคพันธ์สวัสดีท่านประยงวรรณเสน
1: สวัสดีครับท่านผู้สิทธิ์มานี่ครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและคิดฮอดทุกท่านครับ
1: โอ้คิดฮอด
3: เมื่อนี้บ่ได้ไปทางสถานีก็เลยเข้าทางนี่ล่ะทางอากาศ
0: ทางอากาศ
1: ครับดีคือกันครับ
0: ดีแท้มากมาให้กัน
3: ขอบคุณท่านประยงเพิ่นไปร่วมเข้ารายการกับคุณพี่สว่าง
0: ครับ
3: ก็ถือว่าสุดยอดละ
1: ครับขอบคุณครับ
3: สำหรับผมเองก็เมื่อนี้มีโอกาสได้ไปทางเอาเมื่อนี้ก็เน
0: า
3: ะ
0: เอามื่อนี้ก็
1: ทุเดย์วันนี้ใช่ไหม
0: ทุเดย
3: ์ตอนนี้ก็คือไปท่านพอจะรุ่นมันส่วนไปทั้งเรื่องนกท่า
0: โอ
3: ้ไปเอาพันกล้วยหอม
0: ม
3: า
0: ตุ้ม
3: อยู่ทั้งบ้านยังไงฮะบ้านคอนสายบ่ท่าน
1: คอนสายแมนครับคอนสาย
3: บ้านคอนสายนะครับผลละทั้งอำเภอเรื่องน้ำคุณเสี่ยงนะครับซื้อบ้านว่าเสี่ยง
1: แมนครับ
3: ซื้อวิบะท่องพูนมาสมบ
1: ูรณ์เสี่ยงทองพูน
3: เกษตรกรดีเด่นเนี่ย
1: โอ้บ่ธรรมดา
3: เป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดยโสธรเลยล่ะเอาไปเบิ่งสวนเพิ่นพร้อมก่อนสิเอาต้นกล้วยมากไอ้ท่านพอจะรุ่นเพิ่นเอา40ต้นตัว
1: ปาดต้นไอ้นอละเท่าใดนอเคยนอกล้วย
3: นั่นละนอละนั่นละ
1: นอละ
3: มาเอาไว้หลังไม้ซะนอเท่าใด
1: อ๋อโอ้โหโดยปกติว่าบ่ถึง100เนาะ
0: โอ้ยบ่ถึงเด้อ
3: ก็บ่หลายหรอกครับพอซื้ออยู
1: ่พอซื้อเนาะพอซื้อเพราะแต่เพราะว่าหน้านี้เห็นเป็นหน้าเริ่มปลูกกล้วยได้ดีได้เนาะแม่นบ
3: ่ครับพอดีปลูกแล้วครับช่วงส่งฝนตกนี
1: ่อ้าวมีหลักการจังได๋การปลูกกล้วยปลูกซ้ําใดปลูกแล้วปลูกตื้นเอา
3: ปลูกกล้วยเพิ่นว่าบ่ต้องปลูกลึกปานใดก็ได้นะเพิ่นว่า
0: เจ้อ
3: ปลูกแล้วเวลามันงอกขึ้นมาก็ตัดลงไปก็มันคืบนึงนี่ล่ะ
0: ครับ
1: งอกซ้ําใดบัดเข้ามางอกงอกขึ้นมานี่มันงอกขึ้นมา
3: ปลายมันน่ะนะที่มันจะงอกขึ้นมาบ่เอาไปปลูกนี
1: ่ครับ
3: ตัดปลายมันไปแล้วจะงอกขึ้นมาคือมันจะตั้งลําไม้นะ
1: ครับหมายถึงว่าสมมุติว่าเดี๋ยวนี้นี่ปลายมันอยู่สูงจากขีดินอยู่30เซนสมมุติเนาะสมมุติบ้านนี้ก็ให้มันงอกขึ้นไปอีกประมาณคืบนึงบ่เพิ่นว่า
3: บ่มันงอกไปได้กับก็ตัดยอดบัดนี่ตัดลงมามันคืบนึงนี่ล่ะ
1: โอ้ครับ
3: อันนี้คือบ่ต้องไปขุดเพิ่นบ่ได้ขุดหลุมใหญ่เพิ่นเฮ็ดนั่น แต่ว่าสำคัญคือการบำรุงดินมงคลเพิ่นใส่ใบไม้ใบนี่นะใบหญ้าใบไม้นี่ปกเอาแกบใส่ปุ๋ยเพิ่นสังเกตว่าต้นไม้น้ำมันดินเพิ่นนี่บ่ได้แม่นว่าดินดีเด
4: ้
3: อดินใสว่าขุดลงมาเป็นดินเหนียวบ้านเฮานี่นะเป็นคู่สาเนี่ยมันปลูกแล้วถ้าเกิดต้นไม้ก็ว่าขึ้นอุดมสมบูรณ์มีหอดต้นทุเรียนบ่แม่นว่าท่านประยง
1: ผมไปตอนนั้นเห็นอยู่เห็นต้นทุเรียนเห็นบ่ทุกต้นมันไม่ยุ่งไม่ดูกล้วยบักเขียบบักสีดา
3: แนวกินได
1: ้บักมังคุด
3: เพิ่นปลูกเนี่ยสิกินแหละกินเนี่ยสิปลูกล่ะ
1: ปลาอะวอคาโด
3: ตายสามตาม
1: ครับวอคาโดบักมีบักเผาแม่นบ่ตลอด
3: ไปเอานะแต่ขอบคุณเพิ่นหลายเพิ่นกันฝากบักม่วงฝากหยังในนี้ดอกอ้าวขอบคุณหลายเด้อคุณเสียง
1: เสียงห้องพุ่น
0: เสียง
3: ของพูนมันเป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดยะโสธรนะครับบ้านค่อนสาย
1: ครับ
0: โอ้
3: ปากความกินหวัดคิดถึงไปคร
0: ับ อำเภออย่างบอกผมเนี่ย
3: อำเภอเรื่องนกท่าครับ
0: ครับ
1: มีเบอร์โทรบ่มีเบอร์โทรบ่ครับ
3: เบอร์โทรนี่ผมก็บ่ได้เอาน้ําท่านพ่ออบจรุ่นน
1: ายเธอมีพี่น้อง
0: จัก
1: อยากไปเอาซื้อไอ้หอมปทุมกล้วยหอมปทุมเนาะ
0: เอ
3: าบอกก็ได้30บาทจ้ะ
0: 30บาทอ้ายบ่แพงบัดนี้บัดนี้มัน10ที่เที่ยวมาปลูกนี่สิเอาสิเฮ็ดจังได๋ว่าอยากเอาสิปลูกเองบ่หรือให้ผู้อื่นปลูกให้เอง
3: ท่านจะรุ่นพาท่านจะรุ่นไปเอาครับแต่ว่าผมเพิ่นก็ให้อยู่ดอก3นอนี่มั่งสิเอาไปเฮ็ดพัน
0: ธุ์
3: มันเป็นหอมเอากล้วยหอมมาทุ่มนะ
0: กล้วยหอม
3: บ้านนี้มีเคล็ดลับอันนึงผมก็บ่เข้าใจกันตัวนี้กล้วยหอมนี่เพิ่นว่าบางคนว่ามันเขียวๆนะเห็นบ่กล้วยเขียวๆมันก็สุก
0: มันสุกแล้วจังได๋ตร
3: งปมซะก่อนมันยังเหลืองเพิ่นว่า
0: โอ้โอ้
3: เป็นเคล็ดลับว่าโอ้ฉันบ่ผมว่ากล้วยผมมันคือบ่เหลืองกล้วยหอมว่าแต่บ่มก่อนเพิ่นว่า
0: โอ้โอ้ครับเอาไปบ่มให้เปลือกมันเหลือง
3: เคล็ดลับเพิ่นว่า
0: เคล็ดลับ
3: อ๋อนี่ก็อ้อยฟังว่ามื้อเช้านี่นะครับ
1: ครับ
0: โอ้มื้อเช้า
3: บ้านนี้บรรยากาศนี่ยังไงช่วงนี้ฮ้อนเอ้าครับฝนสิตกอีกล่ะนี
0: ่ใครแน่ขันฝนสิตก
1: ฮ้อนฝนสิตก
3: ฝนตกฝนตกดูอยู่แต่ว่าตามพยากรณ์อากาศก็ว่าจะมีแรงอยู่ผมก็เลยว่าเพิ่นว่าเป็นละให้ว่าเพิ่นแรงไปโลดเพิ่นยังสิตกมานะผมว่าผมเข็ดมีเข็ดนะอย่างน
1: ี้แต่ว่าฟังมาตั้งแต่ต้นปีช่วงเอียงก็พลังแหลกหน้าของหน้าขวัญตั้งแต่พุ่นแต่ผมเนาะเพิ่นว่ามันสิมีโอกาสว่าประมาณเดือนกรกฎาคมนี่ล่ะฝนจะทิ้งช่วงอะนะ
0: จัดรายการ
3: ในช่วงมิถุนาไปมิถุนานี่ป่ะ
1: ประมาณแต่ว่าได้ยินว่าบ่ได้ว่าไปแต่ว่าประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมช่วงคําว่าช่วงนี้ก็บ่ได้ล็อกว่าวันที่เท่าใดเนาะ
0: ครับ
1: ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมนี่ฝนจะทิ้งช่วงประกาศท
3: าง
1: รู้ล่วงหน้าล่วงหน้าประมาณนี้แนวน
3: ั้นเนาะอ๋อนั้นแล้วพี่น้องเฮาก็ได้ยินข่าวแล้วก็ต้องเก็บน้ําไว้เนาะเวลาฝนตกลงมาให้มันเต็มสาไว้นะตอนนี้ก็ฝากบอกพี่น้องว่าปีนี้มันมีแรงพอตามพยากรณ์อากาศเพิ่นก็บอกว่าปีนี้น้ำน้อยเนาะ
0: ครับ
3: หน้าในที่ลุ่มจะได้ผลดี
0: ชุดหน้า
3: คู่หน้าในที่ดอนจะเสียหายเล็กน้อย
0: ใครแน่ครับว่าเสียหายเล็กน้อย
1: บ่แล้วบ่กล้าว่าเสียหายมากเด้อย่านตกใจ
3: มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพี่น้องเฮาก็เคยติดตามอยู่เนาะ
0: เรื่ององ
1: ค์พานนี่บ
3: ่เกี่ยวกับการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกย่าเธอนี่นะเจ
0: ้
3: าล
0: ู
3: กเธอ
1: พัชระกิติ
3: เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภา
1: ครับ
3: นเรนทิราชเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระธิดานะครับเป็นจินประชนก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าพ
1: ั
3: ชระกิติยาภาเนาะ
1: องค์ผ้า
3: ครับที่พี่น้องเขาติดตามข่าวสารนะเพิ่นเอง
0: เอิ่นง่ายง่ายคือองค์ผ้าว่าจัง
3: ถึงทางก็คือ
0: ครับครับจบดีซื้อยาว
3: มีทางสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ประกาศในไว้ทุกไว้อะไรนะครับ15วันบ่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางราชการรัฐวิสาหกิจอันนี้ก็ให้ไว้ให้ทุกรถท่งเครื่องเสาเป็นเวลา15มื้อแต่การพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีกำหนดไว้ทุกกับ15มื้อเพื่อนนะครับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมครับอันนี้คือเป็นราชกิจจานุเบกษ์เป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแจ้งให้พี่น้องเฮาได้รับทราบ พี่น้องเฮาก็คือติดตามข่าวสารอยู่เน
0: า
3: ะ
0: ครับก็คือสิฮู้ทางบ้านเพิ่นเนาะไปก็ได
3: ้ครับผมเพิ่นจะสิ้นประชวนเมื่อวันที่เท่าไหร่ก็12บ
0: ่12เวลาเท่าไหร่เน
3: า
0: ะ
1: มื้อนี้13เนาะ
0: ครับ
3: ว่าเมื่อวันที่13นะครับอันนี้แจ้งข่าวให้พี่น้องรับฟังคือกันแล้วก็เรื่องของเรื่องกับผมเองเพิ่นว่า 60% ครับเปิ้นนี
0: ่บ้านเฮาหรือว่าภาคอีสาน
3: บ้านภาคอีสานนี่ล่ะ
0: อ๋อ
3: ภาคอีสานของเฮานี่มีแต่ว่าคือบ่มีจังหวัดอำนาจเด้อล่ะ
1: แม่นอำนาจก็60อำนาจก็ประมาณ60คือกันครับล่ม
3: เอาอันนี้เรื่องของดินฟ้าอากาศมีหยังอีกบ่บ้านตกหล่นเรื่องช่วงนี้เรื่องกีฬาผู้ใดสนใจก็บอลโลกเนาะ
0: คือจังว่า
3: บอลโลกนี่เพิ่นว่าถ่ายทอดสดไอ้เบิ่งฟรีได้อยู่ประมาณ40นัดนะครับบอลโลก
0: อือ
3: มันเริ่มตั้งแต่วันที่11เฮ็ดมันกับมือ
1: วันก่อนนี่แล้วเนาะ
0: ครับ
3: เอานี่พี่น้องสนใจก็ติดตามทางทีวีหยังน่ะโมเดิร์นไนท์ติดตามหาโมนเมื่อหยังก็โมโน
1: ได้ยินแต่ว่าโนโนโมโนนี่ล่ะ
3: โมโนโมโน29ว่ะ
0: เฮาก็
3: ติดตามเบิ่งกันแล้วกันนะครับเพิ่นได้กดพี่40นัด
0: เฮาก็กดไป229หรือซั่นเนาะแม่นบ่บ่ได้ว่าโมโนเนาะ
3: ครับๆครับมันก็บ่ได้ถ่ายทอดทุกนัดครับเพิ่นว่า40นัดถ่ายทอดฟรีน่ะแต่ว่าผู้ใดอยากเบิ่งทุกนัดก็ต้องมีเสียเงินนะต้องไปเสียเงินกับช่างบริษัทเพิ่นมีหยังเพิ่นว่าไลน์มีหยังน่ะ
1: ครับ
3: ติดตามติดต่อผู้ใดสนใจก็เพิ่นก็จะยืดเรื่องเรานี่นะครับครับ
1: เดี๋ยวท่าน
3: แค่นี้ล่ะครับ
1: ท่านเดี๋ยวครับท่านผู้สิทธิ์
3: ครับผม
1: เสริมอีกจักนิดนึงได้ยินว่าท่านไปดูศึกษาดูงาน

0: หือ
1: เพิ่นสิปลูกเฮ็ดละงอกตัวนี้
2: อืม
1: ครับก็โดยที่เพิ่นปลูกต้นต้นย่างหน้าล่ะ
0: โอ้เพิ่นเขียว
1: เฮ็ดละงอกย่างหน้าก็บ่ทันใหญ่บ่ได้ก็ท่วมหัวนี่แหละครับแต่ว่ากันหลายอยู่น้องเพิ่นไปปลูกตามคู่พูดแท้หน้าน่ะคู่คู่สา
2: ครับ
1: แต่ว่ามื้อไปบ่ได้มีดอกมันแรงอยู่เพิ่นว่า
2: อ
1: ือฮึเฮ้ย2มื้อนี่ก็อาจจะออกว่าฝนตกมาใส่แล้วนะ
0: เฮ็ดบวกโอ้เฮ็ดละงอก
1: เฮ็ดละงอกครับ
2: ครับ
1: เพิ่นมีเสื้อขายพร้อมเด้นี
2: ่
1: ปลาพอดนี
0: ่โอ้
1: บ้านจังก็บ้านท่านสสสวฮ้อน
0: สว
1: สุวิทย์น
0: ่ะสุ
3: วิทย์จะบ้าน
1: บ
3: ้านข้าวโพด
0: ครับ
1: บ้านข้าวโพดนะครับบ้านข้าวโพดเอาผู้ใดสนใจไปหาคนใดครับปลาพอดเฮ็ดละงอก
3: ปลาพอดเฮ็ดละงอกฮะเนาะ
1: คร
3: ับ คาไปไหนคาคือยังว่าพ่อคาหัวใหญ่หรือหัว
1: มันก็มีหลายอย่างนะบ่ว่าคาบ่ว่าต้นย่างบ่ว่าต้นไผ่มีหลายอย่างยุ่งเพิ่นนั่น
0: ต้นไผ่เพิ่นก็พ่อขายบ
1: ่ต้นไผ่ตอนนี้บ่มีขายแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดให้เห็นอยู่นะต้นไผ่หวานไผ่หยังนั่นเอามาสับมาให้สู้กินอยู่บอกกินโลดหวานหวานเพิ่นว่าบ่ขมนะหวานหวาน
3: กินกินสดสดเลย
1: แต่ว่าจริงๆก็หมอนว่าบ่ได้นำให้กินสดเรียนเนาะ
3: หน่อไม้หน่อไม้นี่ติ
1: มันมีสารหยังเหรอคุณว่า
3: สารเกี่ยวกับ
1: สารเป็นยังไงวะสารเป็นยาเบื่อเน
3: า
1: ะ
3: แต่ว่าถามว่าทานความคุ้มทานเนี่ยเพิ่นว่าทาน
1: ความอ่อนแล้วมันก็บ่เป็นหยังเพิ่นว่า
3: เดี๋ยวก็พวกวันซับปะหลงซับปะหลังสิแล้วเน
1: า
3: ะ
1: ครับครับอ้าวผมปลาแค่นี้นอกมือนี
0: ่ครับผม
3: ขอบคุณหลายครับท่าน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: มันคนเยอะ
0: เอาเช่นทั้งคนโทษฟังหมอลำใช่ละกะจะสรุปตุ้ถ่ายนอเนาะ
3: ได้ครับฟังมาลำกรก็ได้ครับ
0: บอกโดนคนสร้างตัวผมจำได้ดีดี

0: เพื่อจบลงไปเลยครับมอลำม้วนมวนเจ้าของฟังเองเจ้าของล่ำเองกับพ่อนำตาแจกนะครับแต่ว่าได้แขกบัวสิบโมเมนต์ว่าสิบสี่จุดแบกเสื้อนี้โบชักกระจก
1: ฟังเสียงคือเสียงเห่าๆนี่ล่ำไปตั้งแต่ปีพ่อสอนจะโดนเลยเนี่ย
0: แปดปีเลยครับ
1: ป้าโถคันมันล่ำเดี๋ยวนี้สิเห่าขึ้น
0: ไม่เลยไปตามหูจักคักวับมาหอดช่วงนี้มือนี้วันนี
1: ้อ่าฮะ
0: สังขารเป็นไปตามสังขาร
1: บอกในว่ามันสิเสียงไปตามแขว
0: ม้อยไม่เลยครับ
1: เพราะว่าเสียงไปตามแขวเพราะแต่แขววองมันก
0: ็ฟ
1: อ
0: ฟฟอ
1: นั่นแหละเสียงเป็นไปตามแขว
0: เสียงเป็นไปตามแขว
1: เอาโทรศัพท์มาได้พี่น้องยังมีโอกาสอยู่ช่วงในท้ายรายการนี่
0: 0455230070
1: ยังมีโอกาสพ่อเด็กยังพ่อเด็กนิดๆหน่อยๆนะครับเนาะ
0: พอดีคุยกันลิน
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ยังหมายถึงว่าถ้ามันสิโทรเข้ามา0455230070
0: ครับ
1: โทรเข้ามาได
0: ้
1: นะครับความหมายนะ
0: คิดว่ามันก็จะโทรเข้ามาว่าย
1: ังครับ
0: มันโทรเข้ามาเฮาก็บอกไป
1: เออฮะ
0: อ
1: ันทบทวนเรื่องทั้งหมดของมื้อนี้เนาะม
0: ัน
1: ก็สิเบิดเวลาพอดีนะ
0: เหลืออ
1: ีกประมาณ4หานาทีอันที่หนึ่งก็เรื่องลมฟ้าอากาศเนาะอากาศมีฝนทิ้งช่วงเด้อช่วงเดือนกรกฎาคมบานนี้เรื่องของพี่น้องโทรมารับซะก่อน
0: ครับรับโทรศัพท์สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ด็อกเตอร์แล้วก็ท่านอาจารย์ประยง
1: ครับผม
2: ครับที่เคารพอย่างสูง
1: โอ้อย่างสูงเลย
0: อภัยชื่อเรา
2: อาจารย์ด็อกเตอร์ว่านั้นมันเป็นเรื่องที่มีค่าเป็นเรื่องที่มีคุณประโยชน
0: ์นั่น
2: มันบ่มีไผที่ว่าอาจารย์ดอกบ่มีไผตําหนิหรอกเพราะว่าอาจารย์เว้าเป็นกลางๆ
0: คร
2: ับ มื้อนั้นขน้อยครับคิดว่าท่านว่าสิแก้อาจารย์นั่นผู้ศิษย์อยู
0: ่ครับ
2: อาจารย์ผู้ศิษย์ว่าคู่มือข่อยเว้าบ่ดีบ่เพิ่นว่าเออความหมายของว่าเว้าดีมือนั่น
0: เออ
2: ถ้าเจ้าสัวกันเรื่อง60 40นี่นะ
0: ครับ
2: แต่ว่ามือนั้นท่านผู้ศิษย์ก็มาท่านเวลาก็เลยว่าเราเว้าดี
0: เออ
2: เป็นหยังถ้าเจ้าจังบ่เข้าใจว่า60 40
0: ครับ
2: มันเป็นหยังมันคือว่าอันให้เฮาออกแค่40บาทเออเฮาจังสิได้ใช้เงิน100มันอันนี้ไทบ้านเว้า
0: ครับ
2: คือไทบ้านบ่เข้าใจ
0: บ่แล้ว
2: บัดที่นี้ท่านอาจารย์ผู้ศิษย์และก็ท่านอาจารย์ล็อกเกอร์อาจารย์ทั้ง3มาเว้า
0: ครับ
2: มาเคลียร์มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันโปร่งใส
0: ครับ
2: โปร่งใสหมายถึงว่าผู้ใดก็เข้าใจน่ะนะขะน้อย
0: ครับ
2: แต่จังว่าเอออาจารย์ใจแม่นเว้าดีเนาะว่าซั่นดอก
0: คร
2: ับ ก็เลยบ่ได้แก้ล่ําเล่าเบื่
0: อ
2: น่ะขะน้อย
0: เราฟังที่อยู
2: ่นี่ล่ะ
0: ครับเราฟังที่อยู่เย็นนี่ก็ได
2: ้ครับ
0: แ
2: ม่นครับอาจารย
0: ์ขอบคุณครับ
2: กราบขอพระคุณคุณพระคุ้มครองเทวดารักษา
0: ครับ
2: ท่านผู้ดําเนินรายการสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คือสิฟังรายการนี้เนาะผู้เว้าอยู่เดียวนี่เนาะ
0: ฟัง
1: ครับถ้าแม่นจังได๋ผมพ่อครับท่านผู้ศิษย์ถ้าแม่นว่าท่านผู้ศิษย์บ่ได้ฟังมาฮอดมองนี่เนาะ
0: เออ
1: ก็แต่แม่นพบไปพ่อก็สิเราเว้าให้เราฟังอีดอกว่าท่านอภัยโทษเข้ามาว่าจังซั่นจังซี่ดอกเนาะครับเนาะอ้าวอยู่ดีมีแห้งครับต่อไปได้บัดนี้เรื่องของใช่ล่ะโทษมาจากเสนางก็มีได้เนาะ
0: เ
1: ออบัดนี้ก็เรื่องการเอากฎมงกฎหมายเข้าครม.เรื่องการเกษตรกรดีเด่นทั้งจังหวัดยโสธรเนาะ
0: แม่น
1: บันค่อนซ้ายเนาะแล้วก็มาถึงเรื่องกล้วยได้บ้านกล้วยนอกกล้วยเนาะกล้วยหอมปทุมมันก็เลยบอกไปฮอดพูนแล้วบัดนี้ไปทางปทุมราชเนาะเฮ็ดละโง
0: ่
1: เฮ็ดละโง่ตรงเป็นยังก็เพิ่นเอาต้นย่างมาเป็นอีหยังก็ตัวเสือตัวแม่มัน
0: ตัวแม่มันให้เป็นขอนให้มัน
1: เป็นขอนให้มันคือคล้ายๆว่าเฮ็ดแต่ละชนิดนี่มันสิเกิดมันสิมักมันสิชอบบ่คือกันนะ
0: ครับ
1: เฮ็ดพออาจสิชอบปลาสะแบงปลาสาดปลาเอียงประมาณแนวนี้เนาะบาดนี้เฮ็ดละโงกก็สิชอบปลาย่างประมาณแนวนี้นะความหมายแต่ว่านั่นล่ะคือ ก็เลยเดี๋ยวไปเบิ่งงานนะความหมายไปศึกษาดูงานอ้าวต่อท่านดร.บัด
0: ผมกะสรุปการผู้ใดสิเอาสิทธิ์ยังได้สิทธิ์ของคนพิการเนาะ
1: ครับ
0: ไอ้สิทธิ์เอาไปเฮ็ดหยังก็เอาไปขอรับรองเป็นคนพิการแล้วก็สิได้เบี้ยยังชีพ800ได้800แล้วแล้วก็มากู้ได้อีกอีกเท่าไหร่40,000 60,000แล้วก็ 120,000 แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ส่งให้มันเบิดไปเรื่อยๆนะครับต่อมาก็มีผู้ค้ำผู้ค้ำก็4คนข้าราชการมีบ้านกำนันอบต.แล้วก็อสม.ครับ
1: ครับ
0: นี่ค้ำให้ได
1: ้มาที่นี่ทำ
0: ครับ
1: ผู้ที่ได้นี่หมายถึงว่าสามารถได้1ได้เบี้ยยังชีพผู้คนพิการ
0: ครับ
1: ได้เบี้ยผู้สูงอายุยังสิก็ได้นั่น
0: ได้ได้ได้ครับได้ได้นี่ๆเขาเอิ้นว่าเบิ้นเลย
1: เบิ้นเลย
0: บ่มีไผได
1: ้เบี้ยยังชีพคนพิการนี่ก็ได้800
0: เป็นร้อย
1: ผู้สูงอายุได้เท่าไหร่บ้าง
0: 600ถ้าเกินผู้60ปี
3: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: องค์การสวนพฤกษศาสตร์และ SCG ลงนาม MOU อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เมืองมุ่งสู่เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ทำเหมืองอย่างยั่งยืนระหว่างองค์การสวนพฤกษศาสตร์และบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดเพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ห้องแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักว่าปูนซีเมนต์เป็นวัสดุพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านที่อยู่อาศัยระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะเดียวกันการผลิตปูนซีเมนต์จำเป็นต้องใช้หินปูนซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้เวลานับร้อยล้านปีในการก่อกำเนิดอีกทั้งระบบนิเวศเขาหินปูนยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หายากจำนวนมากรวมถึงสิ่งมีชีวิตหินเดียวของประเทศไทยจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลและอนุรักษ์อย่างจริงจังด้านนายชูโชคศิวะคุณากรกรรมการผู้จัดการบริหารความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลและธุรกิจสัมพันธ์บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถดำเนินควบคู่กับการฟื้นฟูและเพิ่มคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพได้จริงพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดูแลและต่อยอดสร้างประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้องค์การสวนพฤกษศาสตร์จะร่วมกับ SCG สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในพื้นที่เหมืองศึกษาวิจัยด้านการขยายพันธุ์ฟื้นฟูพืชท้องถิ่นรวมถึงพืชหายากและพืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ตามหลักวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางเหมืองสีเขียวที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศอีกทั้งโครงการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เหมืองที่คำนึงถึงธรรมชาติชุมชนและการพัฒนาอย่างสมดุลจะนำไปสู่การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พ พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
13: Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
17: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
18: ตอนขับรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่คนอื่นผิดกฎหมายนะ
19: โอ้ย ้ฝนตกกว่าจะหยุดต้องเดินระวังอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะตกแอ่งน้ำอีกโอ้ยขับรถไม่ดูตาม้าตาเรือเลยหรือไงฮะไม่เห็นหรือไงว่ามีคนอยู่อ่ะไหนป้ายทะเบียนอะไรเนี่ยเปียกหมดเลยวันนี้มันวันอะไรกันนะเจอแต่คนขับรถห่วยๆอีกซวยจริงๆเลย
20: ใช่แล้วค่ะการขับรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่คนอื่นมีความผิดฐานขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นกฎหมายจราจรว่าไว้ต้องโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับเงินตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะฉะนั้นหากเราเจอเหตุการณ์เช่นนี้สามารถแจ้งความได้นะคะแต่บางทีถ้ามองอีกมุมเขาอาจจะมีธุระสำคัญกำลังเร่งรีบไปและไม่ได้ตั้งใจขับรถเหยียบน้ำใส่เราก็ได้นะคะฉะนั้นให้อภัยกันน่าจะดีกว่าสังคมจะได้น่าอยู่ค่ะ
21: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: มีการแจ้งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยนะครับว่าจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณโถงชั้น1นะครับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จนถึงเวลา 19:00 นของวันนี้ด้วยนะครับขณะที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศสำนักพระราชวังนะครับเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับโดยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปในการนี้นะครับได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะครับทุกวันเวลา 9:00 นจนถึงเวลา 21:00 นนะครับ

0: โดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินุกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันด้วยนะครับโดยในวันนี้เองนะครับคณะรัฐมนตรีโดยนำโดยนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยเช่นเดียวกันที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยตลอดจนมีข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเดินทางเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็เป็นการที่ปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับต่างได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนมาชีพนะครับที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่ผ่านมาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับที่ได้ทรงอุทิศพระองค์นะครับในการปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับส่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยทรงน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการส่งงานและส่งสืบสานรักษาและก็ต่อยอดหลักการส่งงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยหนึ่งในโครงการที่หลายคนเคยได้ยินนะครับก็คือโครงการราชทัณฑ์ปันสุขด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อผู้ต้องขังได้รับการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยและก็ภัยพิบัติร้ายแรงภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และช้างนะครับผ่านโครงการพัชรสุธาขชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนณวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีหลังประทับรักษาพระอาการประชวรเป็นเวลานานนะคะณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครสิริพระชนษา47ปีค่ะในการนี้นะคะจะขอลำดับการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะในตั้งแต่ในช่วงของวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังค่ะออกแถลงการว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมแข่งขันในรายการ Thailand Walking Dog Championship by Royal Thai Army 2022ซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาข คณะแพทย์ประจำพระองค์จึงกราบทูลเชิญเสด็จไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาจนพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจึงเชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อเข้าประทับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดค่ะจากนั้นในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่2โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับ1จังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหัตถ์ไทยพบว่าพระหัตถ์ไทยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหัตถ์ไทยไม่พบความผิดปกติโดยคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือช่วยการทำงานของพระหัตถ์ไทยพระปัพพาสะพระวักกะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2566สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่3โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตถ์ไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาส่วนพระอาการประชวรโดยรวมในขณะนั้นยังไม่ทรงรู้พระองค์จากนั้นในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่4โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าจากการถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะมาโดยตลอดคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อเป็นครั้งคราวจึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมาคณะแพทย์ตรวจพบว่าทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานร่วมกันรวมทั้งถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตเพื่อรักษาความดันพระโลหิตให้คงที่เนื่องจากความดันพระโลหิตต่ำจากนั้นในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่5โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าพระองค์ยังมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะและการใช้อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของพระวักกะและช่วยหายพระหัตถ์ไทยอย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่6โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากหยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อและยังถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะอย่างต่อเนื่องและยังเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่7โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังคงควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉบับที่8คือการประกาศจาก ถแถลงการของสำนักพระราชวังนั่นคือการประกาศสิ้นพระชนโดยตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื
2: ้อจับในพันดาพีนะครับช่องท้องจากนั้นการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระไตเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระหัตถ์สัปดาห์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับในเวลา 19:48 นาทีนั้นได้สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47นะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้ในช่วงที่รอเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งครับพร้อมด้วยพระองค์สารวงนะครับจะได้เสด็จดำเนินมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจากรณีพิริยภัทรรัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกลุ่มพระศรีสว่างควัตวรกัดติยราชนารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนะครับซึ่งจะได้มาเสด็จพระราชดำเนินรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวิชรวัฒน์มังกูลสิริวิบูลย์และสิริวิบูลย์ราชกุมารนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในเวลา 16:30 นาทีนะครับเมื่อเสด็จถึงแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นทางลิฟต์นะครับที่ชั้นที่29ของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์จะได้เสด็จเข้าห้องประทับชั้นที่29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับจะได้เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลที่ได้ถวายการรักษาพยาบาลก็จะเลื่อนพระแท่นพยาบาลเชิญพระศพเข้าสู่ลิฟต์เมื่อเชิญพระศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพขึ้นรถยนต์หลวงลอยอลอ1ดอเด็ก0929เชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระชูหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมสารีวงศ์ตามรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะได้มีส่วนของการหมายกำหนดการในการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนะครับในช่วงเย็นซึ่งในเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วจะพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชวรรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์นับเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7 ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและจุ่มสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47 รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายนโมทนาถวายอดุเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันนี้ผู้ที่เข้าเฝ้าจะได้แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพนวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นบรรยากาศณบริเวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการโดยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้ในบรรยากาศณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเองทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในการจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 ที่ผ่านมาณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบและได้เข้าร่วมพิธีนะครับซึ่งทางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมกับพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายน2569เป็นระยะเวลา15วันและมีการจัดลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันด้วยครับ
0: ท่านผู้ฟังครับและในวันนี้นะครับมีมติพิเศษที่6/2569จากมหาเถรสมาคมโดยเป็นเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการให้สำนักพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วีแจ้งเวียนวัดทุกวัดนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นรายรูปนะครับทุกรูปให้เห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งวัดไทยในต่างประเทศด้วยให้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมตั้งเครื่องสักการะประกอบด้วยเครื่องทองน้อย1สำรับหรือกระถางธูปปักธูปหาง3ดอกเชิงเทียน1คู่ตามบริบทที่วัดสามารถจัดหาได้พร้อมพุ่มดอกไม้และแจกันดอกไม้ตามความเหมาะสมณพระอุโบสถหรืออุโบสถหรือสถานที่บำเพ็ญกุศลซึ่งสมพระเกียรติภายในวัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมกับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดหรือชุมชนนะครับประจำทุกวันเป็นเวลา15วันนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไปส่วนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันมีการอนุโลมในการกำหนดการตามกำหนดการวันแรกพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นนะครับทั้งนี้ในการใช้พัดยศในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลข้างต้นนั้นให้อนุโลมการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมที่928/2567ข้อ 2.1 โดยมีการให้การจัดพิธีในส่วนกลางเฉพาะที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดและในส่วนของส่วนภูมิภาคเฉพาะตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดก็ให้ใช้พัดยศและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับในส่วนของการให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาลปนรสมวาลปัญญาสมวาลและสัตตมวาลและให้คณะสงฆ์เจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตตมวาลนะครับนอกจากนี้การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามมติมหาเถรสมาคมที่37/2569ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าวโดยเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางของที่รัฐบาลประกาศออกไปด้วยนะครับและจะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมบรรเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการถวายความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ในช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประดับผ้าดำขาวพานแจกันดอกไม้2คู่พานพุ่มดอกไม้1คู่สายแถบจากพระรูปไปยังขันใบใหญ่มีการจัดขันน้ำและน้ำส่งพระศพ เป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องใส่ดอกไม้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้ส่งน้ำไปยังขันใบใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสายแถบนะครับส่วนที่สถานที่ให้ใช้ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจชุดปกติขาวประดับแขนไว้ทุกด้านซ้ายเหนือศอกสำหรับพี่น้องประชาชนให้แต่งกายไว้ทุกนะครับขณะที่การลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ระยะเวลา15วันจะมีการจัดโต๊ะหมู่ปริสถานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมประดับเครื่องทองน้อยแพรไว้ทุกตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและมีการจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยโดยมีการลงนามเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สำนักงานกสทช.นั้นได้มีแนวปฏิบัติการออกอากาศของรายการกรณีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้ที่รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้มีการขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ร่วมดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานกสทช.นะครับโดยการเชื่อมโยงสัญญาณกรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.โดยให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันทีส่วนกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์จากต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณครับส่วนกรณีของข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศข่าวแต่งกายโทนสีดำสุภาพทรงผมสุภาพเรียบร้อยตลอดจนปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบให้เป็นโทนสีดำขาวตามประกาศของสำนักพระราชวังครับการออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้โดยเนื้อหาและบริบทของรายการให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยทั้งนี้รวมถึงเนื้อหาและก็รายการที่นำจากต่างประเทศด้วยนะครับส่วนการปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบของฉากก็ให้มีการคำนึงถึงความเหมาะสมและก็ความสอดคล้องกับความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาและรายการเพื่อเป็นการแสดงถึงการถวายความอาลัยนะครับส่วนการแต่งกายของพิธีกรการของผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศให้อยู่ในโทนสีดำหรือโทนสีเข้มสุภาพทรงผมเรียบร้อยสีหน้าท่าทางกริยาวาจาน้ำเสียงสำรวมกรณีเครื่องแต่งกายของผู้ร่วมรายการให้เน้นการแต่งกายโทนสีสุภาพโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยนะครับส่วนการปรับโทนสีของตราสัญลักษณ์ของสถานีหรือว่าโลโก้ก็ให้เป็นโทนสีขาวดำทั้งนี้เมื่อมีกำหนดตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีให้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีอยู่มุมบนขวาของจอและให้ปรับตราสัญลักษณ์ของทางสถานีหรือว่าโลโก้อยู่มุมล่างขวานะครับ
4: ความสูญเสียและความโศกเศร้าในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั่วโลกแล้วก็ผู้นำต่างชาตินานาประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากันอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ม หาวชิรราชธิดาโดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชาชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนมชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในห้วงเวลาความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกค่ะแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทยเผยแพร่สารจากนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเราในช่วงเวลาแห่งความอาดูนี้โดยเผยแพร่ผ่านทางเพจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาค่ะรวมถึงทางด้านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยด้วยค่ะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งพระองค์ทรงมีคุณูปการอันประเมินค่ามิได้ต่อการพัฒนาประเทศไทยทรงเป็นที่รักของประสบกนิกรไทยอย่างแท้จริงและทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงในต่างประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในต่างประเทศนะครับในประเทศไทยเองนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สมันธรัตน์ก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลาประมาณ 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนั้นได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
5: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับผู้ที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายความเคารพในสองข้างทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับและรถยนต์มาที่นั่งของพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ค่อยๆเคลื่อนมาช้าๆครับ หน่วยงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนราธิราชกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ที่บริเวณด้านล่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่างได้มานะครับเป้าที่จะได้แสดงความอาลัยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายและขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งที่ได้เชิญนะครับรถยนต์ขบวนเชิญพระศพซึ่งเป็นรถยนต์ตู้นะครับซึ่งได้เชิญพระศพลงจากในบริเวณพื้นที่ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับค่อยเคลื่อนออกมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทางคณะแพทย์พยาบาลที่ถวายการรักษาและรถยนต์หลวงนะครับเชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วโดยมีรถนำซึ่งเป็นรถยนต์พระนะครับก็คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นรถยนต์นำขบวนเชิญพระศพนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วครับโดยระหว่างทางนั้นในการที่จะได้เคลื่อนนะครับพระศพในการเส้นทางทั้งหมดนะครับ10กิโลด้วยกันก็จะได้ผ่านจากเส้นทางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังนะครับไปถนนพระรามที่4เมื่อถึงแยก3ย่านก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทนะครับในขณะนี้ได้เลี้ยวเข้าไปนะครับออกจากที่บริเวณจุฬาลงกรณ์เพื่อจะเลี้ยวเข้าถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4ครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรถยนต์พระที่นั่งที่ทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพครับเป็นรถโวล์กสวาเกน T4 ทะเบียน1ดอเด็ก0929ครับซึ่งทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังครับสำหรับรถยนต์คันนี้ครับเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่เคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพในพระราชพิธีสำคัญของชาติและเป็นรถทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจครับมาอย่างยาวนานด้วยการคงสภาพเดิมจากโรงงานสะท้อนพระราชดำริแห่งความเรียบง่ายและความพอเพียงจึงถือเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของแผ่นดินไทยครับ
6: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของเส้นทางของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งหลังจากที่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังแล้วซึ่งเป็นถนนในพื้นที่ของเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับโดยเริ่มต้นจากถนนพระรามที่1ถึงถนนพระรามที่4 4แยกอังรีดูนังซึ่งเดิมเรียกถนนสายนี้ว่าถนนสนามม้าเนื่องจากผ่านสนามม้าปทุมวันและตัดผ่านสถานที่สำคัญอาทิสภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นนะครับจากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4ครับซึ่งนับเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักความยาว 9.4 กิโลเมตรเชื่อมต่อใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งยาวตั้งแต่ย่านเยาวราชผ่าน3ย่านสีลมสาทรคลองเตยไปจนถึงแยกพระโขนงซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับจากนั้นครับจะเส้นทางในการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4และจะถึงแยก3ย่านและจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับซึ่งถนนพญาไทเป็นสี่แยกในเขตปทุมวันเป็นจุดตัดของถนนพระรามที่4ถนนพญาไทและถนน4พระยาและถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจากนั้นจะมุ่งสู่แยกพญาไทและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนราชปารภต่อจากถนนจตุรทิศในเขตราชเทวีไปทางทิศตะวันตกตัดกับถนนพญาไทสี่แยกพญาไทถ
3: ถนนพระราม6สี่แยกศรีอยุธยาเป็นต้นครับและจะผ่านทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งณขนาดนี้อยู่ที่จุดตัดแยกถนนพระรามที่4และกำลังที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ในส่วนของแยก3ย่านและเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับ
7: ท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ถนนพญาไทแล้วนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาค่ะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกตรงไปตลอดตามเส้นทางของถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
8: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับการขบวนเชิญพระศพนั้นตลอด2ข้างทางนะครับเต็มไปด้วยประสบคณิกรชาวไทยนะครับที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งได้เชิญนะครับในขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับประสบกรณิกรชาวไทยนั้นน้อมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันในเวลาที่ขบวนเชิญพระศพนั้นได้แล่นผ่านนะครับบรรยากาศของสองฝากฝั่งเส้นทางเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาดูลนะครับวันนี้บรรยากาศในขบวนเชิญพระศพบรรยากาศของกรุงเทพมหานครประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับเพื่อเฝ้ารับเสด็จนะครับขบวนเชิญพระศพครับซึ่งขณะนี้ได้เดินทางนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อเดินทางไปจนถึงถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในขณะนี้สองฝากฝั่งของถนนนะครับประสบคณิกรชาวไทยนั้นเฝ้ารับเสด็จด้วยหัวใจนะครับอันเศร้าโศกของวันนี้นะครับต่างถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิระราชบิดานั้นไว้ในอ้อมกอดอย่างเนืองแน่นนะครับขบวนเสด็จนั้นได้แล่นผ่านเมื่อผ่านในเส้นทางใดนะครับทุกเส้นทางทุกตึกรามบ้านช่องต่างๆต่างเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับของชนชาติไทยเรานะครับและเป็นถนนที่มีความสำคัญนะครับเหมือนอย่างเช่นในคราวของขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและรถที่ใช้เป็นรถโฟล์กสวาเก้นคันเดียวกันนี่เองในตอนนี้นะครับขบวนรถได้เคลื่อนผ่านท้องถนนนะครับไปอย่างเชื่องช้านะครับเพื่อให้ประสบกนิกรชาวไทยได้ถวายความอาลัยด้วยกันนะครับณขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งนั้นและจากนั้นรถก็จะได้ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
7: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นทรงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่านโครงการหลักๆสำคัญคือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนรวมถึงมูลนิธินภาเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยฝึกทักษะและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปัญหาสุขภาพของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายขออภัยค่ะจัดทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะ
8: ท่านผู้ฟังครับจากพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับจากขบวนเชิญพระศพนี้นะครับในบรรยากาศอันโศกเศร้าของชนชาวไทยนะครับเมื่อเรารำลึกได้นั้นนะครับพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นนะครับต่างอยู่ในความทรงจำของคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยตลอดระยะเวลา40กว่าปีนะครับที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับโดยจากคำบอกเล่าของปัญญาชนชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นการกล่าวที่น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นนะครับโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านว่าตลอดเวลา40กว่าปีนั้นเป็นช่วงเวลาของปฏิหารของชาวไทยนะครับที่มีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าซึ่งพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรและทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องจากพระกรณียกิจนั้นพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในหลายด้านทั้งงานด้านอาสาสมัครงานยุติธรรมการทรงรับราชการเป็นอัยการและการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในระดับนานาชาติโดยเฉพาะงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอาจารย์ธงทองนะครับเป็นผู้ที่ได้ถวายงานนะครับในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่านับเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและใกล้ชิดพระองค์พระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายและความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระปฏิสันถารสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ พระองค์ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรวมไปถึงผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากเคยตามเสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำและเห็นพระองค์ทรงอุ้มบุตรของผู้ต้องขังด้วยพระเมตตาจนต่อมามีพระราชดำริเรื่องการดูแลผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นกติกากรุงเทพอีกด้วยนะครับในพระกรณียกิจนี้ของพระองค์นะครับพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในบ้านเมืองของเราในเมืองไทยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางระดับนานาชาติอีกด้วยครับ
3: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้ขบวนเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้พ้นจากในส่วนของถนนพญาไทและถึงแยกพญาไทจากนี้ตอนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่จะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งตลอดทั้งสองฝั่งถนนนั้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆจากทั้งกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ต่างจังหวัดเดินทางมาทั้งในจุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและบริเวณสองข้างถนนตั้งแต่ถนนในส่วนของถนนพระรามที่4ยาวไปตลอดจนถึงถนนพญาไทเพื่อแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนอย่างสงบเรียบร้อยซึ่งบางส่วนตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ทั้งสองข้างทางรอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านนอกจากนี้อีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่ในส่วนของถนนราชดำเนินในต่อไปนะครับซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาของบริเวณถนนราชดำเนินในนั้นโดยรอบพระบรมมหาราชวังได้มีประสบกรณิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จในส่วนของการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมเต็นท์และเสื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วยครับขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครเองมีการติดตามความพร้อมในการรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพี่น้องประชาชนบูรณาการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโดยทางสำนักงานโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมไปถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงและยังมีการจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้ทางสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้มีการจัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางอีกด้วยครับ
7: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้เคลื่อนผ่านไปยังบริเวณกระทรวงการต่างประเทศแล้วและ จะเข้าสู่บริเวณของอุทยาน
9: อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอุทยานแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องของป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็คือสวนจิตรดาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประทับของ

0: นะครับซึ่งเป็นหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่ออุทยานรัชกาลที่9นะครับโดยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงได้รับความรักและความเมตตาอย่างใกล้ชิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในอดีตนั้นก็มีการบันทึกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่พระองค์พาประสูติโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กราบบังคมทูลว่าเรามีนางงามแล้วนะครับและด้วยความที่ทรงเติบโตภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงซึมซับการทำงานเพื่อส่วนรวมและทรงเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่อีกด้วยนะครับซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์นั้นนะครับเราคนไทยก็จะได้ยินนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นผู้นิพนธ์ขึ้นนะครับซึ่งนี่คือความสืบเกี่ยวเนื่องกันนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นยังยึดมั่นในพระบรมราโชวาทและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะครับในการทรงงานนะครับในพระกรณียกิจต่างๆนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ขบวนอัญเชิญพระศพนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9แล้วก็จะเข้าผ่านสู่บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ตรงไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในค่ะจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพซึ่งทางสำนักพระราชวังเองได้ออกประกาศเรื่องของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพดังต่อไปนี้โดยเบื้องต้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569รวมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาล คณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศล

0: สวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนอกจากนี้ยังมีในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลสมควรประกาศในส่วนของให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569ขณะเดียวกันให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในตอนนี้นั้นขบวนเชิญพระศพได้แล่นผ่านถนนราชดำเนินนะครับโดยประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินนั้นเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2442เพื่อส่งใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตเพื่อความสง่างามของบ้านเมืองและเพื่อให้ประชาชนได้เดินเที่ยวพักผ่อนจึงมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนราชดำเนินให้กว้างที่สุดแต่ทรงให้สองฝากถนนนั้นเป็นที่ตั้งของวังและสถานที่ราชการใหญ่ๆมิให้สร้างตึกแถวหรือร้านที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งจะทำให้กลายเป็นย่านการค้าโดยในชั้นแรกนั้นทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อสร้างถนนที่ตำบลบ้านพันถมจะต้องรื้อป้อมหักกำลังดัสกรน่าจะรักษาชื่อป้อมไว้เป็นชื่อถนนนะครับแต่จะเรียกเป็นถนนหักกำลังดัสกรควรตั้งชื่อให้ทันก่อนการตัดถนนนะครับนี่เป็นประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินโดยสังเขปนะครับเมื่อขบวนเชิญพระศพนั้นแล่นผ่านถนนพระราชดำเนินนะครับสองฝากฝั่งของถนนเต็มไปด้วยประสบกรณิกรที่แสดงความอาลัยนะครับและสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตอนนี้ขบวนเชิญพระศพได้เลี้ยวนะครับก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ท่านผู้ฟังคะเมื่อขบวนเคลื่อนพระศพนะคะได้ออกจากถนนราชดำเนินแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ถนนหน้าพระรานนะคะซึ่งเป็นอีกถนนหนึ่งที่มีสถานที่ต่างๆสำคัญนะคะตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลานแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีตนะคะสำหรับถนนหน้าพระลานหรือว่าเรียกกันว่าวังถนนหน้าพระลานนะคะเป็นพื้นที่ริมถนนหน้าพระลานที่รวมถึงริมถนนหน้าพระธาตุและถนนมหาราชด้วยนะคะที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมศิลปากรและก็มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนั่นเองค่ะและตึกแถวริมถนนหน้าพระลานนั้นในอดีตเป็นที่ตั้งของวังสามวังแยกตามลักษณะที่ตั้งได้เป็นวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกคนทั่วไปนิยมเรียกว่าวังท่าพระค่ะวังถนนหน้าพระลานวังกลางและวังถนนหน้าพระลานวังตะวันออกค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานทั้ง3วังขึ้นเพื่อพระราชทานพระราชโอรส2พระองค์และพระราชนัดดา1พระองค์และมีเจ้านายเสด็จประทับต่อมาอีกหลายพระองค์ทุกวังจะหันหน้าไปทางทิศใต้สู่ถนนหน้าพระลานหรือหันไปด้านพระบรมมหาราชวังค่ะเนื่องจากถนนหน้าพระลานเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์เสด็จเข้าออกเป็นประจำเจ้านายที่เสด็จมาประทับณวังถนนหน้าพระลานจึงล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดและทรงเป็นบุคคลสำคัญในทางราชการค่ะสำหรับถนนหน้าพระลานวังตะวันตกวังนี้ตั้งอยู่ริมถนนหน้าพระลานทางด้านทิศตะวันตกจะอยู่ใกล้กับประตูท่าพระหรือในปัจจุบันก็คือท่าช้างค่ะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวังท่าพระ หรือวังล่างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกขึ้นแล้วก็พระราชทานพระราชนัดดาก็คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้าเหม็นประทับอยู่ตลอดพระชนมายุในรัชสมัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ค่ะเมื่อพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชยาราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าลักขณานุคุณจนสิ้นพระชนจึงพระราชทานวังตะวันตกให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชุมสายซึ่งในสมัยรัชกาลที่4ได้รับการสถาปนาเป็นกรมขุนศรีหวิกรมได้รับการสถาปนาเป็นกรมขุนศรีหวิกรมจนชินจนสิ้นพระชนในปีสิ้นรัชกาลที่4มาสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่3เมื่อกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติสิ้นพระชนจึงพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ในรัชสมัยรัชกาลที่8ด้วยนะคะก่อนที่จะเสด็จไปประทับที่วังปลายเนินริมถนนพระรามที่4จนเมื่อปีพุทธศักราช2507พื้นที่วังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรจบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
3: ท่านผู้ชมคะขณะนี้รถอัญเชิญพระศพนั้นได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับพระที่นั่งที่ประดิษฐานพระศพนั้นคือพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งตั้งอยู่ภายใต้หมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราราชาพิเศษมหาปราสาทจนเกิดเพลิงลุกไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยห้องโถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ซึ่งลักษณะของสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงจะตั้งเสารายรองรับหลังคาซ้อนชั้นรถดัน3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงอย่างงดงามหน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมกับพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงบันแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์ค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็เคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทซึ่งมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีด้วยค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในการขบวนเชิญพระศพนั้นนะครับณตอนนี้ได้เข้าสู่ถนนหน้าพระลานเพื่อที่จะเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในการส่งน้ำพระศพรวมถึงการประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับในการประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้สื่อถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มีการประดิษฐานพระศพของเจ้านายในราชสำนักนะครับซึ่งขณะนี้รถขบวนของการเชิญพระศพนะครับได้แล่นถึงถนนหน้าพระลานเพื่อเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับและในช่วงเย็นจะเป็นพระพิธีธรรมในลำดับถัดไปนะครับซึ่งในขณะการแล่นนั้นนะครับในด้านขวาด้านตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นอยู่ในระยะของการสร้างพระเมรุมาตรนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝากฝั่งถนนนั้นนะครับด้วยความรักและความอาลัยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับเมื่อถึงจุดนะครับที่ใกล้ถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพี่น้องประชาชนบางท่านร่ำไห้ออกมานะครับด้วยความโศกเศร้าเสียใจด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นทรงมีพระกรณียกิจที่ยังประโยชน์ให้สังคมไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิสตรีเรื่องของผู้ต้องขังต่างๆนะครับการยกระดับนะครับเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมไทยนะครับโดยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับทำให้นานาชาตินะครับได้ให้การยอมรับนะครับได้มอบรางวัลที่มีความสำคัญมากมายหลายประการนะครับซึ่งคนไทยนั้นต่างซาบซึ้งในพระกรณียกิจรวมทั้งพระจริยวัตรของพระองค์นะครับที่ทรงเป็นแบบอย่างให้ผู้คนในสังคมได้ยึดถือนั่นเองครับ
4: ท่านผู้ชมครับในขบวนที่ได้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาถึงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วเพื่อที่จะได้เคลื่อนนะครับในส่วนของการเชิญพระศพไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งจะได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำนะครับพระราชทานน้ำส่งพระศพนะครับซึ่งในการพระราชทานและพิธีพระบรมศพพระศพเจ้านายเนี่ยนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายเนื่องจากเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระกิตติยศดังนั้นจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายและความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของไทยในยุคจารีตแม้เมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันแต่วิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมก็ยังคงสืบเนื่องหลายประการเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันปรากฏจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมสารีวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายคราวซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดและการส่งน้ำพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่จะกระทำเมื่อเจ้านายพระองค์นั้นเสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับหรืออนุโลมเรียกอย่างชาวบ้านก็คืออาบน้ำศพเป็นการอาบน้ำสำระศพให้สะอาดธรรมเนียมนี้เป็นเรื่องของการทำความสะอาดเพื่อให้ผู้ตายไปอยู่ในภพภูมิอื่นในลักษณะบริสุทธิ์หมดจดบางทีก็เชื่อกันว่าเป็นการเตรียมตัวสำหรับไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์วิธีปฏิบัติตามแบบแผนโบราณที่สืบกันมาก็คือต้องต้มน้ำด้วยหม้อดินเก็บเอาใบไม้สดต้มลงไปด้วยและ หาก้อนเศร้าสามก้อนมาเตรียมไว้เมื่อน้ำเดือดยกว่าน้ำวางบนก้อนเศร้านั้นการอาบน้ำจะต้องอาบด้วยน้ำร้อนก่อนและจึงอาบด้วยน้ำเย็นฟอกด้วยส้มมะกรูดชะล้างให้สะอาดหมดจดตำขมิ้นสดกับผิวมะกรูดมาขัดสีอีกทีให้ทั่วร่างกายถ้าเป็นศพผู้ใหญ่ก็มักจะเอาผ้าขาวมาซับฝ่าเท้าฝ่ามือหรือหน้าเพื่อถอนเอารอยต่างๆส่วนต่างๆนี้ให้ลูกหลานไว้บูชาในราชสำนักวิธีการดังกล่าวนั้นนะครับไม่ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเด่นชัดเนื่องจากว่าถือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับในวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่นะเวลานี้เป็นต้นไปนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อจะพระราชทานน้ำส่งพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชบุรุษรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์เบญจนนท์ประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทงขวางและชุ่มสายหักทงขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรและทรงพระพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายอนุโมทนาถวายเรกถวายพระพรลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งในวันนี้ในเวลา 18:20 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆได้ร่วมกันถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งในเวลา 18:20 นะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระกรณียกิจอีกส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาในอัญเชิญมาในช่วงท้ายนี้ก็คือในเรื่องที่ทางผู้ที่ได้ถวายงานนะครับอย่างใกล้ชิดก็คือทางกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้เคยครับเขียนไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยข้อความว่าเรารักพระองค์พาเจ้าหญิงของแผ่นดินคนในพื้นที่ไม่รู้ว่าองค์พาเสด็จท่านวิ่งประมาณ 2-3 กิโลเมตรแต่ละจุดแต่ละบ้านท่านก็ไปยืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วรับสั่งได้รับถุงยังชีพยังคะมีอะไรกินหรือเปล่าบรรจุถุงยกถุงยังชีพที่หนักหลายกิโลทำเองทุกอย่างคนเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแบบนั้นก็ได้จะจัดฉากก็ได้แต่เราเห็นว่าท่านส่งงานแบบไหนโดยที่ไม่ได้ออกข่าวเลยแล้วจะทำเพื่อพี่อาทำไมนั่นคือทำเพื่อความจริงใจจริงๆคนที่ไม่ถวายงานไม่รู้หรอกว่าท่านทำอะไรบ้างเพราะท่านไม่บอกไม่อยากให้เป็นข่าวแต่เรารู้เพราะเราเห็นและเห็นมาตลอด27ปีที่ทำเพื่อนพึ่งพาน้ำพระทัยและพระคติยะที่สูงมาก
1: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของการถ่ายทอดเสียงครับขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่สองในพิธีพระพิธีธรรมนั้นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อไปครับ
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอน แสงแห่งใจเจ้าฟ้าพจรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพจรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านเนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือ
ด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: าประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูส
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันตสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ น นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งนึงที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
2: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
0: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ย มีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
1: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยเรามีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไล่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะครับตามแผนงานโครงการสารวัตรไล่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไลโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้ระยะ1ปีแล้วค่ะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไร่โว่นะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงเรือนอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
4: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้งสองชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
5: ป
0: ั
5: จจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้ในฤดูฝนเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บไฟฟ้า จะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเจอ20บาท
0: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งจ้างเป็นสายเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
5: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำสาบนะรวมถึงการทำความสะอาดแหล่งน้ำประปาภูเขาเดิมเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปเนี่ยสามารถรองรับการอุปโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
0: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
6: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมไปถึงการรวมกลุ่มสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
7: ้โรงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดโครงการพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอยๆ
0: การช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพานการผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพานการผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
8: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
0: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
9: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ ที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
10: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่

0: 2564ที่บ้านไร่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
1: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
0: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
2: ที่เราต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร่วัวชะละวันครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้เราครับขอบพระคุณมากครับ

0: กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทันตสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการรัชทานปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนใดที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุข

0: แห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
1: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นถ้าอาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
2: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
3: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวันโรคนะครับโครงการราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
4: ถ้าผู้ต้องขังเนี่ยมาโรงพยาบาลวันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนประสงค์มาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงราชการที่10ค่ะได้พระราชทานเครื่องมือตามเรือนจำต่างๆที่กองทุนธรรมตรวจตาหรือว่าสลิปแลมป์ทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลพอวินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
5: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิปแลมป์เนาะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นระบบเทเลเมดิซิน
6: ค่ะก็เริ่มจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
7: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลผู้หายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
8: โรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนี้ครับก็ปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
9: ต
8: ั
9: วเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายๆคนผู้ต้องขังที่เข้ามาก็แรกเริ่มเหมือนก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือที่เราอ่านการที่เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการราชทัณฑ์ปันสุขนี้มีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอขอบคุณไปแล้วค่ะ
10: การดำเนินงานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์จากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อ การกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
11: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
10: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
12: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาเคยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
3: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
10: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังนะครับพระพิธีธรรมซึ่งเป็นพิธีการในช่วงที่2ของการถ่ายทอดเสียงนะครับจากที่ในช่วงแรกนั้นเวลา 15:40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงนะครับในช่วงพิธีเชิญพระศพนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งสองข้างทางฝากฝั่งประชาชนนั้นนะครับได้แสดงความเสียใจในอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างสุดซึ้งนะครับและในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนั้นเป็นช่วงพิธีการนะครับซึ่งมีการทำพิธพระพิธีธรรมนะครับโดยเวลาประมาณนะครับโดยเวลาประมาณ17:00 นที่ผ่านมานั้นนะครับเมื่อขบวนมาถึงนะครับเมื่อขบวนประสบมาถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญลงหีบพระศพทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7 ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและชุมสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์47 รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม4 จบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยการแต่งกายนั้นเป็นการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับนี่จึงเป็นพิธีการในช่วงที่2ของการถ่ายทอดเสียงนะครับในการสวดพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับซึ่งจะมีพระสงฆ์ในการสวดนั้นจำนวนทั้งสิ้น47 รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่อยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเชื่อมต่อกันด้วยมุกกระสันซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จมาประทับณราชมณฑลหมู่นี้บางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพวดีพ ระราชธิดาในรัชกาลที่1เสด็จไปประทับและในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพระยาสุดารัตนราชประยูรเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งองค์นี้เมื่อคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายหลังพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพ
1: ครับและในตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาอย่างที่นั่งแล้วนะครับพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้ประทับอย่างที่นั่งเบื้องขวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเบื้องหน้านั้นนะครับเป็นพระสงฆ์นะครับที่ได้ดำเนินเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับในขณะนี้ในท้องพิธีพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับต่างพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์นะครับพระบรมราชินีได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีการในลำดับต่อไปนะครับในพระที่นั่งในตรงนี้นั้นนะครับสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่มีทางเชื่อมนะครับกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับโดย
3: ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวยตฉัตร7ชั้นการกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันโด ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่จบตรงนี้อารักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

จากที่อารักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนะครับโดยขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้วางพวงมาลาที่หน้าพระโกศหลังจากที่ได้มีการประกาศสถาปนาพระกิตติยศ

0: ครับท่านผู้ฟังครับโดยลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับโดยเมื่อสักครู่นี้นะครับในการประดิษฐานนั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นนั่นเองซึ่งณขณะนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีหรือที่รู้จักกันในนามปางสมาธิถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในคติความเชื่อเรื่องพระประจำวันของสังคมไทยครับซึ่งแสดงถึงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ประสานกับบนพระเพลาพระพุทธรูปปางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสะท้อนถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานั่นคือการตรัสรู้ซึ่งนับว่าเป็นในส่วนของพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีปางสมาธินั่นเองครับ
2: หลังจากที่ได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วนะครับจะได้ส่งพระไตรพระสงฆ์47รูปในขณะนี้การประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็ได้มีการประดิษฐานตั้งแต่งสมในส่วนของตามพระกิตติยศสูงสุดแล้วนะครับพร้อมทั้งในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งในขณะนี้ก็จะได้มีการตั้งแต่งในการประดิษฐานทั้งพระโกศทองใหญ่และพระบรมชาพระบรมรูปของนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงนราธิวาสกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่ก็จะได้มีรายละเอียดนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้มีการลาดพระภูษาโยงที่หน้าอาสงโดยขณะนี้นะครับที่อาสงด้านฝั่งที่จะได้ตรงด้านตรงข้ามกับที่ประทับนั้นนะครับก็จะได้มีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดศรีพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปักน้ำและพระพรหมสิทธิ์วัดสะเกษนะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิรราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับราดรองรับภูษาโยงในกรณีบำเพ็ญกุศลครับ

0: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์นะครับก็จะได้มีการสดับปกรณ์แล้วจะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอธิเรกและถวายพระพรลาซึ่งพระโกศในการประดิษฐานภายในพระมังพระที่นั่งพิบาทรัตยานะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงหลังทักษิณทกนะครับภายในพระที่นั่งพิบาทรัตยานะครับ
1: เอตารังโพธปฏิอิตติตังปัตติตังตุมหังคิดปัญญาวัตถิจโตสัพเพโหเรโตจังตปาจันโทปนรโตยะถามณีโจติราโสยะถา

จจังเทวะตุอะเรวะจจจังเทวะตุเอวายะโหตุอะโรโหตุเอวายะโหตุอะโรโหตุปะระเมตมะหาชาสัพพะมะวาทิเนจิตติจิตตังจิตติธรรมังจิตติรักขุเจโยนิจังปะระเมตมะหาราชาวัจจะอนิรัตตะระมะราชินียาจา

0: รัมพระเจตสิริสวัสดิพัฒนมงคลประชันนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วซึ่งหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้สดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบซึ่งการสวดพระพิธรรมนะครับในการพิธีของการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดานั้นได้ทรงพระนาโปรดเกล้าให้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนนะรับพระทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันครับ

0: งานได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับคือสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ออกจากอาสงครับสมเด็จพระธีรยานมุนีนะครับแล้วก็ทางสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำและพระพรหมประสิทธิ์วัดสักเกตออกจากอาสมแล้วนะครับซึ่งในวันนี้พระพิธีธรรมที่จะได้ในการสวดพระพิธีธรรมทรงเป็นในการพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับก็จะมีทั้งพระอารามที่ได้การครับอารัธนาไว้สำหรับในการพระพิธีธรรมดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกตวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนั่นเองครับ
2: ครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับในลำดับต่อไปครับซึ่งประกอบด้วยพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชิรเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวชิราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: ขึ้นอย่างอาสมภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งสิบรูปได
3: ้
0: นั่งอย่างอาสมแล้วนะครับจะพนักงานจะได้ลาดผู้สายโยงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ให้ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทอดผ้านะครับจำนวน10รูปในระดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเป็นที่ประทับทั้งมีการจัดที่ประทับไว้นะครับทั้งในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน์วรีนารีรัตนราชกัญญาครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตบางกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรงเธอพระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรงเธอพระเจ้าอาทิตยาธรกิติคุณนะครับในที่ประทับในด้านฝั่งตรงข้ามกับอาสงขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรในชุดที่2ครับพระสงฆ์ทั้ง10รูปตามในนามพระสงฆ์ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการจัดแต่งพื้นที่ตั้งแต่งในตามลำดับของพระเกียรติยศนะครับทั้งส่วนของพระโกศพระศพนะครับและก็ในส่วนของพระรูปนะครับพระรูปซึ่งจะได้มีการจัดพระรูปไว้นะครับที่เรื่องขวาทางด้านของทางพระโกศครับ
2: ครับสำหรับพระรูปนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเป็นพระรูปนะครับในตอนที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่ง นะครับเป็นผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยอัตราพลเอกพิเศษนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568ครับนั่นคือพระรูปในท้องพระโรงพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระทัยพระสงฆ์ในชุดที่2แล้วพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: หลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกรณ์แล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้เก็บผู้สายโยงที่หน้าอาสงซึ่งผู้สายโยงนั้นก็จะมีได้กันสองชั้นนะครับถึงลาดจากในส่วนของพระโกศพระศพนะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับผู้สายโยงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะประกอบไปด้วยผู้สายโยงและผ้ารองโยงนะครับอย่างผู้สายโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับประกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าผู้สายโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยพานผู้สายโยงใช้สำหรับลาดรองรับผู้สายโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งในส่วนของผู้สายโยงนั้นนะครับก็ตามความเชื่อหรือตามประเพณีในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระผู้สายโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระผู้สายโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีผู้สายโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกศศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงฆ์ครับเมื่อจะเริ่มพิธีสดับประกรณ์ให้ลาดผู้สายโยงสาย2ไปบนอาสงฆ์แล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้ต่อจากนั้นจะนำผู้สายโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับประกรณ์เสร็จจึงเก็บผู้สายโยงและรองโยงตามลำดับต่อไปนั่นเองครับในขณะที่พิธีศพราษฎร์ทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดผู้สายโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของพระโกศหรือพระรองซึ่งเป็นภาชนะเครื่องสูงมีรูปทรงเป็นทรงกลวยยอดแหลมใช้บรรจุพระบรมศพพระศพศพเรียกว่าพระบรมโกศพระโกศโกศพระรองและรองมี2ชั้นซึ่งในสมัยอยุธยาเรียกชั้นนอกว่ารองส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชั้นนอกว่าโกศและกลับมาเรียกว่ารองอีกครั้งหนึ่งภาชนะที่บรรจุพระบรมศพพระศพศพชั้นนอกนี้ทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองประดับกระจกและอัญมณีส่วนชั้นในเรียกสลับไปมากับชั้นนอกทำด้วยเหล็กทองแดงหรือเงินปิดทองในบางครั้งเรียกรวมกันทั้งชั้นนอกและชั้นในว่าโกศซึ่งมีขนาดและรูปทรงต่างกันไปตามลำดับของพระอิสริยยศเช่นพระโกศทองใหญ่พระโกศทองน้อยพระโกศไม้12โกศ8เหลี่ยมเป็นต้นซึ่งปัจจุบันเรียกชั้นนอกว่าพระโกศชั้นในเรียกว่าพระรองและพระรองในนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในส่วนของคำว่าสดับประกรณ์ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นจะเป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลทั่วโดยทั่วไปจะใช้บังสกุลแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายว่าประกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับ
0: ในขณะนี้หลังจากที่ได้ราชผู้สายโยงทั้งสองชั้นแล้วนะครับแต่พนักงานได้กราบนะครับและได้เชิญพระไตรมาที่บริเวณด้านหน้าสงในพระสงในลำดับชุดที่3ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชำเนินส่งทอดพระไตรสำหรับพระสงในชุดที่3ดังนี้ครับ
2: ครับซึ่งในลำดับชุดที่3นั้นพระสงฆ์ในลำดับชุดนี้ครับประกอบด้วยพระพรหมวชรสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาพรวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุทธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
0: ครับพระทั้ง10รูปนะครับพระสักครู่คือพระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานพรดีนะครับสำหรับพระทั้ง10รูปเมื่อชุดที่3นะครับที่พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงทอดพระไตรในจำนวน47รูปเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับพระราชอาณาจักรตามเดิมครับ
3: อนิจจวัฏสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมุสุข
0: พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้สดับประกอบแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เก็บพระผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับและจะได้นิมนต์พระสงฆ์จากอาสงที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิบัติรัตยาออกจากพระที่นั่งไปและจะได้ครับนมัสการในการนิมนต์พระสงฆ์ในชุดที่4นะครับซึ่งก็จะมีพระสงฆ์ทั้ง10รูปนะครับดังนี้ครับ
2: ซึ่งพระสงฆ์ในลำดับชุดที่4นะครับประกอบด้วยพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิบดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิระวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิทยารามและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีทางศาสนพิธีนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์ในลำดับชุดที่4เข้ามาอย่างโถงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อประกอบพิธีนะครับในการสดับปกรณ์ในลำดับถัดไปครับนะขณะนี้พระสงฆ์ในชุดที่4นั้นได้เข้ามาบริเวณอาจสงแล้วนะครับเพื่อให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานพิธีในการนิมนต์พระสงฆ์ครับซึ่งในการสดับปกรณ์นั้นนะครับเราจะเห็นถึงผ้าภูษาโยงครับผ้าภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกฏโกฏหีบศพหรือพระอัฐินะครับสำหรับการคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีกรรมเช่นการบังสุกุลหรือการโยงจากราชรถประดิษฐานพระโกฏไปยังรถนำหน้าพระศพนะครับทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนนะครับโดยมีการแบ่งนะครับตามลำดับของเกียรติยศหรือพระเกียรติยศของเจ้านายต่อไปนะครับในตอนนี้สำหรับผ้าภูษาโยงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในงานลำดับพิธีทางศาสนาพุทธครับและในลำดับนี้ครับทางเจ้าพนักงานนั้นได้โยงนะครับผ้าลาดขาวลองโยงนะครับเพื่อการถวายอนุโมทนานะครับพระสงฆ์สดับปกรณ์ทางนั้นนะครับและในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะได้ทรงทอดผ้าไตรในพระสงฆ์ลำดับชุดที่4ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมขึ้นเกี่ยวเนื่องกับคนตายซึ่งจะกล่าวถึงความหมายอย่างเช่นความหมายของคำว่าสวดตามพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่าการว่าเป็นทำนองอย่างพระสวดมนต์เช่นสวดสังคหะสวดพระอภิธรรมถ้าเป็นภาษาพูดจะหมายถึงการนินทาว่าร้ายว่ากล่าวแต่ในที่นี้จะหมายถึงการสวดของพระสงฆ์ซึ่งหากนำมาใช้ในการสวดพระอภิธรรมก็จะหมายถึงการนำเอาธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดในงานศพนั่นเองนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของการสวดพระอภิธรรม เช่นเป็นการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเป็นการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องรวมไปถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเสียชีวิตลงผู้ที่เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศผลบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหลักปฏิบัติครับ
0: ในชุดที่4นะครับได้สดับปกรณ์แล้วครับเราจะได้ออกจากอสงฆ์

ข้าสู่ในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับทั้งพระสงฆ์ทุกๆรูปที่ผ่านมานะครับจำนวนทั้งสิ้น47รูปซึ่งจะเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในธรรมเนียมการใช้โกฏสำหรับส่งพระบรมศพและพระศพตลอดจนศพขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบอิสริยยศที่สำคัญในพิธีศพของราชสำนักแสดงถึงความสง่างามของพระราชพิธีตามโบราณราชจักรประเพณีครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเรียนไปถึงเรื่องพระโกฏพระบรมศพที่จะมี2ชั้นด้วยกันทั้งชั้นนอกและว่าที่เรียกว่ารองนะครับซึ่งทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองก็ประดับกระจกอัญมณีชั้นในก็เรียกว่าโกฏทำด้วยเหล็กทองแดงหรือว่าเงินปิดทองรองชั้นนอกใช้ประกอบปิดโครงชั้นในสำหรับรองหรือพระรองนะที่ประดับอยู่ภายนอกของพระโกฏนั้นต่อมานิยมเรียกว่าพระรองเป็นพระโกฏจนเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีในการแสดงพระอิสริยยศต่างๆหรือว่าได้นะครับเฉลิมพระอิสริยยศในส่วนของสมเด็จชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับซึ่งก็จะมีในส่วนที่เป็นประวัติต่างๆที่นำเรียนท่านผู้ฟังไปในช่วงเวลาที่ผ่านๆมานะครับสำหรับในการถวายพระเกียรติของพระศพนั้นก็จะแต่งด้วยเครื่องประดับประโกฏที่ลดหลั่นกันตามลำดับนะฮะอย่างเช่นในงานพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีก็มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศคือพระโกฏทองใหญ่ที่มีการประดับในส่วนต่างๆของพระบรมโกฏอย่างครบถ้วนนี่เป็นต้นเช่นพุ่มดอกไม้นะครับเพชรที่ยอดโกฏนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จพระชำเนินไปที่เตียงพระที่สวดพระพิธรรมนะครับจะคือเตียงด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกซึ่งอยู่ติดกันที่พระนั่งพิมานรัตยาและจะได้มีการสวดพระพิธีธรรมในพระพิธรรมวันนี้ครับ

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้ง4จบแล้วนะครับซึ่งประกอบด้วยพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามซึ่งได้สวดในทํานองกะและวัดสุทัศน์เทพวรารามได้สวดทํานองเลื่อนนะครับในการพระพิธีธรรมนั้นเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่ได้ส่งพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในพระอารามนั้นๆทำการฝึกหัดสวดพระพิธรรม7คัมภีร์โดยใช้ทำนองสวดจะต่างไปจากทำนองสวดศพบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นทำนองร้อยแก้วหรือไม่ก็เป็นทำนองสังโยคนะครับทั้ง10พระอารามแห่ง10แห่งนั้นก็จะมีพระพิธีธรรมตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4แล้วนะครับคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดสะเกดวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งพระพิธีธรรมจำนวน4รูปในพระอารามทั้งพระอารามหลวงทั้ง10แห่งนั้นนะครับท่านเจ้าวาดจะมอบหมายเป็นผู้สวดพระพิธีธรรมทำนองต่างๆนะครับคือทำนองหลวงปกติแต่ละพระอารามจะมีพระพิธีธรรม1สำหรับหรือ4รูปแต่ในทางปฏิบัติจะมีการจัดพระสงฆ์สำรองไว้หนึ่งสำหรับเพื่อไว้แทนสำหรับหลักของเป็นสำหรับหลักของพระอารามในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะครับรายนามพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสำนักพระราชวังนั้นนะครับในเตียงสวดที่1จากวัดราชสิทธารามมีพระครูสิทธิวชระพานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนและพระปลัดประทวนชินวโสนะครับโดยเป็นการสวดทำนองที่สวดคือทำนองกะนะครับส่วนเตียงสวดที่2นั้นเป็นพระจากวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้แก่พระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิกอสุโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกุโรนะครับโดยใช้ทำนองสวดเลื่อนนะครับ
2: ซึ่งในลำดับนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้ให้พระสงฆ์สถาปกรนะครับซึ่งในรายนามของพระสงฆ์ในลำดับนี้จะประกอบด้วยพระธรรมวชิรานพระธรรมวชิรยานโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรยานวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระธรรมวชิรยะปฏิพานวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิรสุทธีวัดเทพศิรินทราวาสและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิรภรณ์วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับ
0: ดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์จำนวนรูปที่ได้นิมนต์เข้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาจำนวนนั้นครบทั้งสิ้นแล้วครับ47รูปครับในขณะนี้ทอดพระไตรในพระสงฆ์ตามรายนามที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ยังมีส่วนของเกร็ดต่างๆที่อยู่ในการพิธีนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลในการสวดพระพิธรรมนี่นะครับก็จะมีทั้งหลายส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกันในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: เมื่อพระสงฆ์ได้สรรพากรแล้วนะครับก็จะได้ครบทั้งสิ้น47รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้ทรงหลังทักษิโณทกครับ
1: ยะถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

อติเรกวัสสตังชีวัตุอติเรกวัสสตังชีวัตุอติเรกวัสสตังชีวัตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพ

ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สรรพกรถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วจะพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงฆ์ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาลำดับนี้ในส่วนของการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนั้นนะครับก็จะได้เริ่มต้นขึ้นในจังหวะนี้ไปจนเป็นเวลาทั้งสิ้นนะครับในการที่จะได้มีการสวดพิธีพระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ

0: นอกจากจะมีการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วนะครับก็จะได้มีการประคมย้ำยามมีกำหนด100วันขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่หน้าพระแท่นพระสวยตชัดนะครับที่พระพุทธรูปประจำบรรประสูตรนะครับนะทรงกราบนั้นเสด็จพระชำเนินผ่านผู้มาเข้าเฝ้าซึ่งก็จะได้มีในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุคณะองคมนตรีครับคณะผู้ที่มาเข้าเฝ้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะได้เสด็จพระชำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชดารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนาวดีดารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิรวัฒมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณนะครับทำโดยผู้มาเฝ้าในวันนี้ก็ได้ออกจากภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้ทรงพระนาโปรดเกล้าในการให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนครับรับพระทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย้ำยามกำหนด100วันซึ่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการนะครับตั้งแต่งตามที่ได้นำเรียนถึงพระกิตติยศได้พระทานดังสูงสุดแล้วนะครับและพร้อมกันในขณะนี้การประคมย้ำยามซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญถือว่าเป็นราชพระวินิจเก่าแก่อันเป็นเสมือนเสียงแห่งแผ่นดินที่ก้องกังวานอยู่คู่ราชสำนักไทยมาแต่โบราณเป็นการบรรเลงดนตรีไทยประกอบพระราชพิธีบรมศพหรือพระศพเพื่อเทอพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์และพระบรมสารีริกธาตุอีกทั้งยังเป็นสัญญาณแห่งเวลาบอกยามให้เหล่าเจ้าพนักงานได้รู้กำหนดแห่งหน้าที่ดังเสียงดนตรีที่ขับขานความเป็นระเบียบแห่งราชพิธีและจังหวะแห่งชีวิตในราชสำนักซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีการโปรดเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงจากทางกลุ่มริยางไทยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเข้าร่วมประโคมต่อจากวงสังแตรและกลองชนะเพื่อสืบสารขนบอันทรงคุณค่าที่เคยใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีชื่อปีพาทย์นางหงได้มาจากหน้าทับนางหงจังหวัดตีอันอ่อนช้อยดั่งได้รำของนางหงในห้วงเวหาประกอบด้วยวงนั้นจะประกอบด้วยปีชวาระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กกลองทัดและชิงซึ่งบรรเลงเพลงเรื่องนางหงที่เรียงร้อยด้วยบทเพลง5ท่อนได้แก่พราหมณ์เก็บหัวแหวนสาวสอดแหวนแสนสุดสวัสดิ์แมลงปอทองและแมลงวันทองทึ่งทุกท่วนทำนองล้วนเปี่ยมด้วยรสแห่งความอาลัยอันละเมียดละไมขั้นตอนการประโคมนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงมโหระทึกสังแตรฝรั่งและแตรงอนซึ่งบรรเลงเพลงสำหรับบทก่อนส่งต่อให้ปีฉไนเปิงและกรองชนะบรรเลงเพลงพญาโศกลอยลมเพลงแห่งความเศร้าสะเทือนที่เป็นดั่งลอยตามลมแห่งอาลัยเมื่อจบลงวงปี่พาทย์นางหงจึงขึ้นประโคมเพลงเรื่องนางหงปิดท้ายพระราชพิธีอย่างสง่างาม
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมนั้นเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะนะครับและได้รับพระราชทานนิตยพัฒน์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นนะครับเกิดขึ้นในสมัยใดนั้นไม่ได้มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแต่หากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็มีทั้งสิ้นด้วยกัน9วัดนะครับคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสเกตวัดมุรีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามและในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดมุรีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันเปลี่ยนจากวัดราชบูรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงครามวัดจักรวรรดิราชวาสและวัดประยุรวงศาวาสนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นั้นนะครับวัด พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้สวดทํานองกะครับสำหรับในส่วนของการกำหนดสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปจากตามพระอิสริยยศนะครับดังงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับละสี่รูปนะครับผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืน100วันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะโดยเรียกรวมกันว่าเป็นทำนองหลวงนะครับส่วนหลังจากที่มีการสวดพระพิธีธรรมแล้วมีการประโคมย่ำยามในงานพระศพด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนไทยที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเคยได้ยินคำว่าประโคมย่ำยามจากการที่มีเป็นตามราชประเพณีโบราณในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับก็เหมือนเป็นสัญญาณให้รู้ว่ากำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การประโคมย่ำยามในเวลาที่มีพระบรมศพหรือว่าพระศพราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับโดยมีกำหนดจังหวะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับในส่วนของนอกจากการประโคมย่ำยามนั้นนะครับจะเป็นการบอกเวลาแล้วยังจะเป็นการพูดถึงเรื่องของเครื่องประกอบพระอิสริยยศยังถือว่าเป็นเครื่องบอกเวลาแก่การที่มีการให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานประโคมนี้โดยมีการอาจรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียแต่โบราณนะครับโดยจะมีการกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจากเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับรูปแบบของการประโคมย่ำยามจะมีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบด้วยปี่ฉไหนกลองชนะสังแล้วก็แตรงอนนะครับต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงส์ร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของหลังจากสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับโดยในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเชื่อมโยงต่อด้วยมุกรสันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะครับเป็นอาคารทรงไทยยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวตัวอาคารทอดยาวตามทิศเหนือใต้นะครับเฉลียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอยู่ในระดับพื้นดินเฉลียงด้านทิศใต้ยกพื้นสูงนะครับต่อกับชานหน้าเรือนจันทร์แล้วก็ปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงครับในส่วนของหลังคานั้นเป็นหลังคาลด3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งเชิงชายเดิมพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่บรรทมของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในบางโอกาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เป็นสถานที่สำหรับชุมนุมสมาคมและพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการและข้าราชบริพารฝ่ายในและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพนวดีและเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตได้ส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีนะครับ
2: ครับครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของ
3: การถ่ายทอดเสียงนะครับ ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินนะครับทหารตั้งแถวกองเกียรติยศนะครับในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาณพระที่นั่งแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในการใช้นะครับในการประดิษฐานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานะครับซึ่งภายในพระที่นั่งภายในโถงนะครับครับซึ่งในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับทำกลางการเฝ้ารับเสด็จของทหารกองเกียรติยศนะครับในการนี้นะครับในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับ
4: ออกออกออก

0: านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกลัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกับเสด็จออกพร้อมด้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารนะครับในการเสด็จกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับและในช่วงสุดท้ายนี้ของการถ่ายทอดเสียงนะครับซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา2ช่วงนะครับโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มการถ่ายทอดเสียงในเวลา 15:40 นาทีในช่วงที่1ของการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นการเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยเคลื่อนขบวนมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับและในช่วงที่2นั้นเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครับในช่วงสุดท้ายครับบทกลอนถวายความอาลัยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาบทกลอนถวายความอาลัยนี้โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุดังนี้ครับวิปโยคเศร้าโศกซึ้งถึงสวรรค์ทูลกระหม่อมละสยามขันเสด็จฟ้าคืนสู่ทิพสถานอันสถานสถิตเดิมนามาโปรดมาเกื้อล่าครู่แล้วลับหายเหมือนสายฟ้าสว่างขึ้นแวบเดียวจิตผศกยังยึดเหนี่ยวนอบน้อมหวังพึ่งพระบารมิตรเที่ยวถนอมโลกเมื่อพระลับทุกหน้าย้อมย่อมน้ำตาเรียงพเดียงพระกุศลท่านสร้างเสมอมาประชุมกับกุศลประชาร่วมร้อยพระพัชรกิติยาภาภูลพระเกียรติเป็นประหนึ่งเพชรใหญ่สร้อยสว่างพื้นภูมิสยามเสมอเทินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นทีมงานถ่ายทอดเสียงนะครับประกอบด้วยทีมเทคนิคครับในการดูแลทั้งทีมทางการดูแลผู้บรรยายนะครับและทีมเทคนิคที่ดูแลห้องส่งและทางทีมผู้บรรยายนำทีมโดยคุณพิญโยรุ่งสมัยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทา อกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง

0: เสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกับพริบตาขยิบตา
10: แหมฉันนึกว่าความแตกเสียแล้วสิ
11: เรื่องอะไรเหรอ
10: เมื่อกี้นี้พี่เก่งกับพี่ก้อยช่วยกันห่อของขวัญคุณแม่เกิดเดินเข้ามาในห้องพี่เก่งหันไปเห็นเลยกระพริบตาให้พี่ก้อยพี่ก้อยเห็นพี่เก่งกระพริบตาเลยวิ่งไปหาคุณแม่ดึงมือคุณแม่ออกไปข้างนอก
11: ทำไมพี่ก้อยกับพี่เก่งไม่อยากให้คุณแม่อยู่ในห้องล่ะ
10: กลัวจะเห็นของขวัญนะสิวันนี้ยังไม่ใช่วันเกิดคุณแม่พี่เก่งกับพี่ก้อยตั้งใจจะให้ของขวัญคุณแม่พรุ่งนี้เลยกระพริบตาบอกพี่ก้อย
11: เขาไม่ได้เรียกกระพริบตาการกระพริบตาเป็นสัญญาณเขาเรียกว่าขยิบตากระพริบตาเป็นอาการที่หลับตาแล้วลืมตาอย่างเร็วกระพริบตาเป็นไปตามธรรมชาติส่วนขยิบตาเป็นการหยีตาอย่างจงใจต้องเกรงและทำนานกว่าเพื่อเป็นสัญญาณให้อีกฝ่ายกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝนทักษะอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมกลับสู่สังคม
1: คือพระองค์ท่านมองเห็นความสำคัญคือหมายว่าไม่ใช่ว่ากลุ่มพวกนี้เขาเป็นคนผิดหรืออะไรคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นชีวิตปกติได้เหมือนคนปกติได้ไม่น่ากลัวหรือว่าไม่มีอะไรนะครับคือพระองค์ท่านเป็นเปรียบเหมือนคนมีเมตตามองทุกคนแบบว่าเท่าเทียมแล้วก็ไม่แบ่งว่าคนนั้นเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ประทับใจจุดนี้
0: เช่นเดียวกับนางมนพรยิ่งยงเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งความสูญเสียในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งที่สะเทือนหัวใจคนไทย
2: เวลาฝนตกน้ำท่วมจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ท่านก็ได้ไปช่วยกันทำถุงยังชีพที่มูลนิธิองค์พึ่งพาน่ะนะที่ราช11แม่ก็ไปใช่แม่ก็ไป
0: ขณะที่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งยังคงเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: มาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
6: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชัน
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำครับออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสันนิเดชคิสเตชันครับเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราก็มีเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนะครับนำมาฝากเป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงสองของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกันนะครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์และก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับและติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมนะครับในระบบ FM ทั่วประเทศและทางองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและสามารถที่จะรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.gs ครับทางเครือข่ายองค์กรภาคีนะครับก็ parkifm.org www.parkifm.org และทางสถานีเด็กครับก็ www.sthanideck.com พิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับ sthanideck.com ก็รับฟังกันได้ทั้งรายการสดรายการออนไลน์นะครับท่านสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการไปออกอากาศนะเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
4: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
4: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
2: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
8: คิดสารดี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับฝนค่ะฝนเอ่ยทำไมจึงตกนั่นน่ะสิฝนเอ่ยทำไมถึงตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันร้องหรือเปล่าคะวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะการที่เกิดฝนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของวัฏจักรของน้ำกันไปบ้างแล้วเนาะตอนเด็กๆ เราก็จะจำกันได้ว่าก็คือน้ำเนี่ยนะคะความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆรวมตัวกันกลายเป็นเม็ดฝนแล้วเม็ดฝนก็หยดลงมาให้เรานั่นเองแต่ก่อนค่ะกว่าจะรู้ว่าจะเกิดฝนได้ดียังไงเนี่ยก็อาจจะพยากรณ์กันยากเดี๋ยวนี้นักอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถศึกษาแล้วก็ทราบได้ว่า การเกิดฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเราทราบมาว่าอนุภาคของไอน้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ค่ะจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้เมื่อนั้นล่ะค่ะเขาอ้วนเกินไปเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมคะแต่บางครั้งค่ะฝนตกก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้างบางครั้งก็อาจจะตกเป็นบริเวณแคบแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่ายังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนไหนนะคะที่เข้าใจการเกิดฝนได้อย่างสมบูรณ์นักค่ะฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินได้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอกว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยจะต้องไปเป็นเมฆก่อนคือก่อนที่จะเป็นฝนเราจะต้องมีเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าก่อนดังนั้นถ้าช่วงไหนที่ท้องฟ้าโปร่งโล่งไม่มีก้อนเมฆแน่นอนค่ะว่าอันนั้นคือมันจะไม่มีฝนทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะมีฝนมีเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมฆก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเมฆไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะทำให้ฝนตกได้ลองเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้ากันดูนะคะว่าเมฆบางชนิดทำให้เกิดฝนตกได้แต่เมฆบางชนิดก็ไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าไอน้ำเนี่ยมันจะกลั่นตัวรวมการกลายเป็นเมฆใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อมีอนุภาคกลั่นตัวเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอและไอน้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นค่ะรวมกันทำให้เห็นเป็นเมฆเมฆจะกลั่นตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัวค่ะหรือว่าเม็ดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝนค่ะสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งฝนหิมะละอองหรือว่าลูกเห็บซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าน้ำฟ้าค่ะคือมันเป็นน้ำที่หยดมาจากฟ้าเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งจะเป็นน้ำฝนก็ได้จะเป็นหิมะก็ได้จะเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะการที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือว่าเป็นหิมะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศค่ะว่าอุณหภูมิของอากาศเราร้อนหรือเย็นแค่ไหนลักษณะของหิมะเนี่ยจะเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆค่ะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะแต่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะคือหิมะหรือว่าผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นลักษณะหกเหลี่ยมค่ะซึ่งถ้าคิดไม่ออกนะคะลองนึกถึงการ์ตูนเรื่องฟรอสเซนค่ะที่เอลซ่าเนาะอันนี้ค่ะเราจะเห็นผลึกของก้อนน้ำแข็งซึ่งผลึกของน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่โดยมากแล้วจะเป็นหกเหลี่ยมแต่อาจจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะน้ำฟ้าจะต้องเกิดจากเมฆถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ้าแต่เมื่อมีเมฆก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำฟ้าเสมอไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมฆมีหลายชนิดเมฆบางชนิดลอยอยู่บนท้องฟ้าเฉยๆค่ะไม่ตกลงมามีเมฆบางชนิดค่ะที่จะทำให้เกิดน้ำฟ้าได้ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่ออากาศเย็นลงไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกนะคะเมฆหรือหมอกก็คือเม็ดน้ำเล็กๆค่ะซึ่งมีไอ้น้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำเช่นอนุภาคเกลือนะคะเราจะเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่าอนุภาคกลั่นตัวอนุภาคแบบนี้จะมีอยู่ในธรรมชาติค่ะมีความสำคัญในการช่วยทำให้ไอ้น้ำกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกได้ง่ายขึ้นคือถ้าไม่มีอนุภาคกลั่นตัวเนี่ยไอ้น้ำจะเปลี่ยนเป็นหมอกหรือว่าเป็นเมฆได้ยากค่ะทีนี้เมฆเนี่ยประกอบด้วยเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็กมากเมื่อขนาดยังไม่โตพอค่ะเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอยอยู่ในบรรยากาศค่ะเนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นในแนวตั้งนะคะคอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมาซึ่งเจ้าเม็ดเมฆเนี่ยนะคะก็จะขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็จะไม่ตกลงมาจะลอยอยู่ทีนี้พอเขารวมตัวกันค่ะเขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะทำให้เขาตกลงมาจากเมฆตามธรรมดาแล้วค่ะเม็ดฝน1เม็ดนะคะจะเกิดจากการรวมกันของเม็ดเมฆที่รวมกันมากกว่า1ล้านเม็ดแต่เรื่องนี้นะคะก็ดูจะยังมีปัญหาค่ะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะรวบรวมว่าเอ๊ะแล้วเม็ดเมฆเป็นล้านเม็ดจะรวมเป็นเม็ดฝน1เม็ดได้ยังไง นักวิทยาศาสตร์เลยได้แบ่งทฤษฎีใหญ่ๆจากการรวมตัวกันของเม็ดเมฆนะคะไว้เป็น2วิธีคือการชนกันแล้วรวมกันการจับรวมกันหรือว่าวิธีของฝนเขตร้อนนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อนหนึ่งมีเม็ดเมฆขนาดหลายๆขนาดค่ะเม็ดเมฆขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเม็ดเมฆขนาดเล็กจึงชนเอาเม็ดเมฆขนาดเล็กเข้ามานะคะมารวมตัวกันเมื่อเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมาชนกันก็เกิดการรวมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองพฤติการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะจนเกิดเม็ดน้ำที่ใหญ่มากๆและเม็ดน้ำใหญ่ๆก็จะแยกกันออกมาเกิดกรรมวิธีซ้ำๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทำให้เกิดฝนตกมากได้อันนี้เป็นลักษณะของการเกิดฝนในโซนร้อนซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาค่ะแต่อีกหนึ่งกรรมวิธีคือผลึกน้ำแข็งอันนี้ฝนจากแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมฆที่มีไอน้ำและผลึกน้ำแข็งแล้วก็น้ำปนกันอยู่ซึ่ง3สภาวะนี้นะคะอยู่ในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเราจะเรียกน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาว่าน้ำซุปเปอร์คูลค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะทีนี้เมื่อไอน้ำผลึกน้ำแข็งและน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศารวมอยู่ด้วยการในสภาวะที่มันไร้เสถียรภาพมันไม่มั่นคงเพราะว่าความดันไอน้ำของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอน้ำของผลึกน้ำแข็งฉะนั้นไอน้ำจะกลั่นตัวลงมาบนผลึกน้ำแข็งทำให้ผลึกน้ำแข็งมีเม็ดโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศาก็ระเหยไปเป็นไอน้ำก็เกิดกรรมวิธีนี้ซ้ำเรื่อยๆนะคะจนผลึกน้ำแข็งใหญ่โตขึ้นตกลงมาเป็นหิมะถ้าตกลงมาในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาหิมะก็ละลายค่ะก็คือเจ้าผลึกน้ำแข็งเนี่ยก็ละลายกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่า Bergeron Fin Descent ค่ะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าอ๋อมันเกิดจากผลึกน้ำแข็งนะแล้วก็ตกลงมาทีนี้เราก็จะพอจะสรุปได้ว่าการกลั่นตัวของไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นหมอกเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอนุภาคการกลั่นตัวแล้วเกิดฝนหรือว่าน้ำฟ้าโดยต้องอาศัยเมฆขนาดใหญ่หรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะในการที่จะทำให้เกิดฝนได้นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฝนเป็นฝนละอองเป็นหิมะหรือเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมาในลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่นั้นๆ นะคะโดยหยาดน้ำฟ้าจะต้องมาจากเมฆอย่างที่เราบอกไปแต่ไม่ใช่เมฆทุกก้อนที่จะมีหยาดน้ำฟ้าเมฆบางก้อนมีหยาดน้ำฟ้าค่ะและเมฆบางก้อนก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ซึ่งเป็นสภาวะที่เลวร้ายนะคะก่อตัวจากก้อนเมฆชื่อคิวมูลัสค่ะในสภาพอากาศที่เป็นแบบไม่มีเสถียรภาพนะคะคือก็จะส่งผลทำให้ก้อนเมฆเนี่ยนะคะกลายเป็นฝนได้นั่นเองค่ะฝนนะคะถึงแม้จะดูเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดานะคะแต่ฝนหรือว่าน้ำฟ้าลักษณะนี้นะคะก็มีผลทำให้เกิดทั้งเรื่องของทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อการบินหรือบางครั้งนะคะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆตามมาด้วยได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการฝนเพื่อเพิ่มน้ำให้กับธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นแล้วต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสมดุลกันนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะกับเรื่องราวของการเกิดฝนหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: คิดสาระดี
7: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
8: ได้จ้า
9: เอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
2: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้างผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความ

0: ราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: นี่ครับอยู่กับพี่ต้อยขนชาติดาสาครับวันนี้ก็วันนี้ชวนน้องๆนะตัวแทนคนรุ่นใหม่ครับเนื่องจากว่าเรากทม.เราเมืองหลวงของประเทศไทยจะมีผู้ว่าคนใหม่ตอนนี้สมัครกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็หาเสียงกันวันนี้มาฟังมุมมองของเด็กๆและเยาวชนคนรุ่นใหม่กันบ้างครับว่าเขาคิดอย่างไรเขามีความฝันอยากจะเห็นเมืองกทม.เป็นอย่างไรนะวันนี้ผมเชิญตัวแทนเยาวชนครับเป็นตัวแทนเยาวชนนะครับสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับและเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะบางคนหลายคนสามารถเลือกตั้งได้นะหลายคนเลือกตั้งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเป็นกระบอกเสียงสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ไปเลือกได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาครับว่าส่องนโยบายของว่าที่ผู้ว่ากทม.นะครับวันนี้จะร่วมพูดคุยกันนะครับก็มีคนแรกนะครับก็คือน้องอัครพลแสงอรุณครับหรืออัสโมประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับคนที่2น้องพิต้านะครับนางสาวปวาริสาด่านทำรงกุลนะเป็นรองประธานสภาเด็กและชนกรุงเทพมหานครคนที่3นะครับน้องเวฟครับนายกิติกวินพิมพ์วันนะฮะเป็นรองประธานสภาเด็กและชนกรุงเทพมหานครและโฆษกสภาอีก1ท่านนะน้องบอสนะเป็นโฆษกสภาเด็กและชนนะครับน้องบอสสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับทั้ง4คนอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
4: วันนี้เจอประธานสภาเจอรองประธานสภาและเจอโฆษกวันนี้เต็มที่นะเป็นเวทีที่ต้องจะพูดน้อยที่สุดวันนี้ในเวลาถึง3ทุ่มนะเรามีเวลาจำกัดนะครับรายการสดพร้อมกันนะครับก่อนอื่นให้แต่ละท่านให้แต่ละคนแนะนำตัวก่อนได้เสียงจริงตัวจริงอ่ะเอาเริ่มประธานสภาก่อนนะครับเชิญครับ
7: ได้ครับผมสวัสดีอีกรอบนึงนะครับผมอัสโมครับผมอัครพลแสงอรุณครับผมเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับ
4: ครับคนที่2ครับรองประธานครับเชิญครับ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็พิต้าค่ะปวาริสาดานธำรงกูลนะคะรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครกำกับดูแลสำนักป้องกันปัจจัยเสี่ยงและพิทักษ์สิทธิ์ค่ะ
4: น่าสนใจครับคนต่อไปครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเว็บโซนครับนายกิติกวินพิมพ์วันครับผมเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับตอนนี้กำกับสำนักประธานนั่นเองครับผมช่วยพี่อัตโมดูแลอีกทีนึงฮะ
4: ครับครับเชิญครับบอสครับ
10: สวัสดีครับบอสนะครับสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยโฆษกและผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับปัจจุบันก็ช่วยกำกับดูแลสำนักสื่อสารองค์กรครับ
4: นะครับวันนี้ทั้ง4เดี๋ยวนะมีใครหลุดไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวนะ1 2 3 4โอเคเดี๋ยวนะครบแล้วพี่ต้อยนี่ใหญ่โอเคตอนนี้ครับครับคำถามแรกครับวันนี้นะเราจะเลือกผู้ว่าวันที่ไหร่นะ28นี้ใช่ปะ28มิถุนายนนี้นะครับถ้าพูดถึงน้องๆ นะครับวันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากเห็นกรุงเทพเป็นยังไงคำถามแรกเลยนะคำถามแรกเลยนะวันนี้คนรุ่นใหม่กรุงเทพเนี่ยนะอยากเห็นกรุงเทพจากนี้ไปในมุมมองของเราเอาใครก่อนอาสาวสวยก่อนแล้วกันนี่มีสวยอยู่คนเดียวกีต้าครับเราอยากเห็น
8: ไม่ค่ะประธานนะคะ
4: ครับเริ่มต้นด้วยคำถามก็ได้ครับวันนี้นะอยากจะบอกอะไรอยากจะบอกอะไรกับผู้สมัครกทม.ก่อนทั้ง14ท่าน14เบอร์ให้ประธานก่อนก็ได้อาเชนครับคำถาม
7: ได้ครับผมก็อยากจะฝากบอกผู้ลงสมัครผู้ว่าทั้ง14เบอร์นะครับก็ให้ตั้งใจน้องในการแบบหาเสียงแล้วก็เรียกได้ว่าทำคะแนนจากเด็กและเยาวชนนะครับผมเพราะว่าก็รอติดตามนโยบายเด่นโดนใจเยาวชน นะครับผมว่าจะมีนโยบายไหนบ้างที่ออกมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือว่าพัฒนาศักยภาพของเยาวชนครับผมประมาณนี
4: ้นะเราเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดเราจะถามแต่ละคำถามคือหนึ่งคนพอนะดังนั้นเนี่ยแต่ละคนจะมีคำถามไม่เหมือนกันยกเว้นนะคราวนี้ถ้าพูดถึงปัญหาของวัยรุ่นกรุงเทพนะเด็กและเยาวชนกรุงเทพกำลังเผชิญอะไรบ้างครับและอยากให้ผู้ว่าคนใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหามากที่สุดนะใครจะตอบเอาพี่ต้าแล้วกันนะคำถามนี้ครับเชิญครับ
8: ค่ะก็พี่ต้ามองว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้นะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยต่างจากหลากหลายครั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้แข่งกันแค่ว่าผู้สมัครท่านไหนคือผู้สมัครที่มีนโยบายเยอะกว่าใครอะค่ะแต่ว่าเราแข่งกันที่นโยบายที่พิสูจน์แล้วกับความคาดหวังที่ยังมีต่อการเปลี่ยนแปลงฝั่งหนึ่งก็คืออาจารย์ชาชาติถูกไหมคะที่มีข้อได้เปรียบว่าจะเป็นผู้ว่าคนก่อนเนาะก็สามารถประชาชนก็ยังสามารถประเมินผลงานได้จริงว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ย เรื่องทางเท้าดีขึ้นไหมหรือว่าเรื่องสวนสาธารณะหรือเรื่องที่เป็นกระแสก็คือในเรื่องของทราฟฟี่ฟองดูที่เอามาใช้แล้วก็การจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแผ่นดินไหวตึกถล่มถนนยุบทำได้ดีแล้วหรือยังแต่อีกฝั่งนึงค่ะก็มีผู้ท้าชิงเนาะจากหลากหลายพรรคการเมืองเลยแล้วก็กลุ่มอิสระด้วยค่ะที่พยายามจะเสนอภาพว่ากรุงเทพเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้มากกว่านี้กรุงเทพอาจจะสามารถดีกว่านี้ได้โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการหรือการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในครั้งนี้ค่ะก็มองว่าหลายๆท่านเนี่ยเริ่มขยับนโยบายไม่ใช่แค่แก้ปัญหาแต่ก็มีการพูดถึงในเรื่องของอนาคตของเมืองเข้ามาด้วยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาร์ทซิตี้เนาะสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการนำ AI มาใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคำถามสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็คือคนกรุงเทพพอใจกับทิศทางการดำเนินงานในปัจจุบันแล้วหรือยังสิ่งที่ประชาชนควรพิจารณาต่อค่ะไม่ใช่แค่ว่านโยบายของใครฟังดูดีแต่เราก็ต้องมามองด้วยว่านโยบายนั้นเนี่ยทำได้จริงไหมเราจะวัดผลนโยบายนั้นยังไงสามารถแก้ไขปัญหาที่คนกรุงเทพกำลังเจอได้อยู่จริงไหมแล้วก็เด็กและเยาวชนที่เป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตของประเทศเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากนโยบายนั้นๆค่ะ
4: แล้วมีประเด็นไหมที่อยากจะฝากปัญหาที่จะต้องเข้ามาแก้อันดับแรกเลย
8: ปัญหาแรกเลยที่คิดว่าผู้ว่าควรที่จะแก้ก็คือในเรื่องของความเป็นอยู่ค
4: ่
8: ะ
4: ความเป็นอยู่นะอันนี้ต้องให้ชีวิตดีขึ้นนะครับอันนี้พี่ไปถามน้องบอสเล็กสุดน้องบอสเล็กสุดคือยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งนี่นะวันนี้หลายคนมองว่ากรุงเทพเป็นเมืองของผู้ใหญ่เนาะคราวนี้ในบอสคิดว่ากรุงเทพเองเนี่ยเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนบ้างไหมผู้ว่ากทม.ควรจะต้องนึกถึงเด็กยังไงบ้างจริงครับ
10: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองหลวงเนาะนะครับแล้วก็สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเองก็เป็นสภาเด็กและเยาวชนที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรุงเทพมหานครถือได้ว่ามีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆจากผู้ว่าตั้งแต่หูยนานมากๆแล้วนะครับผมมองว่ามีการเติบโตแล้วก็มีการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการที่จะร่วมให้คำปรึกษาต่างๆมีเขาเรียกว่าถ้ามองเป็นกราฟเนี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีพัฒนาการที่มากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราได้ผู้ว่าท่านใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็เป็นคนที่คิดประชาชนคิดว่าดีที่สุดแล้วคนที่ประชาชนคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วผมมองว่าคนคนนี้ครับจะช่วยพัฒนาให้สภาเด็กและเยาวชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นในกรุงเทพมหานครแห่งนี้มากขึ้นครับ
4: นะมาคำถามที่นะมาที่เซฟสุกนะในฐานะที่เป็นรองประธานสภาเด็กด้วยนะมีคำถามว่าในมุมมองของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

0: เมืองที่ดีมากๆค่ะแล้วก็
1: ครับ
0: เป็นสัญญาณที่ดีด้วยว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ส่งเสียงแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ถูกรับฟังมากขึ้นจริงๆค่ะ
1: อืมของเว็บโซนไปคุยกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้ความสำคัญยังไงไปมาคนอยู่คนอยู่กทมเฮ้ยฉันจะไปแน่นอนการแน่นอน28นี้เป็นไงบ้างครับเสียงจากเพื่อน
2: ต้องตอนไปคุยกับเพื่อนๆนะฮะคือหลากหลายกลุ่มมากทั้งน้องท
1: อ
2: ี่
1: ื
2: ยั
1: ม
2: งเลือกไม่ได้กับน้องที่เลือกได้แล้วครับผมเนี่ยเรามาดูสองกลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกค
1: ค
2: ื
1: ร
2: อ
1: ับ
2: เลือกไม่ได้เขาก็มาบอกว่าเนี่ยหนูอ่ะหนูชอบมากเลยหนูชอบนโยบายที่เขาเวลาเขาออกมาสื่อสารหรือออกมาให้โซเชียลมีเดียเขามาให้ความสําคัญหนูชอบมากเลยแต่น่าเสียดายหนูไม่สามารถเลือกได้แต่เดี๋ยวหนูไปบอกเหมือนน้องบอสเลยที่วิกที่แล้ว
1: คร
2: ท
1: ั
2: ี
1: บ
2: ่เราได้น้อง
1: คร
2: บ
1: ั
2: อ
1: บ
2: สได้พูดออกมาเดี๋ยวหนูจะไปบอกพ่อกับแม่เลือกนะให้แบบอันนี้นะหนูจะไปกรอกหูเขาให้เลือกคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราไปดูในตัวเยาว์เด็กและเยาวชนเนี่ยหรือเยาวชนน่ะที่สามารถเลือกได้แล้วเขาก็เริ่มมีการวิเคราะห์หรือว่าให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในกรุงเทพเขาเป็นคนที่โดนผลกระทบเขารู้สึกว่าสภาพแวดล้อมของเขาจะเป็นยังไงแต่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยต้องเป็นเซฟโซนของเขาต้องเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเนี่ยฉันไม่ได้ต้องการฉันไม่ต้องกลัวตึกสูงฉันไม่ต้องกลัวสิ่งที่มันไม่มีอำนวยความสะดวกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เยาวชนที่สามารถเลือกได้แล้วเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะมีการถกเถียงจริงๆต้องพูดก่อนนะครับว่าผู้สมัครทั้งทุกเบอร์เลยนะครับเด็กเยาวชนก็คิดแตกต่างกันต้อง
1: อื
2: เร
1: ม
2: ียนตามตรงเลยครับว่าคิดแตกต่างกันมากบางคนก็รู้สึกว่าคนนโยบายของคนนี้เด็ดขาดแบบนี้ของคนนี้รู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้เด็กและเยาวชนก็เลยมีความหลากหลายในทางความคิดครับผมก็ต้องเรียนตามต
1: แต
2: ร
1: ่
2: ง
1: ว่า
2: จ
1: ให
2: า
1: ้
2: ก
1: คว
2: ท
1: าม
2: ี่
1: สําคัญว่าอยากไปใช้สิทธิ์นะถึงแ
2: ใ
1: ม
2: ช
1: ้ว
2: ่
1: ่าอาย
2: ค
1: ุ
2: รั
1: ไ
2: บ
1: ม่ถ
2: ใ
1: ึ
2: ช
1: ง
2: ่
1: ก็นะสนใจมากขึ้
2: ใช
1: น
2: ่
1: บอสเป็นไงบ้างครับคุยกับเพื่อนๆครับ
3: ก็ที่ลองซาวเสียงเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายเสียงเนาะนะครับเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกดีใจก็คือคนกรุงเทพเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นคนกรุงเทพ
1: คร
3: ม
1: ั
3: ี
1: บ
3: ช้อย14เบอร์ครับเรามีถ้าเปรียบเป็นขออนุญาตเปรียบเป็นของนะครับเราไม่ได้มีแค่ว่าของเบอร์หนึ่งกับของเบอร์สองเราจะเลือกเบอร์ไหนตอนนี้เรามี14ตัวเลือกเรามี14ช้อยดังนั้นเนี่ยความคิดเห็นของแต่ละคนก็จะเปิดกว้างมากคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนู้นเป็นอย่างนี้เราก็จะมีการเปรียบเทียบเพื่อหาคนที่ดีที่สุดดังนั้นนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่าที่เราจะสามารถเลือกตั้งได้เราไม่สามารถเลือกตั้งได้แน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้โดนเลือกเราจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครนึกออกไหมครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เลือกแต่กฎที่ออกมาจากกรุงเทพมหานครหรือนโยบายต่างๆเอฟเฟกต์กับเราแน่นอนดังนั้นเด็กและเยาวชนตอนนี้ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งมากๆเขาบอกเพื่อนผมบางคนบอกว่าผู้ใหญ่คนไหนไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเขาขอสวมรอยแทนเขาขอไปแทนนะครับบางคน
1: ได้ไหมเห็นไหมได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหม
3: ขอไปแทน
1: ได้ไหมนะ
3: นะครับดังนั้นก็อยากจะฝากผู้ใหญ่นิดนึงนะครับฝากถึงผู้ใหญ่ที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้ตอนนี้เด็กเล็กวัยชนให้ความสำคัญมากดังนั้นก็อยากจะฝากไปถึงผู้ใหญ่ว่าอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับเพราะว่าเด็กเล็กวัยชนอย่างเราก็ต้องการสิทธิ์ของท่านเหมือนกันนะครับดังนั้นก็อยากให้ท่านเนี่ยรักษาสิทธิ์ของท่านเลือกใครเราไม่ว่ากันเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพของท่านแต่อย่างน้อยขอให้ได้เสียงของท่านเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยครับ
1: อืมใช่เพราะจากผลโพหลายสำนักบอกว่าจะมีประมาณ 30% นะที่แบบยังไม่รู้จะเลือกใครซึ่งไอ้ 30% นั้นนะถ้าออกมาจริงๆนะทำให้พลิกโผได้นะครับอาจจะมาคือใครจะนำหนึ่งแต่ว่า 30% นี้เปลี่ยนป๊อปเนี่ยจบเหมือนกันนะครับดังนั้นอย่าประมาทนะอ่ะคราวนี้พูดถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนละ

0: ังไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับผ
1: คร
0: ม
1: ับ
0: บางทีอาจจะยังไม่เข้าถึงตัวนโยบายบ้างหรือว่าเขาอาจจะเก็บไว้อยู่อาจจะแกยังกักไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็จะม
1: อะ
0: ี
1: ไรนะยัง
0: ผู
1: ก
0: ้
1: ัก
0: ส
1: อยู่
0: ม
1: เห
0: ั
1: ร
0: คร
1: อเดี๋ยวนะจะเลือกตั้งอยู่แล้วยังกักอยู
0: ค
1: ่ใช่ไหม
0: คิดว่าที่ยังไม่เห็นที่ยังไม่เห็นผมก็คิดว่ายังเขายังกักอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่
1: ค
0: าร
1: ับ
0: บางผู้สมัครนะครับเราพยายามดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ายังหาไม่เจอเรื่องนโยบายอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แต่ว่า
1: ครับ
0: ผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีนโยบายออกมาที่รู้สึกว่าตอบโจทย์กับคนกรุงมากยิ่งขึ้นเนาะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเราครับผม
1: ยกตัวอย่างเลยไหมเราวันนี้เอานี้ขออนุญาตในช่วงนี้เราส่องนโยบายเลยนโยบายเบอร์ไหนที่แบบโดนใจวัยรุ่นเลยเอาวันนี้เราให้เห็นชัดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นการบ้านสําหรับเบอร์อื่นๆใช่ไหมวันนี้14ท่านมีนโยบายไหนบ้างที่คิดว่ามันโดนใจวัยรุ่นอย่างพวกเราแล้วเราต้องโอ้โหน่าสนใจมากเมืองกรุงเทพจะพัฒนาขึ้นถ้าเลือกเบอร์นี้มีไหมให้หาประธานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเห็นพี่ตาขยับแล้วแต่ว่าให้เดี๋ยวประธานก่อนครับใช่อันโม
0: ได้
1: ครั
0: ค
1: บ
0: รับผมก็สำหรับอัสโมนะครับคิดว่าเป็นเบอร์เก้าครับผมใช่
1: อา
0: เป
1: จ
0: ็
1: าร
0: น
1: ย์ชาติใช่ไหม
0: อาจารย์ชา
1: เป็
0: ต
1: น
0: ิ
1: ไง
0: ใช่ครับผม
1: เป็นยังไงบ้
0: ท
1: า
0: ี
1: ง
0: ่ไป
1: ครับ
0: ดู250น
1: ค
0: โ
1: ร
0: ย
1: ับ
0: บายบวกๆของอาจารย์นะครับผมก็จะมีแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจนครับผมว่า
1: ครับ
0: เรื่องของผู้สูงอายุเองหรือว่าเรื่องของบ้านพักเด็กเองรวมไปถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนต่างๆครับผมที่อาจารย์พยายามคิดนโยบายเนาะให้ตอบโจทย์กับคนกรุงมากยิ่งขึ้นครับผมทําให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยแบบมันค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้แหละมันน่าจะเริ่มตอบโจทย์กับเด็กและเยาวชนอย่างเราอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เห็นมาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: พี่
0: ผ
1: ต้
0: ม
1: าล่ะพรรคประชาชนเบอร์อะไรนะเบอร์10ป่ะใช่ไหมเป็นยังไงหรือว่าใครจะดูพรรคประชาธิปัตย์คือได้ผู้พักนะอันนี้เราคุยกันทั้งหมดเลยว่าวันนี้เราคุยกันอย่างน้อยเนี่ยให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรเกี่ยวกับห้องกับเด็กและเยาวชนแล้วว้าวมากบอสบอ
2: ค
1: ก
2: ่
1: ไ
2: ะ
1: ด้เล
2: ก
1: ยน
2: ็
1: ะคร
2: ร
1: ั
2: ู
1: บ
2: ้
1: เช
2: สึ
1: ิญ
2: ก
1: ครั
2: ว
1: บ
2: ่าอย่างของพรรคประชาชนเองอะค่ะดร.โจชัยวัฒน์เบอร์10เนา
1: ค
2: ะ
1: รับ
2: เราได้เห็นนโยบายที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเราเนาะมีขนส่งสาธารณะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาในจุดนี้อะค่ะถ้าเกิดว่านํารถไฟฟ้ามาเชื่อมต่อกันหลายๆสายหรือว่าอาจจะมีรถเมล์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรือก็ได้เรือของแสนแสบในคลองหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าพัฒนาให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากขึ้นอาจจะเพิ่มสิทธิ์ในการให้เด็กเนี่ยสามารถขึ้นฟรีเด็กนักเรียนอะไรเงี้ย
1: อันน
2: ค
1: ี้
2: ่ะ
1: นโยบายเขาระบุไหมระบุไหมบอกว่าเด็กฟรีมีไหมมีใครมีนโยบายไหนบ้าง
2: ยังไม่เห็น
1: ยังไม่เห็นนะอันนี้เดี๋ยวเรานี่เรามาส่องนโยบายเนาะอันนี้เราไม่ฝากเขามาส่องเลยว่ามีไหมตกลงทั้ง10เบอร์14เบอร์เนี่ยมีไหมบอกว่าเด็กและเยาวชนนักเรียนขึ้นฟรีมีไหม
2: ยังไม่เห็น
1: ไม่เห็น
0: ย
1: ัง
0: ครับผม
1: ยังไม่เห็นนะมีอะไรบ้างที่ว้าวบอสคิดว่า14ท่านเนี่ยมีอะไรที่โดนใจวัยโจมากนโยบายผู้ว่ากทมรอบนี
3: ้โอ้สำหรับบอสตอนนี้ก็มองในมุมที่ยังเป็นกลางๆอยู่ครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยความที่ต้องยอมรับตรงๆนะว่าวุฒิภาวะผมไม่ได้ถึงขนาดคนที่เลือกตั้งได้แล้วแต่ว่าคนที่น่าสนใจหลายๆท่านนะครับก็ตั้งแต่เบอร์หนึ่งมาก็คือหม่อมหลวงกสิวัฒน์เกษมศรีซึ่งท่านก็เคยเป็นรัฐบาลถ้าจำไม่ผิดนะครับนึกออกไหมครับแล้วก็เรามีทั้งคุณอนุชาบุรพชัยศรีนึกออกไหมครับเรามีผู้สมัครอิสระอีกหลากหลายท่านนัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งลงในนามอิสระมีท่านชัยวัฒน์ก็คือดร.โจจากพรรคประชาชนเรามีพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็เคยเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงเนาะท่านเคยเป็นผู้ชาการตำรวจนครบาลเราโอ้โหเรามีหลากหลายท่านมีหลากหลายด้านดังนั้นผมมองว่าแต่ละท่านความโดดเด่นนโยบายหลักที่ชูแตกต่างกันความถนัดของผู้ว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันอันนี้คือออกมาจากโรงงานเดียวกันครับแต่อันเนี้ยด้วยความที่ผู้ว่าแต่ละท่านเนาะเก่งกันคนละด้านดังนั้นสิ่งนึงที่ผมมองนอกจากตัวผู้ว่านอกจากตัวนโยบายแล้วก็คือทีมคณะทำงานของแคนดิเดตผู้ว่าหรือที่ปรึกษาผู้ว่าแน่นอนครับผู้ว่าไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดผู้ว่าไม่จำเป็นเลยที่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดถามอะไรฉันตอบได้หมดไม่จำเป็นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเป็นแรงสำคัญที่อยู่ด้านหลังเขาคือทีมที่ปรึกษาทีมคณะทำงานที่เขาพร้อมที่จะผลักดันมีความรู้ความสามารถที่จะผลักดันนโยบายต่างๆให้กับผู้ว่าราชการคนต่อๆไปได้มากแค่ไหนให้กับ

0: ในเด็กของเขาได้มากแค่ไหนผู้ว่าราชการเป็นกลไกสําคัญครับเป็นกุญแจสําคัญเป็นจิ๊กซอว์ตัวสําคัญแต่ผมมองว่าผู้ว่าคนเดียวไม่สามารถทําได้ทุกเรื่องคณะทํางานก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าจะพิจารณานอกจากจะฝากนโยบายแล้วอยากจะฝากให้พิจารณาถึงเบื้องหลังเนาะก็คือทีมคณะทํางานทีมที่ปรึกษาของแคนดิเดตแต่ละท่านซึ่งบางท่านก็เปิดออกมาแล้วเนี่ยมั้ยครับอย่างพรรคประชาชนหรือว่าทางของทีมผู้ว่าชาติก็เปิดออกมาแล้วว่ามีใครบ้างแต่ละคนเราก็ไปสามารถขยายต่อได้ว่าแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญมีความถนัดด้านไหนดังนั้นอันนี้ก็อยากให้เป็นอีกหนึ่งช้อยส์อีกหนึ่งจุดที่อยากจะให้
1: ใจใช
0: ่ไหมพี่ๆเนาะหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านลองไปดูว่าเนี่ยเรายังมีจุดๆนี้เรายังมีตรงเนี้ยหรือว่าทีมที่เป็นทีมทำงานของแคนดิเดตเนี่ยเป็นอีกจุดนึงที่ผมว่าเราน่าติดตามครับ
1: ดังนั้น14ท่านนะครับผู้ว่าที่ผู้สมัครนะครับท่านใดยังไม่เปิดที่ปรึกษาไม่เปิดหลังบ้านนะไม่แน่นะอันนี้ต้องเปิดนะวันนี้เปิดต้องเปิดทุกคันคนแล้วนี่คือเสียงจากเด็กนะ
2: เสียดายเวลาช่วงนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็มา2นโยบายผู้สมัครผู้ว่ากทมปี69นะครับนโยบายโดนใจวัยรุ่นคนรุ่นใหม่โดยสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับติดตามกันต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
3: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
4: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
5: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
6: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ

0: สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวจากนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กร่วมกับนักข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมโครงการเด็กอาสาสร้างชื่อผลิตรายการโทรทัศน์เด็กประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึง18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สถานีเด็กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กจบข่าวเด็กชายรุธฟ้าเดชเลขอบคุณครับ
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับ
2: 24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: สารโซเดียมไนตรายเป็นสารเคมีที่มักใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารประเภทสารกันบูดและสารเร่งสีในเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมกุนเชียงและแหนมสารนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่หากร่างกายได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปจะอันตรายถึงชีวิตอันตรายต่อร่างกายคือภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลันโซเดียมไนตรายจะทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อาการเบื้องต้นวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอาการรุนแรงผิวหนังปากและเล็บเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำหายใจเหนื่อยหอบชักหมดสติและนำไปสู่การเสียชีวิตข้อควรระวังและการป้องกันข้อกำหนดกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ผสมไนตรายในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้ไม่เกิน80มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมหลีกเลี่ยงสีแดงสดผิดธรรมชาติไม่ควรเลือกบริโภคอาหารแปรรูปที่มีสีแดงหรือสีชมพูสดใสจนเกินไปสังเกตฉลากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอย.และระบุเลขสารระบบอาหารที่ชัดเจนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
6: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
7: นี่เธอดูเครื่องหมายมอ.นี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอ.ปลอมหรือเปล่า
6: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอ.มีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอ.ก.ส.อยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME
8: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สารโซเดียมไนไตรด์เป็นสารเคมีที่มักใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารประเภทสารกันบูดและสารเร่งสีในเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมกุนเชียงและแหนมสารนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่หากร่างกายได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปจะอันตรายถึงชีวิตอันตรายต่อร่างกายคือภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลันโซเดียมไนไตรด์จะทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อาการเบื้องต้นวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอาการรุนแรงผิวหนังปากและเล็บเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำหายใจเหนื่อยหอบชักหมดสติและนำไปสู่การเสียชีวิตข้อควรระวังและการป้องกันข้อกำหนดกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ผสมไนไตรด์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้ไม่เกิน80มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมหลีกเลี่ยงสีแดงสดผิดธรรมชาติไม่ควรเลือกบริโภคอาหารแปรรูปที่มีสีแดงหรือสีชมพูสดใสจนเกินไปสังเกตฉลากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอย.และระบุเลขสารระบบอาหารที่ชัดเจนจบข่าวเยาวรักษ์ไซคัมศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
5: เธอดูเครื่องหมายมอกรนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอกปลอมหรือเปล่า
4: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอมีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอกส อยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สารโซเดียมไนตรายเป็นสารเคมีที่มักใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารประเภทสารกันบูดและสารเร่งสีในเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมกุนเชียงและแหนมสารนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่หากร่างกายได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปจะอันตรายถึงชีวิตอันตรายต่อร่างกายคือภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลันโซเดียมไนตรายจะทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อาการเบื้องต้นวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอาการรุนแรงผิวหนังปากและเล็บเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำหายใจเหนื่อยหอบชักหมดสติและนำไปสู่การเสียชีวิตข้อควรระวังและการป้องกันข้อกำหนดกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ผสมไนตรายในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้ไม่เกิน80มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมหลีกเลี่ยงสีแดงสดผิดธรรมชาติไม่ควรเลือกบริโภคอาหารแปรรูปที่มีสีแดงหรือสีชมพูสดใสจนเกินไปสังเกตฉลากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอย.และระบุเลขสารระบบอาหารที่ชัดเจนจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
5: นี่เธอดูเครื่องหมายมอ.กนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอ.กปลอมหรือเปล่า
4: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอ.มีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอทอและเครื่องหมายมอ.ก.ส.อยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงสี่ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สารโซเดียมไนไตรด์เป็นสารเคมีที่มักใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารประเภทสารกันบูดและสารเร่งสีในเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมกุนเชียงและแหนมสารนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่หากร่างกายได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปจะอันตรายถึงชีวิตอันตรายต่อร่างกายคือภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลันโซเดียมไนไตรด์จะทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อาการเบื้องต้นวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอาการรุนแรงผิวหนังปากและเล็บเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำหายใจเหนื่อยหอบชักหมดสติและนำไปสู่การเสียชีวิตข้อควรระวังและการป้องกันข้อกำหนดกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ผสมไนตรายในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้ไม่เกิน80มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมหลีกเลี่ยงสีแดงสดผิดธรรมชาติไม่ควรเลือกบริโภคอาหารแปรรูปที่มีสีแดงหรือสีชมพูสดใสจนเกินไปสังเกตฉลากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอย.และระบุเลขสารระบบอาหารที่ชัดเจนจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
5: เธอดูเครื่องหมายมอกรนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอกปลอมหรือเปล่า
4: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอมีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอกส อยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงสี่ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สารโซเดียมไนตรายเป็นสารเคมีที่มักใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารประเภทสารกันบูดและสารเร่งสีในเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมกุนเชียงและแหนมสารนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่หากร่างกายได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปจะอันตรายถึงชีวิตอันตรายต่อร่างกายคือภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลันโซเดียมไนตรายจะทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อาการเบื้องต้นวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอาการรุนแรงผิวหนังปากและเล็บเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำหายใจเหนื่อยหอบชักหมดสติและนำไปสู่การเสียชีวิตข้อควรระวังและการป้องกันข้อกำหนดกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ผสมไนตรายในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้ไม่เกิน80มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมหลีกเลี่ยงสีแดงสดผิดธรรมชาติไม่ควรเลือกบริโภคอาหารแปรรูปที่มีสีแดงหรือสีชมพูสดใสจนเกินไปสังเกตฉลากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอย.และระบุเลขสารระบบอาหารที่ชัดเจนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: ทางสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
5: เธอดูเครื่องหมายมอกรนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอกรปลอมหรือเปล่า
4: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอมีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอกส์อยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงสี่ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สารโซเดียมไนไตรด์เป็นสารเคมีที่มักใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารประเภทสารกันบูดและสารเร่งสีในเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมกุนเชียงและแหนมสารนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่หากร่างกายได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปจะอันตรายถึงชีวิตอันตรายต่อร่างกายคือภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลันโซเดียมไนไตรด์จะทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อาการเบื้องต้นวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอาการรุนแรงผิวหนังปากและเล็บเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำหายใจเหนื่อยหอบชักหมดสติและนำไปสู่การเสียชีวิตข้อควรระวังและการป้องกันข้อกำหนดกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ผสมไนไตรด์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้ไม่เกิน80มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมหลีกเลี่ยงสีแดงสดผิดธรรมชาติไม่ควรเลือกบริโภคอาหารแปรรูปที่มีสีแดงหรือสีชมพูสดใสจนเกินไปสังเกตฉลากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอย.และระบุเลขสารระบบอาหารที่ชัดเจนจบข่าวเยาวรักษ์ไซคัมศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
5: เธอดูเครื่องหมายมอกรนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอกปลอมหรือเปล่า
4: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอมีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอกส อยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สารโซเดียมไนไตรด์เป็นสารเคมีที่มักใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารประเภทสารกันบูดและสารเร่งสีในเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมกุนเชียงและแหนมสารนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่หากร่างกายได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปจะอันตรายถึงชีวิตอันตรายต่อร่างกายคือภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลันโซเดียมไนไตรด์จะทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อาการเบื้องต้นวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอาการรุนแรงผิวหนังปากและเล็บเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำหายใจเหนื่อยหอบชักหมดสติและนำไปสู่การเสียชีวิตข้อควรระวังและการป้องกันข้อกำหนดกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ผสมใน

0: สารระบบอาหารที่ชัดเจนจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
3: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
4: นี่เธอดูเครื่องหมายมอ.นี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอ.ปลอมหรือเปล่า
3: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอ.มีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอ.ก.ส.อยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สารโซเดียมไนตรายเป็นสารเคมีที่มักใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารประเภทสารกันบูดและสารเร่งสีในเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมกุนเชียงและแหนมสารนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่หากร่างกายได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปจะอันตรายถึงชีวิตอันตรายต่อร่างกายคือภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลันโซเดียมไนตรายจะทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อาการเบื้องต้นวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอาการรุนแรงผิวหนังปากและเล็บเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำหายใจเหนื่อยหอบชักหมดสติและนำไปสู่การเสียชีวิตข้อควรระวังและการป้องกันข้อกำหนดกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ผสมไนตรายในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้ไม่เกิน80มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมหลีกเลี่ยงสีแดงสดผิดธรรมชาติไม่ควรเลือกบริโภคอาหารแปรรูปที่มีสีแดงหรือสีชมพูสดใสจนเกินไปสังเกตฉลากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอย.และระบุเลขสารระบบอาหารที่ชัดเจนจบข่าวเยาวรักษ์ไซคัมศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: ผู้ว่าสตูลเป็นประธานประชุมหารือแนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะยูเนสโกเดินหน้าพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลสู่ความยั่งยืนที่ศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขข้อเสนอแนะและพัฒนาการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลภายหลังได้รับสถานะเยลโลคาร์ดจากองค์การยูเนสโกโดยมีผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูลผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์อุทยานธรณีโลกสตูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและผู้แทนภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติโดยคณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ประเมินจากยูเนสโกซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะ5ด้าน11ประเด็นโดยเฉพาะประเด็นด้านโครงสร้างการบริหารจัดการที่ได้รับการระบุว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยจังหวัดสตูลให้ความสำคัญกับการรักษาสถานะอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนสตูลและประเทศไทยจึงได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของยูเนสโกอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินติดตามผลในอนาคตด้านผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูลได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีธรรมชาติวัฒนธรรมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีเกิดความสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวทางและมาตรการต่างๆเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นต่อยูเนสโกและรักษาสถานะอุทยานธรณีโลกของจังหวัดสตูลให้คงอยู่ต่อไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ด้านการอนุรักษ์การศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่จังหวัดสตูลและประเทศไทยในระยะยาว
6: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
0: ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
3: มาตรฐานสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอน QR Code
7: ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านก็เบื่อเหมือนกันนะลูกนานๆทีได้ออกมาซื้อของที่ห้างก็ดีเหมือนกัน
8: งั้นวันนี้คุณแม่อยากช้อปปิ้งแผนกไหนก่อนดีคะ
7: แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าแม่ว่าจะซื้อเตาปิ้งย่างไว้ทำหมูกระทะกันอันนี้มีเครื่องหมายมอกถูกต้องมั่นใจในคุณภาพแต่เอ๊ะมี QR Code ด้วยเอาไว้ทำอะไรเนี่ย
8: อ๋อตอนนี้สมอ.เขามี QR Code คู่กับเครื่องหมายมอกที่สินค้าทุกชิ้นซึ่งจะทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวนะครับอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับทางองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยก็มีเรื่องราวนะครับก็เกาะติดสถานการณ์เตือนภัยพิบัตินะครับจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ข่าวสารต่างๆครับที่นำมาเกาะติดเศรษฐกิจข่าวกันนะครับก็คุณผู้ชมสามารถจะติดตามรับชมผ่านทาง YouTube ของอวชทนะครับคือภาคี FM และสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของกองภาคีคือ phakifm.org นะครับ phakifm.org แล้วก็ Facebook ขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและสามารถจัดติดตามรับฟังผ่านทางสถานีกระจายเสียงระบบ FM ครับในเครือข่ายของอวชททั่วประเทศนะครับก็ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านทั้งรายการสดและก็รายการรีลันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีนะครับเรามาเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนกับใครที่อยู่ในพื้นที่นะในพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะครับตลอด24ชั่วโมงอันนั้นของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยครับก็ออกมาแจ้งเตือนนะครับคาดการณ์สถานภัยใน24ชั่วโมงนะของวันนี้นะครับในพื้นที่ที่ต้องเสี่ยงกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นครับก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับพัดปกคลุมประเทศไทยก็ทำให้มีฝนตกหนักนะครับโดยกระทบไปทั้งในส่วนของภาคเหนือและก็ภาคกลางนะครับในส่วนของ24ชั่วโมงนี้นะครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอบางปลาผ้าอำเภอแม่เสรียงนะครับและก็มีอำเภอศบเมยนะต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับมีอำเภอเมืองอำเภอเวียงแหงอำเภอฝางอำเภอแม่แจ่มอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงนะครับตอนนี้แม่แจ่มเชียงดาวแม่แตงนะครับเตรียมรับมือนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับก็เตรียมรับมือรับสถานการณ์กันไว้นะครับไปที่จังหวัดต่อไปครับของภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายก็มีอำเภอเมืองอำเภอเอิงอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับ3อำเภอด้วยกันครับเฝ้าระวังกันใน24ชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของจังหวัดลำพูนครับลำพูนก็มีที่อำเภอแม่ทาอำเภอลีนะครับจังหวัดลำปางครับที่อำเภอเมืองอำเภอเถินนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับอำเภอท่าปลาอำเภอบ้านโคกนะครับจังหวัดตากที่อำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดและอำเภอสามเงาครับจังหวัดสุโขทัยอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่อำเภอเมืองอำเภอคลองขลุงคลองขลุงนะครับแล้วก็อำเภอพรานกระต่ายนะครับและจังหวัดพิษณุโลกครับที่อำเภอนครไทยนะครับนี่คือในส่วนของภาคเหนือนะครับส่วนภาคกลางครับภาคกลางก็2จังหวัดด้วยกันนะครับใน24ชั่วโมงนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็คืออำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอมะขามและก็จังหวัดตราดครับที่อำเภอเมืองอำเภอป่อไร่อำเภอเขาสมิงอำเภอแหลมงอบและอำเภอเกาะช้างนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังใน24ชั่วโมงนี้นะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับก็ทางปภ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษนะครับแล้วก็ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณน้ำท่วมแล้วก็ระวังอันตรายในการขับขี่ยานพาหนะนะครับกับน้ำไหลมาก็อย่าไปน้ำขับไปที่บริเวณน้ำไหลผ่านนะครับซึ่งก็เดี๋ยวประสบอุบัติเหตุนะครับก็ต้องฝากไว้นะตรงส่วนนี้ไปที่ทางของฝนฟ้าคะนองครับฝนฟ้าคะนองก็ในส่วนของพื้นที่นะกระทบกันทั้ง4ภูมิภาคกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของฝนฟ้าคะนองก็จะมีในส่วนของภาคเหนือนะครับภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จะเจอฝนฟ้าคะนองนะ แล้วมีพื้นที่ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือนะครับหลายจังหวัดเลยนะเดี๋ยวข้อมูลนะครับในส่วนของภาคเหนือเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับข้อมูลหลุดมาแล้วนะครับในส่วนของฝนฟ้าคะนองนะครับฝนฟ้าคะนองมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และอุทัยธานีนะครับที่จะมีฝนฟ้าคะนองในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและจังหวัดนครราชสีมาครับในส่วนของภาคกลางครับก็จะมีในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกครับปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสุดปราการและกรุงเทพมหานครครับภาคใต้ทั้ง14จังหวัดก็เจอฝนฟ้าคะนองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางด้านศูนย์ต่อต้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็รายงานในส่วนของค่ำคืนนี้นะวันนี้นะ24ชั่วโมงนะครับไปดูในส่วนของการคาดการณ์สถานการณ์ใน3วันจากนี้ไปเนี่ยนะครับตั้งแต่13มิถุนาถึง15มิถุนานะครับซึ่งก็ในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังการน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับก็มีพื้นที่จังหวัดภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและก็จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับส่วนภาคออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมครับภาคกลางจังหวัดจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะครับภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะครับนี่คือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับในส่วนของน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบรุ่มชายฝั่งนะครับก็ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึง15มิถุนายนนะครับภาคกลางต้องเฝ้าระวังกันคือจังหวัดฉะเชิงเทราครับจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามสุดปราการและกรุงเทพมหานครนะครับภาคใต้ครับก็ที่จะมีพื้นที่น้ำท่วมน้ำทะเลหนุนนะครับน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งนะครับภาคใต้ก็จะมีจังหวัดชุมพรครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับนี่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดใน3วันนี้นะครับแล้วก็24ชั่วโมงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันในพื้นที่ที่ได้บอกไปนะครับก็ต้องฝากไว้สำหรับทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับเราไปดูในส่วนของข้อมูลจากด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็พยากรณ์อากาศในนะครับก็7วันเลยนะครับนะช่วงนี้นะครับดูอากาศคาดการรายภาคกันไปนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่12มิถุนายนถึง18มิถุนายนนะครับก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ฝากให้พี่น้องประชาชนนะครับประชาชนบริเวณประเทศไทยต้องระวังอันตรายจากฝนหนักฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้และก็ใกล้ทางน้ำไหลนะครับแล้วน้ำผ่านะครับและพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับสำหรับเราไปดูรายภาคกันนะครับการคาดการเรื่องของพยากรณ์อากาศนะภาคเหนือนะครับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนถึง18มิถุนายนนะครับก็ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ครับตลอดช่วงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งลมนะครับทะเลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กม.ต่อชั่วโมงนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดที่35องศาเซลเซียสครับไปที่ทางว่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนตกนะฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ก็ตลอดช่วงเลยนะครับโดยมีฝนฟ้าคะนองนะครับหลายพื้นที่ตกหนัก บางแห่งนะครับก็ส่วนมากจะทางตอนบนของภาคนะครับก็ทางตอนบนนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับไปที่ภาคกลางครับภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่นะครับโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะไปตกทางตะวันตกของภาคนะครับก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่นะโดยฝนตกหนักบางแห่งนะครับในช่วงวันที่14-18มิถุนายนครับส่วนมากก็จะบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกนะครับก็ทางด้านของลมนะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูง2เมตรนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคใต้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะแล้วก็ลมนะตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงครับทะเลมีคลื่นสูง1เมตรชายฝั่งห่างจากฝั่งนะครับก็จะมีคลื่น 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับก็จะสูง2เมตรนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาและอุณหภูมิสูงสุดที่36องศาครับมาที่ในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ก็โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากก็จะตกไปฝั่งตอนบนของภาคนะครับก็ตั้งแต่วันที่12-14เมษายน12มิถุนายนนะครับแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรนะครับในช่วงวันที่15-18มิถุนายนนะครับก็ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะครับก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาครับแล้วก็สูงสุดที่35องศาเซลเซียสครับมาดูในส่วนของกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่นะก็ตลอดช่วงจะมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่14-18มิถุนายนนะครับแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศจากของกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานคาดการณ์พยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนถึง18มิถุนายนนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่ต้องมาเตรียมนะรับมือกันนะครับในเรื่องของฝนฟ้านะครับพอฝนตกหนักสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใครที่อยู่ใกล้เขาใครที่น้ำอยู่ทางน้ำต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับว่าฝนตกต่อเนื่องและยิ่งตกหนักก็ต้องเฝ้าระวังกันเตรียมรับมือไว้ไฟฉายอุปกรณ์ส่องสว่างนะยารักษาโรคน้ำดื่มอาหารแห้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์ฉุกเฉินก็ต้องมีไว้นะครับวันที่เกิดเหตุการณ์นะน้ำมาไฟดับอย่างน้อยเรามีไฟส่องสว่างใช้นะครับอย่าลืมนะครับต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ไว้รวมถึงวิทยุฉุกเฉินหรืออิมเมอร์เจนซี่เรดิโอก็ต้องเตรียมไว้นะครับนี่ก็เป็นช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับในช่วงก็มีข่าวสารที่นำมาฝากรวมถึงอัปเดตของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับการลงทะเบียนตอนนี้ลงทะเบียนไปโอ้นะ8ล้านกว่าคนแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ในช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับกับรายการเกาะติดสกิจข่าวครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสานะครับติดตามรับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับทั้ง4วิภาคครับท่านสามารถติดตามรับชมผ่านทาง YouTube ภาคี FM ได้นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ภาคี fm.org นะครับและทาง Facebook ด้วยนะครับเพจขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและสามารถติดตามรับฟังผ่านทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM นะครับในเครือข่ายของอวชททั่วประเทศนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับวันนี้มาติดตามกันนะครับในส่วนของปภนะครับนะครับทางด้านของปภก็เฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนนะครับทางด้านของนายธีรภัทรคชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะออกมาเปิดเผยนะครับว่าปภก็มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาและก็ตรังนะครับโดยก็ทางด้านของปภจังหวัดนะแล้วก็ศูนย์เขตต่างๆก็พร้อมรับมือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยนะครับในพื้นที่แบบฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็ดินโคลนถล่มก็จะมีการรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ครับประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนและลมนะครับมรสุมที่เกิดช่วงหน้าร้อนนะครับประกอบไปกับปีนี้นะครับก็ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยนะครับเพื่อส่งแล้วก็ในส่วนของส่งผลให้พื้นที่ที่อาจจะเกิดฝนนะครับตกหนักสลับนะแรงนะครับจึงให้ประชาชนนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในริมน้ําให้ระวังนะครับหรือพื้นที่เกิดน้ําท่วมซ้ําซากหรือพื้นที่เสี่ยงนะครับทุกพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังระดับน้ําและก็สีน้ำที่มีขุ่นหรือไม่นะครับเพื่ออพยพขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีนะครับทั้งนี้ทางด้านของปภก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังการเดินทางและการประกอบอาชีพทางทะเลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและครอบครัวด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางปภก็ฝากเตือนน้องประชาชนกันเข้ามานะครับก็อย่างที่บอกครับเรามีรายการของเราก็คือรายการเกาะติดสกิดข่าวเราก็จะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่มาเตือนนะมาแจ้งล่วงหน้านะครับรู้ก่อนปลอดภัยกว่าปลอดภัยก่อนเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตามก็ติดตามกันได้ไปดูในส่วนของพื้นที่ทางภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรครับทางด้านจังหวัดชุมพรก็ทางด้านของรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรนะครับว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานการประชุมวางแผนเตรียมการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมพรนะครับก็จะมีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะฝึกซ้อมนะเตรียมไว้นะมีคณะกรรมการคณะทำงานดำเนินการฝึกนะที่เป็นการรับการที่ฝึกได้รับการแต่งตั้งและที่ประชุมนะครับอันนี้ก็มีการประชุมแล้วก็เตรียมความพร้อมกันนะครับครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569นะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่ก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์นะครับสำหรับจังหวัดชุมพรนะครับก็มีการกำหนดฝึกซ้อมในวันที่24มิถุนายนนะครับที่โรงแรมชุมพรการ์เด้นโดยจะใช้สถานการณ์สมมุตินะครับว่าเกิดวิกฤตพายุฝนถล่มจังหวัดชุมพรนะครับจากพายุดีเพรสชันนะกำลังแรงในอ่าวไทยนะครับนี่ก็จะเป็นการซ้อมนะครับเพื่อจะได้นะเตรียมการรับมือกันไว้นะครับก็จะมีการจำลองสถานการณ์ออกเป็น3ระยะคือระยะที่1คือการเฝ้าระวังมวลน้ำจากพายุดีเพรสชันระยะที่2นะครับก็พายุขึ้นฝั่งและการตอบโต้สถานการณ์วิกฤตระยะที่3การฟื้นฟูหลังเกิดภัยนะครับให้กับทุกหน่วยงานได้ทบทวนการปฏิบัติงานกันครับก็อย่างน้อยต้องบอกครับว่าจะได้เตรียมการรับมือกันไว้นะครับพี่น้องประชาชนก็อย่าก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะสำหรับชุมพรนะครับวันที่24มิถุนายนนี้นะครับก็เป็นการสอบนะเตรียมรับมือหลายจังหวัดก็เริ่มกันแล้วนะครับอีสานทางเหนือทั้งซ้อมทั้งของจริงเลยอย่างแม่ฮ่องสอนนี่ก็ของจริงเชียงใหม่นะครับก็เตรียมต้องบอกว่าหลายพื้นที่นะครับเจอน้ำป่าไหลหลากก็ต้องวางแผนกันไว้แล้วรวมถึงพื้นที่ที่ต้องอพยพกันนะครับมาที่ทางด้านของโครงการไทยโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ก็ทางด้านของโฆษกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยนะครับนะไปติดตามการความคืบหน้าของการลงทะเบียนยืนยันสิทธินะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะครับทางด้านของนายอัตพลอัธวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังรองโฆษกกระทรวงการคลังครับก็มาเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในปี2559นะครับตั้งแต่วันที่4เป็นต้นมานะครับก็จะเปิดรับตั้งแต่4จนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับล่าสุดข้อมูลถึงวันที่5มิถุนายนนะครับเวลา 24:00 นมีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายเดิมลงทะเบียนแล้วนะครับ8,865,427รายนะครับโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะครับ 5,473,320 รายผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐ 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายแล้วก็ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารครับทั้งหมด614,723 รายนะครับแล้วก็ผ่านทางเครื่องตู้ ATM นะของธนาคารกรุงไทยนะครับจำนวน 344,438 รายนะครับทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทางทุกช่องทางนะครับหรือสามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.gs นะครับได้นะรวมทั้งเข้าไปบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนณหน่วยรับบริการ5ธนาคารได้นะครับก็คือไปตรวจสอบได้นะครับทั้งนี้ครับมีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ 8,454,728 รายครับและก็เป็นผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 410,699 รายโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับผ่านทางเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวเข้ามาติดต่อสาธารณะพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยก็ผู้ลงทะเบียนดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆครับในช่วงนี้ก็คือว่าไปตรวจสอบคนที่ลงทะเบียนแล้วนะไปเช็คอีกทีนึงถ้าขึ้นว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยท่านก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะถือว่านะผ่านแล้วนะแต่ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการคือตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับในวันที่17กรกฎาคม2569คือ17กรกฎาคมก็จะมีการประกาศรายชื่อว่าคุณสมบัติของท่านได้ผ่านบ้างนะครับสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนแล้วพบว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ลงทะเบียนใหม่นะอีกครั้งนึงครับเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนของท่านไม่ถูกต้องโดยสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้นะครับตามที่โครงการกำหนดทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางเดิมครับและสามารถลงทะเบียนที่นะและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนพบว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลบัตรตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนนั้นนะครับให้ผู้ลงทะเบียนกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไปนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับยืนยันสิทธิ์ของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนั้นของรองโฆษกกระทรวงการคลังก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเน้นย้ำนะขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนกดยืนยันลงทะเบียนนะครับรวมทั้งติดตามสถานะการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนกว่าระบบจะแสดงสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์สำหรับกรณีการลงทะเบียนยืนยันไม่สมบูรณ์ขอให้ผู้ลงทะเบียนดำเนินการนะและก็ลงทะเบียนใหม่ภายในระยะเวลาที่เปิดรับคือภายในวันที่21มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับย้ำนะครับก็เป็นการลงทะเบียนนะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับก็ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับก็ลงทะเบียนไปนี่โอ้นะจะ10ล้านแล้วนะครับมีหมด13ล้านใช่ไหมตอนนี้ก็นะตั้งแต่วันที่5นี่ก็8ล้านนะตอนนี้ก็ทะลุไป10ล้านแล้วก็ย้ำนะครับไปลงตรงทะเบียนได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะส่วนใหญ่ก็จะไปที่เว็บไซต์เนาะโอ้เยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับว่าเวลาของรายการ เกาะติดสกิดข่าวเวลาหมดแล้วนะครับติดตามรายการของเราได้ผ่านทางสามีกระจายเสียงในเครือข่ายของอวชทได้ทั่วประเทศนะครับทั้ง4ภูมิภาควันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสกิดข่าวเวลาหมดแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
2: มาแล้วค่ะกับรายการสุขภาพดีดีกับพี่หมีรัศมีมณีนินนะคะก็เป็นสาระความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันค่ะการใช้ชีวิตประจำวันนะคะมันก็เกี่ยวข้องกับการที่เราจะมีสุขภาพดีหรือสุขภาพไม่ดีสุขภาพพังกับสุขภาพปังนะคะแน่นอนค่ะการใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันมันมีผลอย่างมากบางเรื่องบางทีเราก็คิดว่าเออมันก็ดูเป็นเรื่องเล็กๆ เราก็ใช้ชีวิตแบบนี้กินแบบนี้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่ว่าบางทีนะคะเวลาที่เราคุยกับบรรดาหมอบรรดาผู้เชี่ยวชาญบางทีมันมีบางเรื่องเหมือนกันที่ดูเหมือนว่าเราอาจจะละเลยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเหมือนอย่างวันนี้ค่ะก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของเข้มๆอีกแล้วนะคะวันนี้มีนัดกับแพทย์หญิงศศิธรคุณูปการค่ะอายุรแพทย์โรคไตเครือข่ายลดบริโภคเค็มค่ะกับความเชื่อที่บอกว่าน้ำซุปยิ่งซดยิ่งเสี่ยงเส้นเลือดแตกเอ๊ะตกลงนี่ฟังดูแล้วมันดูโหดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องไปถามคุณหมอนะว่าอันตรายของน้ำซุปยิ่งซดยิ่งเสี่ยงเส้นเลือดแตกจริงหรือเปล่าคุณหมอคะปกติแล้วนี่คือชาวบ้านส่วนใหญ่นะรวมถึงพี่หมีด้วยเนี่ยก็ชอบซดน้ำแกงร้อนๆให้ชื่นใจแต่ทำไมคุณหมอหลายๆท่านเนี่ยถึงเตือนว่าน้ำซุปคือตัวอันตรายที่สุดถึงขนาดที่บางคนบอกว่าเนี่ยน้ำซุปยิ่งซดยิ่งเสี่ยงเส้นเลือดแตกโหฟังดูแล้วมันโหดมากเลยจริงไหมคะคุณหมอ
3: ก็มีส่วนที่ถูกต้องอะค่ะอย่างที่บอกว่าน้ำซุปเนี่ยมันผสมไปด้วยตัวโซเดียมจากเครื่องปรุงต่างๆที่เราใส่เข้าไปอะค่ะไม่ว่าจะเป็นซุปใสซุปข้นหรือว่าเป็นเรื่องของแกงก็ตามอะค่ะพวกส่วนประกอบในการปรุงรสทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นรวมอยู่ตรงน้ำตรงนั้นแล้วถ้าสมมติเรากินจนหมดกินคุกข้าวหรือ
2: ราดข้าว
3: ก็จะได้ปริมาณโซเดียมที่เยอะเกินไปค่ะตัวร้ายของเราในเรื่องนี้ก็คือตัวโซเดียมที่มันเยอะทำให้แบบเราได้ปริมาณโซเดียมเกินความจำเป็นในแต่ละวัน มันก็จะส่งผลจะพบต่อร่างกายที่ตามมาค่ะในเรื่องของความดันโลหิตสูงตามที่เราเคยคุยกันนะคะว่าตัวโซเดียมมันจะเป็นตัวคล้ายๆฟองน้ำไม่ใช่แบบดูดน้ำเข้ามาในร่างกายและน้ำเนี่ยพอมันเข้ามาในร่างกายมากเกินไปก็ทำให้ความดันในร่างกายในระบบเนี่ยมันสูงขึ้นเหมือนเวลาเราเปิดน้ำแรงๆในท่อใส่ยาง
2: ค่ะ
3: ท่อใส่ยางเราก็จะมีการเปล่งการแตกได้นี่แหละค่ะเป็นที่มาว่าทำไมรถซุปแล้วเสี่ยงกับเรื่องของตัวเส้นเลือดแตกได้
2: ประเด็นก็คือความน่ากลัวมันอยู่ที่ไอตัวร้ายคือตัวโซเดียมที่ใส่ลงไปนั่นเอง
3: ใช่ค่ะใช่ก็ตัวร้ายของเราก็มาทุกเอพิโซดค่ะมาทุกตอนเลยของเราคือตัวโซเดียมค่ะ
2: ค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าเราชอบกินน้ำซุปใช่ไหมกินแล้วแบบมันคล่องคอดีแต่ถ้าเกิดว่าน้ำซุปของเราอ่ะเราอาจจะใส่แค่เกลือนิดหน่อยเราไม่ได้ใส่ผงชูรสไม่ได้ใส่ผงปรุงรสไม่ได้ใส่อะไรเลยอาจจะมีแค่แบบเป็นน้ำผักใส่แครอทใส่หอมใหญ่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยถ้าง่ายๆแบบนี้นี่ยังโอเคไหมคะยังอันตรายไหมคะ
3: ถ้าสมมติว่าเราปรุงด้วยวัตถุดิบธรรมชาติอย่างที่เมื่อกี้พี่หมีเล่าให้ฟังไม่มีปัญหาเลยต้องเรียนตามตรงว่าน้ำซุปมันมีวิธีการทำหลายแบบถ้าแบบเอาง่ายใช่ไหมคะเอาผงปรุงรสใส่เข้าไปเอาผงปรุงรสแบบซองแบบก้อนใดๆก็ตามพวกนี้มันง่ายค่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้แลกกันมาคือเรื่องของตัวโซเดียมที่เราไม่อยากได้แต่ถ้าสมมติว่าทำจากธรรมชาติตามที่แจ้ง แต่เมื่อกี้แบบสมมติต้มหัวหอมใส่หัวหอมเข้าไปต้มอะไรกันเข้าไปต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ได้มาคือรสชาติธรรมชาติที่มีส่วนประกอบของโซเดียมน้อยค่ะก็จะไม่มีปัญหาเลย
2: เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าน้ำซุปอันตรายแต่มันขึ้นอยู่กับว่าไอ้น้ำซุปที่เราชอบซดบ่อยๆเนี่ยทำยังไงมีส่วนประกอบของอะไรบ้าง
3: ใช่ใช
2: ่ค่ะในเรื่องของน้ำซุปที่เรากินกันอยู่โดยทั่วไปส่วนใหญ่มันอันตรายตรงไหนคะคุณหมอ
3: คือเราจะคิดว่ามันไม่เค็มแต่ว่าจริงๆปริมาณตัวเกลือตัวโซเดียมที่เราใส่เข้าไปเนี่ยค่ะมันทั้งปรุงรสน้ำซุปเองแล้วก็เราปรุงรสส่วนประกอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกแบบสมมติเอาหมูหมักอย่างเงี้ยค่ะตัวโซเดียมมันก็ละลายลงไปน้ำซุปด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่เก็บกักโซเดียมที่ออกมาจากตัวส่วนประกอบอื่นๆในตัวซุปนั้น
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเราซดหมดแปลว่าเราก็จะได้ตัวโซเดียมทั้งหมดในหม้อนั้นเข้ามาสู่ร่างกาย
2: โอ้แหมบางคนนี่สดจนกระทั่งแทบไม่เหลือหล่อเลยเพราะมันอร่อยจริง
3: ๆใช่ค่ะด้วยความเข้มข้นเนาะยิ่งแบบต้มจนงวดแล้วคิดว่าไม่เป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าโซเดียมก็ยังกองอยู่ตรงก้นถ้วย
2: อ้าวเหรอคะเพราะว่าไอ้ที่บอกว่ามันมีการอุ่นจนมันงวดแล้วมันก็จะเข้มข้นมากขึ้นคือน้ำแกงเนี่ยมันจะเข้าเนื้อมากขึ้นยิ่งอุ่นยิ่งอร่อย
3: ใช่เพราะว่าน้ำมันออกไปหมดแล้วไงคะเศษสิ่งที่เหลืออยู่มันคือตัวโซเดียมนั่นเอง
2: อ๋อมันจะเข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นโซเดียมก็จะเข้มข้นขึ้นไปด้วย
3: ถูกต้องปริมาณอัตราส่วนน้ำต่อโซเดียมอะค่ะน้ำมันจะน้อยลงไปเยอะเลยค่ะก็จะเหลือตัวโซเดียมมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยก็เพราะว่าโซเดียมมันเยอะขึ้น
2: เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการน้ำซุปคุณหมอมันเป็นส่วนหนึ่งของสำหรับอาหารชีวิตประจำวันแล้วอย่างนี้เราควรจะกินแบบประมาณไหนยังไงคะถ้าเกิดสมมติว่าเราอาจจะไม่ได้ทำกับข้าวกินเองเราไปซื้อกับข้าวเขามาซื้อต้มจืดซื้อน้ำซุปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะจะให้กินได้ประมาณไหนดีคะ
3: ถ้าเราทำได้เนาะเราเลือกกินเนื้อแกงกินเนื้อแกง
2: อ๋อกินเนื้อ
3: ใช่แล้วก็ลดการซดน้ำซุป
2: หรอคะ
3: พยายามอย่าใช่อย่าซดจนเกลี้ยงไม่น่าดีแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือลดการปรุงเพิ่มก็ยังเห็นบางคนที่สั่งซุปมาก็ปรุงเพิ่ม
2: ค่ะ
3: พวกนี้ก็จะยิ่งได้โซเดียมเกินกันมากกว่าเดิม
2: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะให้กินได้สักช้อนสองช้อนพอให้คล่องคอนิดหน่อยเน้นเนื้อ
3: แต่ว่าอย่าซดแบบจนหมดอย่างนั้นไม่ได้ค่ะ
2: ค่ะอย่าซดโฮกแบบบดชามเลยอะไรประมาณแบบนั้น
3: ใช่ใช
2: ่แล้วอย่างบางทีกินเขาเรียกว่าอะไรนะราดข้าวบอกคุณหมอคือเวลาที่เรามีต้มจืดใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นพวกต้มกระดูกหมูอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันก็มีการอุ่นจนกระทั่งมันงวดแล้วมันเข้าเนื้อเนี่ยบางคนเขาก็ใช้วิธีกินข้าวคำหนึ่งแล้วก็ซดน้ำซุปคำหนึ่งแต่บางคนไม่ใช่บางคนบอกว่าอันนั้นไม่สะใจเราก็จะตักราดเลยอย่างพี่หมีเองเวลาที่พี่หมีทำพวกอะไรนะต้มกระดูกหมูผักกาดดองของโปรดเลยถ้าทำเองก็เรียบร้อยเราก็จะตักแบบให้น้ำมันจึงๆเงี้ยค่ะแล้วก็กินทั้งข้าวแล้วก็ทั้งน้ำซุปกินเสร็จแล้วชื่นใจเป็นยังไงบ้างคะแบบนี้
3: การที่เรากินไปกับข้าวเนี่ยมันจะช่วยกลบตัวรสชาติเค็มทำให้เราทานได้เรื่อยๆเพราะว่าเรากินเดี่ยวๆมันก็จะเค็มเกินปัญหาคือปริมาณโซเดียมที่ได้อะค่ะมันก็จะเยอะเพราะว่าเราหลอกตัวเองให้เรากินเข้าไปได้เรื่อยๆเพราะมันไม่เค็
2: ม
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยให้กินถ้าเอามาซุปข้าวเลยมันก็จะเสี่ยงที่เราจะกินจนหมดจานโดยไม่จำเป็นแต่ก็คือสดได้แต่พออย่าตักเป็นช้อนๆอย่าสดทั้งทุกไปจนหมดหรือว่าอย่าทำไปคลุกจนหมดถ้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เยอะเกินไปถ้าอยากจะซดน้ำซุปจริงๆก็ต้องเลือกค่ะว่าน้ำซุปที่ทำเนี่ยมันต้องปรุงมาแบบโซเดียมต่ำอย่างที่แจ้งไปว่าถ้าเราทำจากต้มจากหัวหอมต้มจากแครอทต้มเนื้อค่ะมันก็จะได้ปริมาณโซเดียมที่เยอะอันนี้เราสามารถทานได้
2: ค่ะ
3: แต่ว่าก็ต้องถ้าสมมติใส่หมูที่หมักเข้าไปก็ต้องดูแล้วว่าไอ้อย่างเงี้ยหมูเราหมักใช้ซอสเยอะไหมถ้าใช้ใส่ซอสเยอะก็จะเป็นละลายอยู่ในน้ำซุป
2: อันนี้เราก็ไม่ค่อยได้คิดถึงนะคะคุณหมอเพราะเวลาที่เราทำบะช่อไอ้หมูที่ใส่ในบะช่อมันก็ต้องมีการปรุงรสใช่ไหม
3: ใช
2: ่ใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำปลาแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสอีกอะไรแบบนี้ค่ะเราไม่เคยนึกถึงตรงนี้เลยเรารู้สึกแค่ว่าเฮ้ยมันต้องมีหมูต้องออกรสออกชาติแล้วก็ใส่ลงไปหลังจากนั้นก็จะไปปรุงในส่วนของน้ำซุปเพิ่มอีกแต่เราจะไม่ได้นึกถึงเลย
3: ซับซ้อน
2: อืม
3: ใช่ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ควรที่จะพิจารณาเวลาที่เรากินน้ำซุปด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะทานได้แต่ทานแต่ละน้อยปรุงน้อยๆหน่อยก็น่าจะดีกว่าค่ะ
2: อืมอันนี้สำคัญมากๆเลยมันก็เลยทำให้เราได้ย้อนกลับมาคิดเนาะถ้าเกิดว่าเราทำกับข้าวเองเราก็จะได้เห็นกระบวนการทำกับข้าวว่าเอ้ยมันก็มีหลายขั้นตอนที่เราจะต้องใส่เกลือหรือว่าใส่โซเดียมลงไปทีนี้พี่หมีถามอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินน้ำซุปแต่เรากินแกงเช่นแกงส้มแล้วเราก็ชอบซดแกงส้มแกงเลียงซึ่งมันก็เป็นแกงที่ไม่ได้เข้มข้นอะไรมาก
3: ก็ต้องรู้ว่าส่วนประกอบมันเป็นอะไรมากอย่างเช่นถ้าแกงเลียงมันมีกะปิป่ะคะ
2: มีค่ะ
3: นั่นแหละค่ะเราปกติถ้าเรากินต่อไปเราคงไม่ได้ใส่กะปิเยอะเท่ากับตอนเราทำแกงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินหมดถ้วยก็เท่ากับเรากินกะปิหมดช้อน
2: โ
3: อ้ซึ่งก็คือเยอะมากกินเนื้อแกงเป็นหลักค่ะน้ำก็คือสดน้อยๆเอา
2: แกงส้มก็ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็ต้องแต่เพื่อแกงส้มพริกแกงส้มเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราก็ต้องดูตามนั้นค่ะพริกแกงส้มมันมีอะไรที่มันดูจะเค็มไหมก็น่าจะต้องมีพวกเกลือไหมคะ
2: มีค่ะ
3: แ
2: ล้วก็มีกะปิด้วย
3: ใช่ก็จะมีผสมมาอยู่เนาะอาจจะไม่ได้เห็นภาพชัดเท่าแกงเลียงที่มันเป็นกะปิเป็นก้อนเลยล่ะ
2: ค่ะแกงส้มรู้สึกว่ากะปิไม่น่าจะเยอะมากคือนิสัยกินเนาะไม่ใช่สายทำแต่มันก็มีสมุนไพรเยอะอยู่เหมือนกันเนาะแกงส้มแกงเลียง
3: ถ้าเรา
2: ค
3: ิดแต่เนื้อนะไม่มีปัญหาค
2: ่
3: ะ
2: แล้วอย่างต้มเล้งล่ะคุณหมออ
3: ๋ออันนั้นก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะถ้ามันเกิดจากการที่เราเอาเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ปรุงไปเคี่ยวแล้วมันได้ตัวโซเดียมจากตัวเนื้อสัตว์มาอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยก็จะได้โซเดียมมาหนึ่งปอถ้าเราปรุงเพิ่มสมมติเราใส่ผงปรุงรสปรุงไปเพิ่มก็จะได้โซเดียมเป็นสองเท่า
2: อ้าว
3: แล้วส่วนใหญ่คือในการปรุงอ่ะเขาเอาน้ำซุปกระดูกหมูมาแล้วเขาปรุงใส่น้ำปลาบีบกันเป็นปื้ดๆ
2: ใช่
3: คำว่าอย่างไรดี
2: ใช่
3: ปื้ดถ้าเราซดหมดก็ได้น้ำปลาตามนั้นเลยค่ะซึ่งขวดบ้างหนึ่งขวดบ้างแล้วแต
2: ่
3: การปรุงรสอยู่มันไม่ใช่เล้งธรรมดามันแค่ซุปกระดูกหมูมันไม่ได้อันตรายเท่ากับตอนที่เขาปรุงที่เขาใส่ปกติก็นั่น
2: อ
3: ่ะน้ำปลาหนึ่งบีบใหญ่ไม่รู้พูดว่ายังไงอ่ะหนึ่งปื้นหนึ่งบีบใหญ่ใส่เข้าไปแล้วก็พริกใช่ไหมคะมะนาวใช่ไหม
2: ใช่ใช่ค่ะเมื่อกี้ที่ฟังคุณหมอบอกว่าปกติถ้าเกิดเราใช้เล้งหรือว่ากระดูกหมูเอามาต้มเนี่ยเอามาเคี่ยวเราจะได้โซเดียมมา
3: จาก
2: ต
3: ั
2: วกระดูกหมูด้วยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะมันมีผสมอยู่ในเนื้อสัตว์อย่างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าปริมาณเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะคะ
2: แ
3: ต่ถ้าสมมติไปปรุงเพิ่ม
2: ค่ะ
3: อันนี้ได้เพิ่ม
2: มีหน้าล่ะไอ้ความที่เป็นโซเดียมอันนี้นี่เองที่มันทำให้รสชาติมันนัวอร่อยออกรสออกชาติทั้งนั้นที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ปรุงอะไรเลย
3: ต้องเพราะว่ามันจะมีรสที่เขาชอบเรียกกันรสอูมามิ
2: ใช่มันต้องมีแบบกระดูกหมูนิดหน่อยต้มแบบเปื่อยๆเนาะต้มนานๆ

0: จะได้เห็นภาพของการทำน้ำซุปที่อร่อยด้วยแล้วก็ที่อาจจะไม่ทำร้ายสุขภาพแบบรายวันเนาะหนึ่งก็คืออะไรนะคะที่ต้อง
1: ผักต้มใช้ผักต้ม
0: ใน
1: การตอกสองก็คือไม่ปรุงเพิ่มเพราะเราจะรู้อยู่แล้วว่าในส่วนประกอบต่างๆหรือว่าช่อเอ่ยหรือเครื่องต่างๆเครื่องแกงที่เราใส่ไปเอ่ยเนี่ยมันมีโซเดียมเยอะอยู่สามก็คือเลือกกินเนื้อแกงค่ะไม่กินน้ำแกงเยอะจนเกินไป
0: เช่นเดียวกับพวกต้มยำอะไรพวกนี้ด้วยไหมคะซึ่งมันก็ยิ่งอร่อยมากเลย
1: ใช่ค่ะต้มพวกยำเลยค่ะต้มยำจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาใส่น้ำปลาเนี่ยเขาใส่เยอะมากอยู่นะคะ
0: อ๋อใช่ค่ะไม่งั้นมันไม่เจ้มจนอ่ะ
1: บางคนใส่ผงต้มยำสำเร็จรูปลงไปอีกอันนั้นก็หนักกว่าเดิมจะเห็นไหมคะแบบเป็นพวกแบบน้ำข้นทั้งหลายเนี่ยจะใส่ผง
0: ค่ะ
1: ต้มยำจากบะหมี่กึ่งใส่เข้าไปเพิ่
0: ม
1: ฉะนั้นก็เพิ่มเลยค่ะตัวโซเดียมที่เราจะได
0: ้ถ้าเราไม่ได้ทำเองเนาะแล้วเราซื้อมาจากแม่ค้าส่วนใหญ่แม่ค้าก็จะแม่ค้าพ่อค้านี่เขาจะใส่พวกเครื่องปรุงแบบจัดเต็มนะคะไม่งั้นมันไม่อร่อย
1: ใช่แล้วก็ต้องระมัดระวังในการที่จะเลือกอะค่ะว่าเลือกร้านได้ไหมเลือกร้านไม่ได้ก็เลือกกินได้ไหมถ้าเลือกกินได้ทุกอย่างก็จะปลอดภัยค
0: ่ะคุณหมอคะแล้วที่บอกว่ายิ่งสดยิ่งเสี่ยงเส้นเลือดแตกนี่อันนี้เขาพูดเกินจริงไหมคะเนี่ย
1: ไม่ค่ะตั้งแต่สรุปไว้ตอนข้างต้นเลยคิดว่ามันเป็นความเป็นจริงที่เป็นไปได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าการที่เราได้โซเดียมเยอะเกินจะทำให้เราเสี่ยงกับเรื่องของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงนั้นก็จะทำให้เส้นเลือดมันปริมันแตกได้ค่ะ
0: เอ้ยแล้วที่เขาบอกว่าคนไทยอ่ะมีปัญหาเรื่องโรคความดันโลหิตสูงถึงขนาดที่แบบว่าติดอันดับโลกอันนี้จริงไหมคะ
1: จริงค่ะในสถิติของกระทรวงสาธารณสุขมาเนี่ยค่ะตัวเรื่องของปัญหาความดันโลหิตสูงในคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลย
0: โอ้ค่ะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการกินของเรา
1: ใช่ใช่พฤติกรรมการกินส่วนใหญ่เลยอาหารไทยอร่อยมากนัวมาก
0: ค่ะ
1: ก็จะมีปัญหาเรื่องโซเดียมเยอะมากมากค่ะ
0: เอ๊ะแล้วบ้านอื่นเมืองอื่นเขาไม่กินเค็มอย่างเราเหรอคะ
1: ก็ต้องบอกว่าความหลากหลายของเครื่องปรุงของเรามันเยอะค่ะถ้าเทียบกันในอาหารฝรั่งนะคะฝรั่งก็มีแค่เกลือแองโชวีมีอะไรไม่ได้ขี้เกียจของเราเนี่ยซอสหนึ่งซอสปรุงรสมีอะไรบ้างคะมี10 ยี่ห้อแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันใช่ในเรื่องของก็จะเป็นฟ้าเขียวฟ้าเหลืองฟ้าแดงไม่เหมือนกัน
0: ใช่ใช่
1: ใช้ทุกอย่างเพื่อที่จะประกอบอาหารออกมาเป็นหนึ่งจานที่แสนอร่อยของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของเครื่องปรุงที่มันหลากหลายค่ะก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เราได้รับโซเดียมบ้างบางคน
0: แล้วถ้าสมมติว่าเรากินของที่มันโซเดียมเยอะแบบนี้เราอาจจะแบบชอบความเค็มอะไรแบบนี้นะคะกินเสร็จนี่เราไปเอาออกไปจัดการเอาออกเพื่อที่จะให้เรากินอย่างสบายใจมันมีวิธีบ้างไหมคะ
1: มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าไตเรามันก็ทำงานได้คิดกับเท่าๆกันในแต่ละวันเนาะไม่ว่าเรากินมากกินน้อยถ้าเรากินมากเนี่ยมันก็จะไปทำให้เขาต้องทำงานมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายสุดคือลดไม่กินก
0: ิน
1: น้อยที่สุดจะดีกว่าค่ะ
0: ค่ะกินพอหอมปากหอมคอ
1: แต่พอดีค่ะ
0: พอดีโอ้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปโรงพยาบาลก็จะเจอคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ต้องมารับยาแล้วมารับยาก็จะมาคู่กับความดันสูงเบาหวานมากันเป็นแพ็คเลยนะคะแล้วเจอบ่อยมากๆเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมโดยเฉพาะคนจ
0: ำกัดค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็จะบอกว่ามาเตือนอีกแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็สำคัญมากเลยทีเดียวแล้วนอกเหนือจากความดันโลหิตสูงที่อาจจะเสี่ยงต่อเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีบแล้วนี่ไตไตนี่มันก็มาจากไอ้ตัวโซเดียมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าไตจะเหมือนเครื่องกรองน้ำนะคะอะไรอย่างที่เรากินเข้าไปเขาเป็นหน้าที่กรองออกหมดนะคะมันเป็นของที่มันโทษต่อร่างกายหรือว่าได้รับมากเกินไปไตก็มีหน้าที่ขับออกถ้าเราแบบได้โซเดียมเยอะเกินไปเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการขับออกและไปเคี่ยนเขา ไปโจมตีเขาด้วยส่วน

0: านี่มากเขาก็จะบ่นสุดท้ายเขาเลิกบ่นเขาก็ทำงานไม่ไหวบ่นในที่นี้ของเขาก็คืออะไรบ้างเขาอาจจะมีอาการตัวบวมขาบวมให้เราเห็นกินโซเดียมเยอะเกินไปน
1: ะคะ
0: เขาบ่นไม่ไหวแหละแต่ว่าเขาทำงานไม่ไหวแล้วสุดท้ายก็จะมาในเรื่องของไตวายแล้วล่ะเขาก็จะเริ่มไม่ทำงาน
1: คนไทยเป็นโรคไตเยอะ
0: อันดับเหมือนกัน
1: ฮอตเหรอคะตายแล้ว
0: พวกโรคไตโรคความดันโลหิตสูงนี่คือคนไทยก็ติดอันดับท็อปๆของโลกเช่นกัน
1: โอ้โหเราไม่อยากจะท็อปกับเขาเลยนะคะทั้งเรื่องเล่าทั้งเรื่องเค็มใช่ไหมทั้งเรื่องความดันโลหิตสูง
0: ถนน
1: ค่ะ
0: ทุกอย่างเลยค่ะเราติดท็อปหมดเลย
1: โอ้โหแหมไม่น่าจะภูมิใจกันเลยน่าจะหวั่นใจกันมากกว่านะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องของน้ำซุปก็สดได้มันก็คล่องคอดีนะคะแต่ว่าน้ำซุปแบบไหนมันก็น่าสนใจว่าเออเราจะทำน้ำซุปแบบไหนที่เราจะอร่อยโดยที่โซเดียมน้อยๆกินน้ำซุปแบบธรรมชาติเกลือนิดหน่อยอะไรทำนองนั้นถามคุณหมอนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราแบบพยายามลดความเค็มลงมาจริงไหมที่เขาบอกว่าลิ้นของเราเนี่ยสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะปรับได้เอง
0: จริงมันก็จะชินเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราสามารถกินอาหารที่ไม่ต้องลดจัดเท่าเดิมก็อร่อยได้ค่ะ
1: โอ้ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะถ้าเราสามารถจะปรับตัวเองได้ถึงขนาดนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะแพทย์หญิงสสิธรคุณูปการอายุรแพทย์โรคไตเครือข่ายลดบริโภคเค็มค่ะกับเรื่องของน้ำซุปยิ่งซดยิ่งเสี่ยงเส้นเลือดแตกสรุปไม่ได้โหดจนเกินไปแต่ว่ามันก็มีส่วนถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมการกินอันนี้ก็น่ากลัวของแท้นะคะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่รู้สึกว่าเราก็เค็มไม่แพ้ใครเหมือนกันนะนี่ในเรื่องของการกินเค็มนะคะ
0: ต้องทุกอย่างต้องเริ่มมาจากความใส่ใจก่อนนะคะว่าถ้าเราใส่ใจแล้วเราก็จะทำตามได้เองก่อนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเริ่มแบบใส่ใจในเรื่องของอาหารในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะ
1: จะได้ไม่ต้องไปหาคุณหมอนะคะเพราะคุณหมอเป็นอายุรแพทย์โรคไตด้วยสิ เราคุยกับคุณหมอก่อน แบบนี้ดีแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องไปหาคุณหมอนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะและฟังมาถึงตรงนี้นี่หลายท่านอาจจะเริ่มรู้สึกว่าของที่เราคิดว่าเบาๆใสๆ
3: 24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเชียงใหม่เสริมพลังภาคประชาชนร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนพร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ ที่ห้องสวรรคโลกโรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไข่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อผู้ตรวจการแผ่นดินกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคเหนือจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.ปี2568เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังติดตามและผลักดันการแก้ไขปัญหาเชิงระบบให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมพร้อมกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3คณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และ NBT เชียงใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
6: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนแอปพลิเคชันร้านมอ.ก.
7: ป้าป้าซื้อหลอดไฟหน่อยเอาวัดเยอะๆสว่างวาบเลยนะจะเอาไปติดหน้ารถแห
8: ่มีทุกแบบแหละมีมอกทุกหลอดด้วยซื้อของจากร้านมอกมันก็ต้องมีมอกจะเอาสว่างวาบแค่ไหนขอให้บอก
7: เห็นเมื่อวานบอกจะขึ้นรถแห่รอบหมู่บ้านอวดป้ายร้านมอกไม่ใช่หรอป้าเช่ารถแห่ใช่ไหมล่ะคิดไม่แพงหรอกกันเองกันเอง
8: โอ้ยป้าไม่ง้อรถแห่ของเองแล้วแหละนี่ดูนะสมอเขาทำเว็บแอปพลิเคชันร้านมอกให้แล้วมีปักหมุดบอกโลเคชันร้านป้าด้วยนะลูกค้าจากที่อื่นมาเข้าเว็บแอปก็เจอร้านป้าเลย
6: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9: ปลอดภัยแน่นอน
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
11: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชั่น
12: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำครับออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั่วประเทศนำรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานซันนี่เด็กคิสเตชันครับเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราก็มีเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนะครับนำมาฝากเป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วง2ของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกันนะครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์และก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับและติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมนะครับในระบบ FM ทั่วประเทศและทางองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและสามารถที่จะรับฟังผ่านทางวิออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.gs ครับทางเครือข่ายองค์กรภาคีนะครับก็ parkifm.org www.parkifm.org และทางสถานีเด็กครับก็ www.sthanideck.com พิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับ sthanideck.com ก็รับฟังกันได้ทั้งรายการสดรายการออนไลน์นะครับท่านสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการไปออกอากาศนะเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
4: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
4: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
2: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
8: คิดสารดี
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับฝนค่ะฝนเอ่ยทำไมจึงตกนั่นน่ะสิฝนเอ่ยทำไมถึงตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันร้องหรือเปล่าคะวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะการที่เกิดฝนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของวัฏจักรของน้ำกันไปบ้างแล้วเนาะตอนเด็กๆเราก็จะจำกันได้ว่าก็คือน้ำเนี่ยนะคะความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆรวมตัวกันกลายเป็นเม็ดฝนและเม็ดฝนก็หยดลงมาให้เรานั่นเองแต่ก่อนค่ะกว่าจะรู้ว่าจะเกิดฝนได้ดียังไงเนี่ยก็อาจจะพยากรณ์กันยากเดี๋ยวนี้นักอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถศึกษาแล้วก็ทราบได้ว่า การเกิดฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเราทราบมาว่าอนุภาคของไอน้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ค่ะจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้เมื่อนั้นล่ะค่ะเขาอ้วนเกินไปเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมคะแต่บางครั้งค่ะฝนตกก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้างบางครั้งก็อาจจะตกเป็นบริเวณแคบแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่ายังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนไหนนะคะที่เข้าใจการเกิดฝนได้อย่างสมบูรณ์นักค่ะฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินได้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอกว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยจะต้องไปเป็นเมฆก่อนคือก่อนที่จะเป็นฝนเราจะต้องมีเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าก่อนดังนั้นถ้าช่วงไหนที่ท้องฟ้าโปร่งโล่งไม่มีก้อนเมฆแน่นอนค่ะว่าอันนั้นคือมันจะไม่มีฝนทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะมีฝนมีเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมฆก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเมฆไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะทำให้ฝนตกได้ลองเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้ากันดูนะคะว่าเมฆบางชนิดทำให้เกิดฝนตกได้แต่เมฆบางชนิดก็ไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยมันจะกลั่นตัวรวมกันกลายเป็นเมฆใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อมีอนุภาคกันตัวเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอและไอ้น้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นค่ะรวมกันทำให้เห็นเป็นเมฆเมฆจะกันตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัวค่ะหรือว่าเม็ดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝนค่ะสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งฝนหิมะละอองหรือว่าลูกเห็บซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าน้ำฟ้าค่ะคือมันเป็นน้ำที่หยดมาจากฟ้าเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งจะเป็นน้ำฝนก็ได้จะเป็นหิมะก็ได้จะเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะการที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือว่าเป็นหิมะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศค่ะว่าอุณหภูมิของอากาศเราร้อนหรือเย็นแค่ไหนลักษณะของหิมะเนี่ยจะเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆค่ะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะแต่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะคือหิมะหรือว่าผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นลักษณะหกเหลี่ยมค่ะซึ่งถ้าคิดไม่ออกนะคะลองนึกถึงการ์ตูนเรื่องฟรอสเซนค่ะที่เอลซ่าเนาะอันนี้ค่ะเราจะเห็นผลึกของก้อนน้ำแข็งซึ่งผลึกของน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่โดยมากแล้วจะเป็นหกเหลี่ยมแต่อาจจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะน้ำฟ้าจะต้องเกิดจากเมฆถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ้าแต่เมื่อมีเมฆก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำฟ้าเสมอไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมฆมีหลายชนิดเมฆบางชนิดลอยอยู่บนท้องฟ้าเฉยๆค่ะไม่ตกลงมามีเมฆบางชนิดค่ะที่จะทำให้เกิดน้ำฟ้าได้ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่ออากาศเย็นลงไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกนะคะเมฆหรือหมอกก็คือเม็ดน้ำเล็กๆค่ะซึ่งมีไอ้น้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำเช่นอนุภาคเกลือนะคะเราจะเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่าอนุภาคกลั่นตัวอนุภาคแบบนี้จะมีอยู่ในธรรมชาติค่ะมีความสำคัญในการช่วยทำให้ไอ้น้ำกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกได้ง่ายขึ้นคือถ้าไม่มีอนุภาคกลั่นตัวเนี่ยไอ้น้ำจะเปลี่ยนเป็นหมอกหรือว่าเป็นเมฆได้ยากค่ะทีนี้เมฆเนี่ยประกอบด้วยเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็กมากเมื่อขนาดยังไม่โตพอค่ะเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอยอยู่ในบรรยากาศค่ะเนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นในแนวตั้งนะคะคอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมาซึ่งเจ้าเม็ดเมฆเนี่ยนะคะก็จะขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็จะไม่ตกลงมาเขาจะลอยอยู่ทีนี้พอเขารวมตัวกันค่ะเขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะทำให้เขาตกลงมาจากเมฆตามธรรมดาแล้วค่ะเม็ดฝน1เม็ดนะคะจะเกิดจากการรวมกันของเม็ดเมฆที่รวมกันมากกว่า1ล้านเม็ดแต่เรื่องนี้นะคะก็ดูจะยังมีปัญหาค่ะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะรวบรวมว่าเอ๊ะแล้วเม็ดเมฆเป็นล้านเม็ดจะรวมเป็นเม็ดฝน1เม็ดได้ยังไง นักวิทยาศาสตร์เลยได้แบ่งทฤษฎีใหญ่ๆจากการรวมตัวกันของเม็ดเมฆนะคะไว้เป็น2วิธีคือการชนกันแล้วรวมกันการจับรวมกันหรือว่าวิธีของฝนเขตร้อนนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อนหนึ่งมีเม็ดเมฆขนาดหลายๆขนาดค่ะเม็ดเมฆขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเม็ดเมฆขนาดเล็กจึงชนเอาเม็ดเมฆขนาดเล็กเข้ามานะคะมารวมตัวกันเมื่อเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมาชนกันก็เกิดการรวมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองพฤติการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะจนเกิดเม็ดน้ำที่ใหญ่มากๆและเม็ดน้ำใหญ่ๆก็จะแยกกันออกมาเกิดกรรมวิธีซ้ำๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทำให้เกิดฝนตกมากได้อันนี้เป็นลักษณะของการเกิดฝนในโซนร้อนซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาค่ะแต่อีกหนึ่งกรรมวิธีคือผลึกน้ำแข็งอันนี้ฝนจากแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมฆที่มีไอน้ำและผลึกน้ำแข็งแล้วก็น้ำปนกันอยู่ซึ่ง3สภาวะนี้นะคะอยู่ในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเราจะเรียกน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาว่าน้ำซุปเปอร์คูลค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะทีนี้เมื่อไอน้ำผลึกน้ำแข็งและน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศารวมอยู่ด้วยกันในสภาวะที่มันไร้เสถียรภาพมันไม่มั่นคงเพราะว่าความดันไอน้ำของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอน้ำของผลึกน้ำแข็งฉะนั้นไอน้ำจะกลั่นตัวลงมาบนผลึกน้ำแข็งทำให้ผลึกน้ำแข็งมีเม็ดโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศาก็ระเหยไปเป็นไอน้ำก็เกิดกรรมวิธีนี้ซ้ำเรื่อยๆนะคะจนผลึกน้ำแข็งใหญ่โตขึ้นตกลงมาเป็นหิมะถ้าตกลงมาในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาหิมะก็ละลายค่ะก็คือเจ้าผลึกน้ำแข็งเนี่ยก็ละลายกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่า Bergeron Fin Descent ค่ะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าอ๋อมันเกิดจากผลึกน้ำแข็งนะแล้วก็ตกลงมาทีนี้เราก็จะพอจะสรุปได้ว่าการกลั่นตัวของไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นหมอกเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอนุภาคการกลั่นตัวแล้วเกิดฝนหรือว่าน้ำฟ้าโดยต้องอาศัยเมฆขนาดใหญ่หรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะในการที่จะทำให้เกิดฝนได้นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฝนเป็นฝนละอองเป็นหิมะหรือเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมาในลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่นั้นๆ นะคะโดยหยาดน้ำฟ้าจะต้องมาจากเมฆอย่างที่เราบอกไปแต่ไม่ใช่เมฆทุกก้อนที่จะมีหยาดน้ำฟ้าเมฆบางก้อนมีหยาดน้ำฟ้าค่ะและเมฆบางก้อนก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ซึ่งเป็นสภาวะที่เลวร้ายนะคะก่อตัวจากก้อนเมฆชื่อคิวมูลัสค่ะในสภาพอากาศที่เป็นแบบไม่มีเสถียรภาพนะคะคือก็จะส่งผลทำให้ก้อนเมฆเนี่ยนะคะกลายเป็นฝนได้นั่นเองค่ะฝนนะคะถึงแม้จะดูเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดานะคะแต่ฝนหรือว่าน้ำฟ้าลักษณะนี้นะคะก็มีผลทำให้เกิดทั้งเรื่องของทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อการบินหรือบางครั้งนะคะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆตามมาด้วยได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการฝนเพื่อเพิ่มน้ำให้กับธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นแล้วต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสมดุลกันนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะกับเรื่องราวของการเกิดฝนหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: คิดสาระดี
7: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
8: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
8: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
2: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

0: พราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: นี่ครับอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับวันนี้ชวนน้องๆนะตัวแทนคนรุ่นใหม่ครับเนื่องจากว่าเรากทม.เราเมืองหลวงของประเทศไทยจะมีผู้ว่าคนใหม่ตอนนี้สมัครกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็หาเสียงกันวันนี้มาฟังมุมมองของเด็กๆและเยาวชนคนรุ่นใหม่กันบ้างครับว่าเขาคิดอย่างไรเขามีความฝันอยากจะเห็นเมืองกทม.เป็นอย่างไรนะวันนี้ผมเชิญตัวแทนเยาวชนครับเป็นตัวแทนเยาวชนนะครับสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับและเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะบางคนหลายคนสามารถเลือกตั้งได้นะหลายคนเลือกตั้งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเป็นกระบอกเสียงสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ไปเลือกได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาหรือว่าส่องนโยบายของว่าที่ผู้ว่ากทม.นะครับวันนี้จะร่วมพูดคุยกันนะครับก็มีคนแรกนะครับก็คือน้องอัครพลแสงอรุณครับหรืออัสโมประธานสภาเด็กและชนกรุงเทพมหานครนะครับคนที่2น้องพิต้านะครับนางสาวปวาริสาด่านทำรงกุลนะเป็นรองประธานสภาเด็กและชนกรุงเทพมหานครคนที่3นะครับน้องเวฟครับนายกิติกวินพิมพ์วันนะฮะเป็นรองประธานสภาเด็กชนกรุงเทพมหานครและโฆษกสภาอีกหนึ่งท่านนะน้องบอสนะเป็นโฆษกสภาเด็กชนนะครับน้องบอสสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับทั้ง4คนอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ
8: สว
6: ั
8: สด
6: ี
8: คร
6: ับ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: ครับ
4: เจอประธานสภาเจอรองประธานสภาและเจอโฆษกวันนี้เต็มที่นะเป็นเวทีที่ต้อยจะพูดน้อยที่สุดวันนี้ในเวลาถึง 3:00 นนะเรามีเวลาจำกัดนะครับรายการสดพร้อมกันนะครับก่อนอื่นให้แต่ละท่านให้แต่ละคนแนะนำตัวก่อนได้เสียงจริงตัวจริงฮะเอาเริ่มประธานสภาก่อนฮะครับเชิญครับ
10: ได้ครับผมสวัสดีอีกรอบนึงนะครับผมอัสโมครับผมอัครพลแสงอรุณครับผมเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับ
4: ครับคนที่2ครับรองประธานครับเชิญครับ
11: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็พิต้าค่ะปวริสาดานธรรมรงคูลนะคะรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครกำกับดูแลสำนักป้องกันปัจจัยเสี่ยงและพิทักษ์สิทธิ์ค่ะ
4: น่าสนใจครับคนต่อไปครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเว็บโซนครับนายกิติกวินพิมพ์วันครับผมเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับตอนนี้กำกับสำนักประธานนั่นเองครับผมช่วยพี่อัตโมดูแลอีกทีนึงฮะ
4: ครับครับเชิญครับบอสครับ
13: สวัสดีครับบอสนะครับสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยโฆษกและผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับปัจจุบันก็ช่วยกำกับดูแลสำนักสื่อสารองค์กรครับ
4: นะครับวันนี้ทั้ง4เดี๋ยวนะมีใครหลุดไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวนะ1 2 3 4โอเคเดี๋ยวนะครบแล้วครบแล้วพี่ต้อยนี่โอเคตอนนี้ครับครับคำถามแรกครับวันนี้นะเราจะเลือกผู้ว่าวันที่ไหร่นะ28นี้ใช่ป่ะ28มิถุนายนนี้นะครับถ้าพูดถึงน้องๆ นะครับวันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากเห็นกรุงเทพเป็นยังไงคำถามแรกเลยนะคำถามแรกเลยนะวันนี้คนรุ่นใหม่กรุงเทพเนี่ยนะอยากเห็นกรุงเทพจากนี้ไปในมุมมองของเราเอาใครก่อนเอาสาวสวยก่อนแล้วกันนี่พี่สวยอยู่คนเดียวกีต้าร์ครับเราอยากเห็น
11: ไม่ใช่ประธานนะคะ
4: ครับเริ่มต้นด้วยคำถามก็ได้ครับวันนี้นะอยากจะบอกอะไรอยากจะบอกอะไรกับผู้สมัครกทม.ก่อนทั้ง14ท่าน14เบอร์ให้ประธานก่อนก็ได้อาเชนครับคำถาม
10: ได้ครับผมก็อยากจะฝากบอกผู้ลงสมัครผู้ว่าทั้ง14เบอร์นะครับก็ให้ตั้งใจน้องในการแบบหาเสียงแล้วก็เรียกได้ว่าทำคะแนนจากเด็กและเยาวชนนะครับผมเพราะว่าก็รอติดตามนโยบาย เด่นโดนใจเยาวชนนะครับผมว่าจะมีนโยบายไหนบ้างที่ออกมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือว่าพัฒนาศักยภาพของเยาวชนครับผมประมาณนี
4: ้นะเราเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดเราจะถามแต่ละคำถามคือ1คนพอนะดังนั้นเนี่ยแต่ละคนจะมีคำถามไม่เหมือนกันยกเว้นนะคราวนี้ถ้าพูดถึงปัญหาของวัยรุ่นกรุงเทพนะเด็กและเยาวชนกรุงเทพกำลังเผชิญอะไรบ้างครับและอยากให้ผู้ว่าคนใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหามากที่สุดนะใครจะตอบเอาพี่ต้าแล้วกันนะคำถามนี้ครับเชิญครับ
11: ค่ะก็พี่ต้ามองว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้นะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยต่างจากหลากหลายครั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้แข่งกันแค่ว่าผู้สมัครท่านไหนคือผู้สมัครที่มีนโยบายเยอะกว่าใครอะค่ะแต่ว่าเราแข่งกันที่นโยบายที่พิสูจน์แล้วกับความคาดหวังที่ยังมีต่อการเปลี่ยนแปลงฝั่งหนึ่งก็คืออาจารย์ชาชาติถูกไหมคะที่มีข้อได้เปรียบว่าจะเป็นผู้ว่าคนก่อนเนาะก็สามารถประชาชนก็ยังสามารถประเมินผลงานได้จริงว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ย เรื่องทางเท้าดีขึ้นไหมหรือว่าเรื่องสวนสาธารณะหรือเรื่องที่เป็นกระแสก็คือในเรื่องของทราฟฟิกฟองดูที่เอามาใช้แล้วก็การจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแผ่นดินไหวตึกถล่มถนนยุบทำได้ดีแล้วหรือยังแต่อีกฝั่งนึงค่ะก็มีผู้ท้าชิงเนาะจากหลากหลายพรรคการเมืองเลยแล้วก็กลุ่มอิสระด้วยค่ะที่พยายามจะเสนอภาพว่ากรุงเทพเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้มากกว่านี้กรุงเทพอาจจะสามารถดีกว่านี้ได้โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการหรือการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในครั้งนี้ค่ะก็มองว่าหลายๆท่านเนี่ยเริ่มขยับนโยบายไม่ใช่แค่แก้ปัญหาแต่ก็มีการพูดถึงในเรื่องของอนาคตของเมืองเข้ามาด้วยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Smart City เนาะสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการนำ AI มาใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคำถามสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็คือคนกรุงเทพพอใจกับทิศทางการดำเนินงานในปัจจุบันแล้วหรือยังสิ่งที่ประชาชนควรพิจารณาต่อค่ะไม่ใช่แค่ว่านโยบายของใครฟังดูดีแต่เราก็ต้องมามองด้วยว่านโยบายนั้นเนี่ยทำได้จริงไหมเราจะวัดผลนโยบายนั้นยังไงสามารถแก้ไขปัญหาที่คนกรุงเทพกำลังเจอได้อยู่จริงไหมแล้วก็เด็กและเยาวชนที่เป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตของประเทศเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากนโยบายนั้นๆค่ะ
4: แล้วมีประเด็นไหมที่อยากจะฝากปัญหาที่จะต้องเข้ามาแก้อันดับแรกเลย
11: ปัญหาแรกเลยที่คิดว่าผู้ว่าควรที่จะแก้ก็คือในเรื่องของความเป็นอยู่ค
4: ่
11: ะ
4: ความเป็นอยู่นะอันนี้ต้องให้ชีวิตดีขึ้นนะครับอันนี้พี่ไปถามน้องบอสเล็กสุดน้องบอสเล็กสุดคือยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งนี่นะวันนี้หลายคนมองว่ากรุงเทพเป็นเมืองของผู้ใหญ่เนาะคราวนี้บอสคิดว่ากรุงเทพเองเนี่ยเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนบ้างไหมผู้ว่ากทม.ควรจะต้องนึกถึงเด็กยังไงบ้างจริงครับ
13: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองหลวงเนาะนะครับแล้วก็สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเองก็เป็นสภาเด็กและเยาวชนที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรุงเทพมหานครถือได้ว่ามีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆจากผู้ว่าตั้งแต่หูยนานมากๆแล้วนะครับผมมองว่ามีการเติบโตแล้วก็มีการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการที่จะร่วมให้คำปรึกษาต่างๆมีเขาเรียกว่าถ้ามองเป็นกราฟเนี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีพัฒนาการที่มากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราได้ผู้ว่าท่านใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็เป็นคนที่ประชาชนคิดว่าดีที่สุดแล้วคนที่ประชาชนคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วผมมองว่าคนคนนี้ครับจะช่วยพัฒนาให้สภาเด็กและเยาวชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นในกรุงเทพมหานครแห่งนี้มากขึ้นครับ
4: นะมาคำถามที่นะมาที่เซฟสุกนะในฐานะที่เป็นรองประธานสภาเด็กด้วยนะมีคำถามว่าในมุมมองของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเองนะนโยบายด้านใดที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญมากที่สุดคิดว่าจะโดนใจคือได้คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญมากที่สุดของกทม
5: ในฐานะคนรุ่นใหม่คือนโยบายที่น่าสนใจที่สุดคือการหาเสียงครับผมหรือว่าการใช้เขาเรียกว่าลดปริมาณขยะห รือลดปริมาณทรัพยากรลงครับผมซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าจะในผู้สมัครหลายๆท่านทั้งอิสระหรือว่าทั้งนามพรรคการเมืองก็ตามครับก็จะมีการหาเสียงทางโซเชียลมีเดียหรือว่ามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาครับผมก็เลยทำให้เห็นว่าตรงนี้แหละทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเข้าถึงง่ายมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วที่ว่าเราเดินไปเจอป้ายเราเดินไปเจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขามันเข้าถึงง่ายสำหรับเขาผมรู้สึกว่านโยบายที่เกี่ยวกับการใช้ AI หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันจะเข้าถึงและจะโดนใจตัวเด็กและเยาวชนได้มากที่สุดครับผม
4: ถามทั้งสี่ท่านเลยนะบอกว่าแล้วการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้คนรุ่นใหม่ที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนครับแขกก็ได้ครับตอบเลยเชิญครับพี่ต้า
11: ค่ะก็สิ่งที่พี่ต้ารู้สึกดีใจมากๆในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะก็คือได้เห็นผู้สมัครหลายๆท่านเนาะให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเด็กและเยาวชนก็มักจะถูกพูดถึงในอนาคตของชาติค่ะว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นอนาคตของชาติเด็กและเยาวชนอาจจะต้องยังไม่ต้องลงมายุ่งกับการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศเนาะแต่ในวันนี้ค่ะเราได้เริ่มเห็นการมีส่วนร่วมจากพวกเขานโยบายที่ลอนช์ออกมาถูกออกแบบมาจากเด็กจริงๆค่ะทำให้ผู้สมัครบางท่านเนี่ยทำให้เราแบบเห็นว่าผู้สมัครบางท่านเนี่ยมองว่าเด็กและเยาวชนก็คือประชาชนคนหนึ่งของเมืองแล้วก็เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเมืองเช่นกันถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองที่ดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีด้วยว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ส่งเสียงแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ถูกรับฟังมากขึ้นจริงๆค่ะ
4: ของเว็บโซนไปคุยกับเพื่อนให้ความสำคัญยังไงไปมั้ยคนอยู่กทม.เฮ้ยฉันจะไปแน่นอนการแน่นอน28นี้เป็นไงบ้างครับเสียงจากเพื่อน
5: ต้องตอนไปคุยกับเพื่อนๆนะฮะคือหลากหลายกลุ่มมากทั้งน้องที่ยังเลือกไม่ได้กับน้องที่เลือกได้แล้วครับผมเนี่ยเรามาดู2กลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกคือเลือกไม่ได้เค้าก็มาบอกว่าเนี่ยหนูชอบมากเลยหนูชอบนโยบายที่เขาเวลาเขาออกมาสื่อสารหรือออกมาให้โซเชียลมีเดียเขามาให้ความสำคัญหนูชอบมากเลยแต่น่าเสียดายหนูไม่สามารถเลือกได้แต่เดี๋ยวหนูไปบอกเหมือนน้องบอสเลยที่วีคที่แล้วที่เราได้น้องบอสได้พูดออกมาเดี๋ยวหนูจะไปบอกพ่อกับแม่เลือกนะให้แบบอันนี้นะหนูจะไปกรอกหูเขาให้เลือกคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราไปดูในตัวเยาว์เด็กและเยาวชนเนี่ยหรือเยาวชนน่ะที่สามารถเลือกได้แล้วเขาก็เริ่มมีการวิเคราะห์หรือว่าให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในกรุงเทพเขาเป็นคนที่โดนผลกระทบเขารู้สึกว่าสภาพแวดล้อมของเขาจะเป็นยังไงแต่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยต้องเป็นเซฟโซนของเขาต้องเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเนี่ยฉันไม่ได้ต้องการฉันไม่ต้องกลัวตึกสูงฉันไม่ต้องกลัวสิ่งที่มันไม่มีอำนวยความสะดวกเข้ามาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เยาวชนที่สามารถเลือกได้แล้วเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะมีการถกเถียงจริงๆต้องพูดก่อนนะครับว่าผู้สมัครทั้งทุกเบอร์เลยนะครับเด็กเยาวชนก็คิดแตกต่างกันต้องเรียนตามตรงเลยครับว่าคิดแตกต่างกันมากบางคนก็รู้สึกว่าคนนโยบายของคนนี้เด็ดขาดแบบนี้ของคนนี้รู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้เด็กและเยาวชนก็เลยมีความหลากหลายในทางความคิดครับผมก็ต้องเรียนตามตรง
4: แต่ว่าให้ความสำคัญว่าอยากไปใช้สิทธิ์นะถึงแม้ว่าอายุไม่ถึงก็นะสนใจมากขึ้นบอสเป็นไงบ้างครับคุยกับเพื่อนๆครับ
13: ก็ที่ลองซาวเสียงเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายเสียงเนาะนะครับเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้ครับสิ่งนึงที่ผมรู้สึกดีใจก็คือคนกรุงเทพเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นคนกรุงเทพมีช้อย14เบอร์ครับเรามีถ้าเปรียบเป็นขออนุญาตเปรียบเป็นของนะครับเราไม่ได้มีแค่ว่าของเบอร์1กับของเบอร์2เราจะเลือกเบอร์ไหนตอนนี้เรามี14ตัวเลือกเรามี14ช้อยดังนั้นเนี่ยความคิดเห็นของแต่ละคนก็จะเปิดกว้างมากคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนู้นเป็นอย่างนี้เราก็จะมีการเปรียบเทียบเพื่อหาคนที่ดีที่สุดดังนั้นนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่าที่เราจะสามารถเลือกตั้งได้เราไม่สามารถเลือกตั้งได้แน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้โดนเลือกเราจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครนึกออกไหมครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เลือกแต่ก ฎที่ออกมาจากกรุงเทพมหานครหรือนโยบายต่างๆเอฟเฟกต์กับเราแน่นอนดังนั้นเด็กและเยาวชนตอนนี้ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งมากๆเขาบอกเพื่อนผมบางคนบอกว่าผู้ใหญ่คนไหนไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเขาขอสวมรอยแทนเขาขอไปแทนนะครับบางคน
4: ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหม
13: ขอไปแทนได้ไหม
4: นะอย่างนี้นะ
13: ครับดังนั้นก็อยากจะฝากผู้ใหญ่นิดนึงนะครับฝากถึงผู้ใหญ่ที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้ตอนนี้เด็กและเยาวชนให้ความสำคัญมากดังนั้นก็อยากจะฝากไปถึงผู้ใหญ่ว่าอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับเพราะว่าเด็กและเยาวชนอย่างเราก็ต้องการสิทธิ์ของท่านเหมือนกันนะครับดังนั้นก็อยากให้ท่านเนี่ยรักษาสิทธิ์ของท่านเลือกใครเราไม่ว่ากันเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพของท่านแต่อย่างน้อยขอให้ได้เสียงของท่านเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยครับ
4: ใช่เพราะจากผลโพลหลายสำนักบอกว่าจะมีประมาณ 30% นะที่แบบยังไม่รู้จะเลือกใครซึ่งไอ้ 30% นั้นนะถ้าออกมาจริงๆนะทำให้พลิกโผได้นะครับอาจจะมาคือใครจะนำหนึ่งแต่ว่า 30% นี้เปลี่ยนป๊อปเนี่ยจบเหมือนกันนะครับดังนั้นอย่าประมาทนะอ่ะคราวนี้พูดถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนละมาที่ประธานสภาเด็กเยาวชนนะครับอัสโมครับถ้าพูดถึงเราไปกลางดูนโยบายถึง14คนเนาะคนรุ่นใหม่อ่านนโยบายแล้วเป็นไงบ้างอ่านนโยบายทั้ง14คนแล้วเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้าง
10: ก็มีทางแบบว่าน่าสนใจที่ตอบโจทย์กับทางเราอะครับผมแล้วก็บางผู้สมัครเองอะไรครับเรายังไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับผมบางทีอาจจะยังไม่เข้าถึงตัวนโยบายบ้างหรือว่าเขาอาจจะเก็บไว้อยู่อาจจะแกยังกักไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็จะมี
4: อะไรนะยังกักอยู่เหรอเดี๋ยวนะจะเลือกตั้งอยู่แล้วยังกักอยู่ใช่ไหม
10: คิดว่าที่ยังไม่เห็นที่ยังไม่เห็นผมคิดว่ายังเขายังกักอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าบางผู้สมัครนะครับเราพยายามดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ายังหาไม่เจอเรื่องนโยบายอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีนโยบายออกมาที่รู้สึกว่าตอบโจทย์กับคนกรุงมากยิ่งขึ้นเนาะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเราครับผม
4: ยกตัวอย่างเลยไหมเราวันนี้เอานี้ขออนุญาตในช่วงนี้เราส่องนโยบายเลยนโยบายเบอร์ไหนที่แบบโดนใจวัยรุ่นเลยเอาวันนี้เราให้เห็นชัดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นการบ้านสำหรับเบอร์อื่นๆใช่ไหมวันนี้14ท่านมีนโยบายไหนบ้างที่คิดว่ามันโดนใจวัยรุ่นอย่างพวกเราแล้วเราต้องโอ้โหน่าสนใจมากเมืองกรุงเทพจะพัฒนาขึ้นถ้าเลือกเบอร์นี้มีฮะหาประธานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเห็นพี่ตาขยับละแต่ว่าให้เดี๋ยวประธานก่อนครับใช่อัสโม
10: ได้ครับผมก็สำหรับอัสโมนะครับคิดว่าเป็นเบอร์9ครับผมใช่อ
4: าจารย์ชาตินะ
10: อาจารย์ชาติใช่ครับผม
4: เป็นยังไงบ้าง
10: ที่ไปดู250นโยบายบวกๆของอาจารย์นะครับผมก็จะมีแบ่งหมวดหมู่ชัดเจนครับผมว่าเรื่องของผู้สูงอายุเองหรือว่าเรื่องของบ้านพักเด็กเองรวมไปถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนต่างๆครับผมที่อาจารย์พยายามคิดนโยบายเนาะให้ตอบโจทย์กับคนกรุงมากยิ่งขึ้นครับผมทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยแบบมันค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้ล่ะมันน่าจะเริ่มตอบโจทย์กับเด็กและเยาวชนอย่างเราอะไรอย่างนี้ครับ
4: ที่เห็นมาใช่ไหม
10: ใช่ครับ
4: พี่ต้าล่ะพรรคประชาชนเบอร์อะไรเบอร์10ป่ะใช่ไหมเป็นยังไงหรือว่าใครจะดูพรรคประชาธิปัตย์คือได้ผู้พักนะอันนี้เราคุยกันทั้งหมดเลยว่าวันนี้เราคุยกันอย่างน้อยเนี่ยให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรเกี่ยวกับท้องกับเด็กและเยาวชนแล้วว้าวมากบอสบอกได้เลยนะ
11: ครับรู้สึกว่าอย่างของพรรคประชาชนเองอะค่ะดร.โจชัยวัฒน์เบอร์10เนาะเราได้เห็นนโยบายที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเราเนาะมีขนส่งสาธารณะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาในจุดนี้อะค่ะถ้าเกิดว่านำรถไฟฟ้ามาเชื่อมต่อกันหลายๆสายหรือว่าอาจจะมีรถเมล์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรือก็ได้เรือของแสนแสบในคลองหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าพัฒนาให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากขึ้นอาจจะเพิ่มสิทธิ์ในการให้เด็กเนี่ยสามารถขึ้นฟรีเด็กนักเรียนอะไรเง
4: ี้
11: ย
4: นโยบายเขาระบุไหมระบุไหมบอกว่าเด็กฟรีมีไหมมีใครมีนโยบายบ้าง
11: ยังไม่เห็น
4: ยังไม่เห็นนะอันนี้เดี๋ยวเรามาส่องนโยบายเนาะอันนี้เราไม่ฝากเขามาส่องเลยว่ามีไหมตกลงทั้ง10เบอร์14เบอร์เนี่ยมีไหมบอกว่าเด็กและเยาวชนนักเรียนขึ้นฟรีมีไหม
11: ยังไม่เห็น
10: ยังครับผมยัง
4: ไม่เห็นนะมีอะไรบ้างที่ว้าวบอสคิดว่า14ท่านเนี่ยมีอะไรที่โดนใจวัยโจมากนโยบายผู้ว่ากทมรอบนี
13: ้โอ้สำหรับบอสตอนนี้ก็มองในมุมที่ ยังเป็นกลางๆอยู่ครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยความที่ต้องยอมรับตรงๆนะว่าวุฒิภาวะผมไม่ได้ถึงขนาดคนที่เลือกตั้งได้แล้วแต่ว่าคนที่น่าสนใจหลายๆท่านนะครับก็ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เบอร์หนึ่งมาก็คือหม่อมหลวงกสิวัตรเกษมศรีซึ่งท่านก็เคยเป็นรัฐบาลถ้าจำไม่ผิดนะครับนึกออกไหมครับแล้วก็เรามีทั้งคุณอนุชาบุรพชัยศรีนึกออกไหมครับเรามีผู้สมัครอิสระอีกหลากหลายท่านนั่นชาชาติสิทธิพันธ์ซึ่งลงในนามอิสระมีท่านชัยวัฒน์ก็คือดร.โจจากพรรคประชาชนเรามีพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็เคยเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงเนาะท่านเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเราโอ้เรามีหลากหลายท่านมีหลากหลายด้านดังนั้นผมมองว่าแต่ละท่านความโดดเด่นนโยบายหลักที่ชูแตกต่างกันความถนัดของผู้ว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันอันนี้คือออกมาจากโรงงานเดียวกันครับแต่อันเนี้ยด้วยความที่ผู้ว่าแต่ละท่านเนาะเก่งกันคนละด้านดังนั้นสิ่งนึงที่ผมมองนอกจากตัวผู้ว่านอกจากตัวนโยบายแล้วก็คือทีมคณะทำงานของแคนดิเดตผู้ว่าหรือที่ปรึกษาผู้ว่าแน่นอนครับผู้ว่าไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดผู้ว่าไม่จำเป็นเลยที่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดถามอะไรฉันตอบได้หมดไม่จำเป็นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเป็นแรงสำคัญที่อยู่ด้านหลังเขาคือทีมที่ปรึกษาทีมคณะทำงานที่เขาพร้อมที่จะผลักดันมีความรู้ความสามารถที่จะผลักดันนโยบายต่างๆให้กับผู้ว่าราชการคนต่อๆไปได้มากแค่ไหนให้กับแคนดิเดตของเขาได้มากแค่ไหนผู้ว่าราชการเป็นกลไกสำคัญครับเป็นกุญแจสำคัญเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญแต่ผมมองว่าผู้ว่าคนเดียวไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องคณะทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าจะพิจารณานอกจากจะฝากนโยบายแล้วอยากจะฝากให้พิจารณาถึงเบื้องหลังเนาะก็คือทีมคณะทำงานทีมที่ปรึกษาของแคนดิเดตแต่ละท่านซึ่งบางท่านก็เปิดออกมาแล้วเนี่ยหรอไหมครับอย่างพรรคประชาชนหรือว่าทางของทีมผู้ว่าชาติก็เปิดออกมาแล้วว่ามีใครบ้างแต่ละคนเราก็ไปสามารถขยายต่อได้ว่าแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญมีความถนัดด้านไหนดังนั้นอันนี้ก็อยากให้เป็นอีกหนึ่งช้อยส์อีกหนึ่งจุดที่อยากจะให
4: ้
13: พี่ๆเนาะหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านลองไปดูว่าเนี่ยเรายังมีจุดๆนี้เรายังมีตรงเนี้ยหรือว่าทีมที่เป็นทีมทำงานของแคนดิเดตเนี่ยเป็นอีกจุดนึงที่ผมว่าเราน่าติดตามครับ
4: ดังนั้น14ท่านนะครับผู้ว่าที่ผู้สมัครนะครับท่านใดยังไม่เปิดที่ปรึกษาไม่เปิดหลังบ้านนะไม่แน่นะอันนี้ต้องเปิดนะวันนี้เปิดต้องเปิดทุกคันคนแล้วนี่คือเสียงจากเด็กนะ
6: เสียดายเวลาช่วงนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็มา2นโยบายผู้สมัครผู้ว่ากทมปี69นะครับนโยบายโดนใจวัยรุ่นคนรุ่นใหม่โดยสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับติดตามกันต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
8: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
9: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
14: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ

0: สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวจากนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กร่วมกับนักข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมโครงการเด็กอาสาสร้างชื่อผลิตรายการโทรทัศน์เด็กประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึง18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สถานีเด็กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กจบข่าวเด็กชายมุตฟาเดชเลขอบคุณครับ
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
5: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าทางด้านของขนส่งเตรียมออกกฎหมายป้ายทะเบียนรถ EV ใหม่นะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราไปตรวจสอบกันนะครับทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลครับประสานไปยังทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับโดยทางด้านของกรมการขนส่งทางบกก็มีการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดและลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับการเติบโตของยานยนต์ในประเทศไทยนะครับและสนับสนุนนโยบายลดมลพิษ PM 2.5 โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่กำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนที่มีพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสาธารณะและก็รถใช้งานเฉพาะทางให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีเดิมแต่กำหนดให้ติดเครื่องหมายพิเศษที่ป้ายทะเบียนเดิมแทนนะครับส่วนรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วนั้นไม่ต้องเปลี่ยนป้ายแผ่นป้ายทะเบียนใหม่นะครับรวมถึงป้ายประมูลและก็ป้ายขาวเดิมนะก็ใช้อันเดิมได้โดยจะเพิ่มเติมก็คือให้ติดเครื่องหมายพิเศษนะครับเป็น EV นะครับที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับจากวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้นะครับก็จากนี้ไปนะครับถ้ากฎกระทรวงบังคับใช้เมื่อไหร่นะครับรถ EV นะรถยนต์ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะตรงนี้จะเปลี่ยนนะตัวทะเบียนนะเป็นพื้นสีฟ้านะพื้นสีฟ้านะครับนี่ก็เป็นข่าวจริงนะครับก็จะมีทะเบียนแล้วจะสังเกตให้ชัดนะว่าอ๋อรถคันนี้รถไฟฟ้า 100% นะก็จะเป็นทะเบียนพื้นสีฟ้านั่นเองข่าวนี้เป็นข่าวจริงแชร์ต่อกันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่มาร่วมตรวจสอบกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับวันนี้พี่ต้อยก่อนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: 24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดนราธิวาสเร่งสำรวจและรับลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืบหน้ากว่าร้อยละ80มุ่งช่วยผู้เดือดร้อนให้เข้าถึงสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้นางสาววิรัญพัฒน์บัวเทศคลังจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 299,121 รายซึ่งขณะนี้ได้ยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางที่กำหนดแล้วโดยการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เฉพาะช่องทางธนาคารมีจำนวน 4,272 รายโดยส่วนใหญ่ลงทะเบียนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 2,020 รายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเครือข่ายในพื้นที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามเพื่อให้การยืนยันตัวตนแล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้สำหรับกลุ่มตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากข้อมูลจำนวน 9,008 รายขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจและรับลงทะเบียนแล้วมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 70-80 โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เชิงรุกถึงระดับหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงภายในกรอบเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลแต่เห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้คลังจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงและขาดผู้ดูแลขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตนเองและเร่งแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อรักษาสิทธิ์โดยจังหวัดนราธิวาสยังมีผู้ที่มีรายได้น้อยจากฐานข้อมูลเดิมกว่า 200,000 รายต้องดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่อำเภอในพื้นที่ซึ่งเป็นเครือข่ายหลักในการดำเนินงาน
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่านติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: สัมพันธ์ยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอน QR Code
5: ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านก็เบื่อเหมือนกันนะลูกนานๆทีได้ออกมาซื้อของที่ห้างก็ดีเหมือนกัน
6: งั้นวันนี้คุณแม่อยากช้อปปิ้งแผนกไหนก่อนดีคะ
5: แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าแม่ว่าจะซื้อเตาปิ้งย่างไว้ทำหมูกระทะกันอันนี้มีเครื่องหมายมอกถูกต้องมั่นใจในคุณภาพแต่เอ๊ะมี QR Code ด้วยเอาไว้ทำอะไรเนี่ย
6: อ๋อตอนนี้สมอ.เขามี QR Code คู่กับเครื่องหมายมก.ที่สินค้าทุกชิ้นซึ่งจะทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดนราธิวาสเร่งสำรวจและรับลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืบหน้ากว่าร้อยละ80มุ่งช่วยผู้เดือดร้อนให้เข้าถึงสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้นางสาววิรันพัฒน์บัวเทศคลังจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 299,121 รายซึ่งขณะนี้ได้ยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางที่กำหนดแล้วโดยการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เฉพาะช่องทางธนาคารมีจำนวน 4,272 รายโดยส่วนใหญ่ลงทะเบียนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 2,020 รายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเครือข่ายในพื้นที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามเพื่อให้การยืนยันตัวตนแล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้สำหรับกลุ่มตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากข้อมูลจำนวน 9,800 รายขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจและรับลงทะเบียนแล้วมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 70-80 โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เชิงรุกถึงระดับหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงภายในกรอบเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลแต่เห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้คลังจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงและขาดผู้ดูแลขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตนเองและเร่งแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อรักษาสิทธิ์โดยจังหวัดนราธิวาสยังมีผู้ที่มีรายได้น้อยจากฐานข้อมูลเดิมกว่า 200,000 รายต้องดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่อำเภอในพื้นที่ซึ่งเป็นเครือข่ายหลักในการดำเนินงาน
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: ถ้าเราพูดถึงศิลปินที่ประสบความสำเร็จในทุกบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงหรือคนทำงานเบื้องหลังพี่ตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุลจะเป็นหนึ่งในศิลปินคนนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับนักผจญเพลงพอดแคสต์ EP นี้เลยอยากชวนทุกคนไปฟังเรื่องราวที่พี่ตุ้ยเคยมาแชร์เอาไว้ในนักผจญเพลงรีเพลย์ครับกับตอนเพลงพิสูจน์ชีวิตตุ้ยธีรพัฒน์ครับซึ่งเรื่องราวในแต่ละเพลงจะซ่อนเหตุการณ์อะไรไว้บ้างเราไปฟังพร้อมกันครับ
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่นักผจญเพลงรีเพลย์ครับวันนี้ครับพี่ตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุล
6: สวัสดีครับพี
5: ่สวัสดีครับเปิดให้ดูยิ่งใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยแฟนๆนักผจญเพลงรีเพลย์หลายต่อหลายท่านเนี่ยนะครับเวลาที่เรามีศิลปินที่อยากจะมาเล่าเรื่องราวชีวิตผ่านเพลงเนี่ยพี่ตุ้ยแฟนๆถามถึงเยอะเหมือนกันนะ
6: ขอบคุณครับ
5: ต้องถามก่อนพี่ตุ้ยมองตัวเองเป็นนักร้องหรือเป็นนักแสดงหรือเป็นใคร
7: ใช้คำว่าอะไรถ้าเป็นสมัยนี้ผมใช้คำว่าครีเอเตอร์อะไรเนี่ยเพียงแต่ว่าเราสนุกในการครีเอทเพียงแต่ว่าในแต่ละงานเนี่ยมันใช้ต่อมไม่เหมือนกัน เหมือนบอกว่าผมชอบผมเป็นนักกีฬาผมชอบกีฬา2ประเภทอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นการแสดงมันก็จะใช้ต่อมของการไปสวมชีวิตของคาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์หนึ่งใช่ไหมฮะถ้าเป็นนักร้องหรือว่าทำเพลงเนี่ยมันก็จะเป็นการถ่ายทอดอะไรจากข้างในออกมา
6: อีกแบบหนึ่ง
7: ใช่โดยการร้องโดยการแต่งเพลงด้วยการเล่นดนตรีก็แล้วแต
6: ่ถึงแม้ว่าพี่ตุ้ยจอกอัลบั้มแค่2อัลบั้มแต่เอาจริงๆหลายๆเพลงยังทำงานอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่พี่ตุ้ยตอนนี
7: ้เอาก็หลักๆคงเป็นงานแสดงน
6: ะ
7: ครับแล้วก็มีงานธุรกิจบ้างนะครับแต่ก็งานแสดงที่ถ่ายไปปีที่แล้วก็คิดว่าปีนี้น่าจะร้อนก็คือเป็นของ Netflix
6: เรื่องราวแต่ละเรื่องราวของพี่ตุ้ยเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะมีเพลงบางเพลงมันซ่อนอยู่ในโมเมนต์แต่ละโมเมนต์อยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาชวนพี่ตุ้ยเปิดเพลงเล่าชีวิตกันว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันอยู่ในชีวิตช่วงไหนบ้างเอาเพลงแรกวันนี้ก่อนวันนี้เพลงแรกที่พี่ตุ้ยเลือกมาวันนี้คือเพลง
7: ใจบอกว่าใช่ครับเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงโปรโมทเพลงแรกของอัลบั้มชุดแรกสตอรี่ของเพลงนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสแต่งเนื้อร้องทำนอง
6: เพลงนี้พี่ตุ้ยแต่งเอง
7: ใช่ครับใช่ครับตั้งแต่เรียนมาเลยอ่ะเรียนมัธยมเรียนอะไรมาเนี่ยผมจะมีกีตาร์หลังกระทรวงอยู่ตัวนึงซื้อหลังกระทรวงเป็นกีตาร์สายเอ็น
6: กีตาร์คลาสสิกกีตาร์หลังกระทรวง
7: หลังกระทรวง
6: ไม่ได
7: ้ถ้าใครเป็น
6: นั้นเนี่ย
7: ยุคนั้นถ้าใครเป็นนักดนตรีจะทราบว่าในยุคนึงแล้วกันนะในยุคนึงมันจะมีเวิร์คนาคอนเกษม
6: อยู่ใช
7: ่กับหลังกระทรวงซึ่งตอนนี้อาจจะเปลี่ยนรูปโฉมไปหมดแล้วนะ
6: ครับ
7: ได้กีตาร์มาจากหลังกระทรวงตรงนั้นแล้วก็ใช้มาตลอดใช้คำว่าเป็นกีตาร์คู่ใจกีตาร์
6: ข้างตัวเป็นกีตาร์ประจำกาย
7: คือกีตาร์ตัวนี้ก็ประวัติเยอะเหมือนกันเพราะว่าใช้เวลาอ่านหนังสือสอบครับคือผมก็เอากีตาร์พาดอยู่บนเตียงแล้วก็เอาหนังสืออ่านหนังสือเรียน
6: เหมือนเป็นที่พักอยู่บนหนังสือ
7: เหมือนที่พักถ้าใครอ่านหนังสือบนเตียงจะรู้ว่
6: า
7: บนกีตาร์มันจะเรียบเพราะฉะนั้นจะอ่านหนังสือบนกีตาร์เฮผมตั้งชื่อว่ากีตาร์เฮงั้นกีตาร์เฮเนี่ยก็จะแทบจะบอกว่านอนกับผมอะตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็ไปไหนมาไหนไปต่างจังหวัดไปออกค่ายหรือไปเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะใช้กีตาร์ตัวนี้แล้วที่เล่าถึงกีตาร์เนี่ยเป็นเพราะว่ากีตาร์ตัวนี้ก็ได้มีโอกาสได้แต่งเพลงใจบอกว่าใช่จากกีตาร์ตัวนี้คือกีตาร์เฮด้วย
6: แสดงว่าใจบอกว่าใช่เนี่ยเป็นเพลงที่พี่ตุ้ยแต่งไว้นานแล้ว
7: คือพอได้รับโจทย์จากการที่พอเราเริ่มเป็นศิลปินแล้วถูกไหมครับซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นหลังจากที่เราได้เป็นแล้วกันได้เป็นศิลปินของ IPG นะครับคือพี่โอมรับเข้าค่ายแล้วเนี่ยช่วงเวลานั้นประมาณปีนึงเหมือนกันก็ได้รับโอกาสจากพี่โอมอ่ะผมขอลองดูได้ไหมครับเพราะว่าด้วยความที่การที่เริ่มต้นเนี่ยผมเอาซีดีที่เคยทำไว
6: ้ครับ
7: นะครับไปสมัครอะ
6: เหมือนเดโมตัวเองเยอะ
7: เหมือนเดโมไปยื่น
6: อ
7: ะนักดนตรีหลายๆคนนะเพื่อจะให้เขาเห็นว่าเราแต่งเพลงได้เราอาร์เรนจ์เพลงได้แล้วก็อัดเสียงในเลเวลของเดโมได
6: ้ครับ
7: พี่องค์ก็เลยให้โอกาสอะลองทำดูดังนั้นใจบอกว่าใช่ก็เรียกว่าคลอดเป็นเพลงแรกครับเป็นเพลงแรกหลังจากได้รับโจทย์
6: วันที่อัลบั้มแรกถูกวางแผงวันนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงทำอะไรกับการออกเพราะเห็นพี่ๆศิลปินหลายๆคนก็จะแบบต้องไปแบบต้องไปสำรวจแผงเทปเว้ยต้องไปซื้อก้าวม้วนเว้ยต้องไปอะไรอย่างเงี้ยตัวพี่ตุ้ยเหรอครับตอนนั้นตื่นเต้นไหมครับกับอัลบั้มแรกของตัวเอง
7: ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็คือถ้าย้อนซีนให้ฟังเนี่ยจะเป็นซีนแบบลุ้นจนวันเนี้ยวางแผงละ แล้วก็ผมไม่แน่ใจถ้าจำไม่ผิดว่าเหมือนกับจะต้องทำงานต่อเนื่องอยู่เพราะฉะนั้นผมจะอยู่กับพี่เหวินนะครับพี่เหวินก็คือพี่เหวินเรืองกิจยงปิยกุลคือโปรดิวเซอร์แล้วก็น่าจะเป็นพี่ตุ๊กมนทวันด้วยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือกินข้าวมันไก่ประตูน้ำกันอยู่
6: โอ้รอบดึกแล้ว
7: ฮะรอบดึก
6: ต้องรอบดึกฮะเข้าไปประตูน้ำ
7: เข้าไปประตูน้ำแล้วก็คงยังคนยังไม่แน่นขนาดนี้นะแล
6: ้
7: วก็เสร็จละเดินออกมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะไปเช็คคือข้างๆมันจะมีเซเว่นอยู่สมัยก่อนเนี่ยข้างหลังเซเว่นจะเป็นคาสเซ็ตเทปนะฮะเป็นแผงเทปนั่นแหละก็เลยซื้อมาตลับหนึ่งแล้วจำได้ว่าแบบซื้อเสร็จแล้วก็แบบ คนขายก็จะจำเราได้ไหมนะไม่ลองดู
5: เช็คเช็คเช็คเช็ค
7: นิ่มเงียบแบบนิ่มนิ่มยิ้มยิ้มเขาคงยิ้มยิ้มฮะแต่ผมก็ด้วยความตื่นเต้นก็หยิบมาออกมาแล้วก็เปิดประตูออกมาแล้วก็บอกว่าพี่เหวินครับช่วยลงนะให้หน่อยพี่เหวินคือโปรดิวเซอร์พี่ลงละใช่ใช่ครับพี่นะครับพี่เหวินอวยพรแล้วก็พี่ตุ๊กอวยพร
5: แสดงว่าเพลงนี้มันแทบจะเป็นเหมือนกับประตูที่มันถูกเปิดออก
7: จากโมเมนต์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้น
5: มาถึงเพลงที่สองที่พี่ตุ้ยเลือกมาคือเพลง
7: นี้คือเพลงข้ามสีจันดอนเพลงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเกิดก่อนใจบอกว่าใช่เพราะว่าเป็นการเริ่มต้นของเรียกว่างานแสดงละครนั่น
5: ครับ
7: เป็นละครเรื่องแรกก็คือเรื่องข้ามสีจันดอนครับแล้วก็เพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่เราเข้าใจคาแรคเตอร์ทั้งหมดคาแรคเตอร์ของตัวละครเองแล้วก็เรื่องเองแล้วก็ต้องบอกว่าละครเรื่องนี้นะครับก็ได้โอกาสจากได้รับโอกาสจากพี่หลุยสยามสังวรบุตรนะครับให้แต่งอ่ะตุ้ยลองไปแต่งดู
5: อ๋อหมายถึงว่าเพลงนี้คือพี่ตุ้ยแต่งเองด้วย
7: ใช่
5: อ
7: ๋
5: อเหรอ
7: ด้วยกีตาร์เฮ
5: อันเดีย
7: วก
5: ัน
7: ตัวเดียวกันครับตัวเดียวก
5: ัน โอ้กีตาร์ตัวนี้ยังอยู่อ่ะ
7: ยังอยู่แต่ต้องเช็ดหน่อย
5: กีตาร์ในความทรงจําอ๋อแสดงว่าเพลงนี้ก็แต่งเองด้วย
7: ก็แต่งเองด้วยครับใช่แล้วก็เพลงนี้ก็ได้รับรางวัลทางด้านการแสดงแล้วก็เพลงประกอบละครด้วย
5: ยอดเยี่ยม
7: ครับ
5: ที่พี่ตุ้ยบอกว่าข้ามสีทันดอนเนี่ยเป็นละครเรื่องแรกจริงๆพี่ตุ้ยถ้าเกิดเอาเพลงกับการแสดงอันไหนมากกว่า
7: คือถ้าเรียงทำลายนะต้องบอกว่าเริ่มต้นคงเริ่มต้นจากถ่ายแบบเดินแบบแมกกาซีนใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้า งานแสดงเริ่มต้นจริงๆเนี่ยจะเริ่มต้นจากภาพยนตร์คือภาพยนตร์คู่กรรมเวอร์ชันพี่เบิร์ดนะครับแล้วก็ผู้กำกับคือพี่เหงายุทธนาบุกตาสนิท
5: เป็น
7: ภาพยนตร์เรื่องแรกของแกรมมี่ฟิล์มตอนแกรมมี่ทำค่ายหนังแล้วก็ช่วงเว้นวรรคเนี่ยก็คือไปเรียนต่
5: อ
7: ในประเทศนะครับ
5: อ๋อคือหลังจากแสดงคู่กรรมปุ๊บก็ไม่ได้ไปเรียนต่อเลย
7: ไปเรียนต่อเลยใช่ฮะแล้วก็ช่วงพอกลับมาสักพักนึงเนี่ยก็จะมีงานโฆษณาก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงจะมีโอกาสได้มาเริ่มต้นงานแสดงละครโทรทัศน์ก็คือข้ามสีทันดอ
5: กคือสิ่งที่เอสงสัยหมายถึงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆกลับมาโอเคไอตอนที่กลับมาแล้วถ่ายโฆษณาแล้วได้เล่นละครเนี่ยยังพอเห็นภาพว่าอ๋อมันก็เป็นเขาเรียกมันเป็นโอกาสที่เข้ามา
7: เป็นจังหวะเป็นจังหวะ
5: แต่ว่าตอนที่เล่นละครเป็นพระเอกก็ไม่จำเป็นต้องไปแต่งเพลงประกอบละครเขาก็ได้ไงแต่ว่าอ๋อ
7: ก็เลยกลายเป็นว่าพอทำอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยไม่ไหวพอไม่ไหวก็จัดทรงใหม่คือเรียนดนตรีเนี่ยพักไว้ก่อนเราเอาสิ่งที่เรามาแล้วทำให้เสร็จก่อนก็คือเรียน MBA ให้จบ
5: ครับ
7: เรียน MBA ให้จบในระหว่างนั้นนะครับก็เลยไม่ต้องตื่นเช้าละสม
5: ั
7: ยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านระหว่างอนาล็อกมาดิจิตอล
5: แสดงว่าพี่ตุ้ยก็ไปเจอตัวตนของตัวเองในพาร์ทของดนตรีตอนที่อยู่เมืองนอกนี่แหละถูกไหม
7: ใช่ครับแล้วมีความรู้สึกว่าในโสดเขาเรียกอะไรล่ะประสาทสัมผัสทั้งหมดของผมเนี่ยผมถนัดกับการฟังที่สุดคือถ้าเป็นเชฟก็เป็นการชิมถูกไหมฮะเป็นการแล้วแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นคนฟังละเอียดฟังย่านความถี่ละเอียดอาจจะมาจากการที่สมัยเด็กๆแม่ชอบเล่นเครื่องเสียงก็จะมีแบบเครื่องเสียงเยอะนะครับผมก็จะบอกได้ว่าอันเนี้ยชอบอันนี้ผมไม่ชอบอันนี้เพราะอะไรอันนี้ไซส์แอมเท่านี้วัตต์ลำโพงกี่โอห์มอะไรเงี้ยก็จะเรียนรู้มาแต่ตอนก็เลยทำให้การฟังเพลงของผมค่อนข้างละเอียดก็เลยกลายเป็นว่าเราเลือกสิ่งที่เราชอบเพราะผลลัพธ์เนี่ยเรารู้ว่าเราแยกเป็ดเราจะแยก
5: เราอยากได้ยังไงเราอยากให้มันเป็นยังไง
7: รสนิยมของเสียงเป็นยังไง
5: เพลงที่3วันนี
7: ้ครับ
5: ที่พี่ตุ้ยเลือกมาอีก1เพลงคือ
7: สองใจครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ถ้าย้อนกลับไปตอนที่ยื่นงานแล้วกันนะครับมันจะเป็นเพลงช้าเพราะเพลงแรกเป็นใจบอกว่าใช่เป็นเพลงเร็วฮอปร็อกสนุกสนานละเพลงที่สองคือสองใจเป็นเพลงช้าเนี่ยมันจะเป็นเพลงอะคูสติกกีตาร์ด้วยความที่เป็นเพลงช้ามันก็จะสามารถที่จะแสดงตัวตนและคาแรคเตอร์ของการร้องเพลงได้ชัดขึ้นแล้วถ้าใครไปดูในMV คาราโอเกะ2ใจตอนนี้หรือเซิร์ช YouTube ดูก็ได้นะครับ กีตาร์เฮอยู่ในนั้นด้วยครับ
5: อ๋อเหรอ
7: ต
5: ั
7: วที่บอก
5: อ๋อคือตัวนั้น
7: ตัวนั้นที่ยืนหน้าดำๆกลางแดดแล้วก็ดีดตัวนั้นแหละครับ
5: สองใจน่าจะเป็นเพลงที่
7: เปิดม่านของคาแรคเตอร์ของการร้องของเรามากขึ้นให้ความรู้สึกเราได้ถ่ายทอดได้ลึกขึ้นและชัดเจนขึ้น
5: แล้วก็น่าจะเป็นเพลงที่ทำให้ผมใช้คำว่าน่าจะทำให้ภาพของวิตุ้ยในการเป็นนักร้องชัดมากขึ้นด้วยปะ
7: ด้วยครับแล้วก็เป็นเพลงที่ผมว่าในตอนนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมและผมได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้ฟังทุกคนใกล้ชิดกับใจของผู้ฟังทุกคนได้มากที่สุดซึ่งมันก็พิสูจน์การเดินทางทั้งหมดจนบัดนี้และสมมุติถ้ามีโอกาสได้ร้องนะครับก็จะเป็นเพลงแรกที่ผู้ฟังได้ทุกขออ
5: ่าฮะวันที่ตัดสินใจเดินเข้าไปที่ค่าย RPG 1ทำไมถึงต้องค่ายนี้กับอันที่2การเข้าไปเนี่ยเขาเรียกแบกความหวังหรือว่าเก็บความหวังในการไปมันมากน้อยขนาดไหนแล้วถ้าเกิดตอนนั้นมันได้หรือไม่ได้มันจะเกิดอะไร
7: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในการฟังเพลงเนี่ยใช้เขาฟังมาทั้งชีวิตถูกไหมฮะต
5: ั้
7: งแต่เพราะว่าแม่เป็นชอบฟังเพลงเราจะได้รับอิทธิพลจากยุค70เยอะมาก70ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะบางทีอาจจะย้อนไป60ด้วยซ้ำไปเอลวิสบิทเทิลส์นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแม่ผมชอบฟังเพลงเพราะฉะนั้นมันเหมือนมันอยู่ข้างในเราอะแล้วประกอบกับการเดินทางพร้อมกีตาร์เฮที่บอกเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราฟังเพลงเนี่ยเราจะฟังจริตของผู้แต่งจริตของผู้ร้องจริตของการจัดวาง
5: ครับ
7: นะฮะว่าเพลงนี้ทำไมต้องคอร์ดนี้เพลงนี้ทำไมต้องเปลี่ยนคีย์เพลงนี้ทำไมต้องบีทแบบนี้เพลงนี้ทำไมต้องเราฟังแล้วเรารู้สึกแบบนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่ามุมมองตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนเราดูหนังแล้วเราชอบผู้กำกับอยู่คนหนึ่ง mm-hmm. ก็คือพี่โอมชาตรีของสวรรค์วิธีการเล่าเรื่องของเขา mm-hmm. นะฮะนอกเหนือไปไม่จากฝีมือการเล่นกีตาร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วผมประทับใจแล้วก็ได้มีเขาเป็นไอดอลนะฮะพอพี่โอมได้มีโอกาสได้ทำค่ายของตัวเองผมมีความรู้สึกว่าจากเดิมที่แกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องใหญ่ตอนเนี้ยแกได้มาทำหนังในรถมือของแกเองละนั่นเป็นเหตุผลที่ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะลองใช้คำว่าลองแล้วกันนะลองได้มีโอกาสได้เข้าให้แกได้ฟังเดโมที่ผมอัดหน้าตู้เสื้อผ้าเนี่ยได้มีโอกาสได้รับ
5: ซึ่งจริงๆเดโมแผ่นนั้นคือเดโมที่พี่บอกว่าจะเก็บไว้เป็นพอร์ตในการสมัครเรียน
7: ใช่ครับ
5: ถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายมันกลายมาเป็นเดโมส่งในการเป็นศิลปินด้วยซ้ำไป
7: ได้มีโอกาสได้ให้พี่โอมและทีมงานได้ฟังว่าเราได้มีโอกาสได้เราทำได้ขนาดเนี้ย
5: พี่ตุ้ยเดินเข้าไปอะไรอยู่มันเดินเข้าไปหา
7: พี่โอมกดลิฟต์ครับก็กดลิฟต์
5: ชั้นขึ้นไป
7: ธรรมดา
5: เข้าไปครับขอหา
7: พี่ต้องบอกรปภก่อน ต้องแจ้งรป
5: ภไม่ได้นะแลกหมัดด้วยนะ ไม่ผมอยากรู้หมายถึงว่าโมเมนต์ที่แบบเดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเข้าไปขอเจอพี่โอมเลยแล้วเล่าอะไรให้พี่โอมฟังนะโมเมนต์นั้นอะไรอย่างเง
7: ี
5: ้ย
7: ต้องบอกย้อนไปก่อนครับคือผมได้มีโอกาสรู้จักเทเรซ่าซึ่งเป็นน้องสาวของพี่ตินา
5: พี่ตินาฮะ
7: ซึ่งเอเขาก็จะเป็นเพื่อนสนิทกับพี่เอซึ่งเป็นภรรยาพี่โอมก็เลยได้มีโอกาสได้นัด
5: โอเคคือมีการขอคอนแทคขอนัดก่อน
7: เพื่อขอนัดพี่โอมซึ่งถ้าย้อนไปโมเมนต์ตอนนั้นก็คือรับนัดแล้วดีใจมากปุ๊บแล้วเราก็ถือเหมือนเป็นสมัยก่อนจะมีออร์แกไนเซอร์แบบเขียนๆนะฮะแล้วก็มีซีดีแล้วก็ถือไปแล้วก็เดินเข้าไปเหมือนสมัครงานเลยครับเหมือนสมัครงานวันแรกที่เจอเนี่ยคือจะเจอพี่ชื่อพี่ป้อมบวรศักดิ์พี่ป้อมบวรศักดิ์เนี่ยเป็นมือโปรโมทแกจะหน้านิ่งๆและหน้าดุๆใช่ไหมฮะผมก็ไม่รู้จักแกกับนี่ครับก็นั่งเหมือนสมัครงานนี่ครับก็แบบครับคือผมจำได้แล้วแกมาเล่าให้ผมฟังทีหลังว่าทำไมแกถึงงามหน้างั้นคือแกมองเหมือนว่ามาแบบตุ้ยดาราเนอะแล้วยังไงจะทำอะไรอ๋ออยากร้องเพลงทำไมไม่ไปค่ายอื่นวะทำไมมาค่ายเลยครับคือทรงประมาณนั้นนะแล้วว่าลองฟังดูก็ได้ดูวันเมื่อกี้ที่มันเล่าว่ามันทำเพลงในหน้าห้องน้ำหน้าตู้เสื้อผ้าจริงบอกว่าก็ลองฟังดู
5: ประโยคที่บอกว่าจะผ่านละได้ออกอัลบั้มแล้วพี่โอมบอกว่าอะไรครับ
7: พี่โอมไม่บอกอะไรเลยครับพี่ผมคือแกคุยเหมือนคุย คุยเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกว่าสอบทัศนคติคุยเรื่อยคุยเรื่อยเอ้าทำอย่างนี้เหรอคุยเรื่องเพลงก็คือแกก็คงจะดูว่าแบบเออผมแบ็คกราวด์รสนิยมประมาณไหนทรงประมาณไหนอะไรเงี้ยครับจนผมต้องบอกสรุปพี่รับผมไหมครับแกไม่ตอบนะแกก็ประมาณอะไรเงี้ยสไตล์พี่โอมก
5: ็สุดท้ายก็
7: เหมือนได้แชมป์โลกครับ
5: เออแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าม
7: ันเหมือนตัวจะระเบิดนะ
5: นึกออก
7: ดีใจฮะดีใจ
5: พี่ตุ้ยเพลงที่4วันนี้ครับที่พี่ตุ้ยเลือกมาอยากเล่าให้พวกเราฟังคือเพลง
7: Lately ครับ
5: ซึ่งเพลงนี
7: ้ Lately ของ
5: Stevie Wonder ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มา
7: เหมือนผมเป็นคนชอบฟังเพลงชอบดูหนังก็ได้แล้วผมเจอพุ่มกับที่สับขาหลอกตลอดเวลาแล้วผมว่า Stevie Wonder เป็นผู้สร้างงานคนหนึ่งซึ่งเพลงที่เราคุ้นหูที่เราร้องตามได
5: ้
7: แต่ถ้าใครลองแกะ
5: เพื่อที่จะเล่นมัน
7: จะมีความรู้สึกว่า
5: ฟังอย่างเดียวดีกว่า
7: ต้องกินนอนกับมันต้องกินนอนกับมันถึงจะจำได้ว่าแพทเทิร์นของการเรียงคอร์ดไปยังไงอาร์เรนจ์ไปยังไงเพราะว่าการใส่ทำนองบนคอร์ดของเขาเนี่ยมันมักจะเขาใช้คำว่าอะไรไม่อันคอนเวนชั่นอลไม่ตรงตามประเพณีปฏิบัติแล้วผมว่าเขาสามารถทำอะไรที่มันหลุดกรอบได้ผมขอใช้คำว่าโคตรเท่เลยในความแล้วก็ล้อมทุกอย่างด้วยดนตรีโซอาร์บีแล้วเขาแต่งจากเปียโนที่เปียโนก็สามารถทำให้เรารู้สึกเหมือนเพลงร็อกได้เปียโนทำให้เรารู้สึกเหมือนเพลงโซฟังได
5: ้
7: เปียโนตัวเดียวทำให้เรารู้สึกเหมือนฟังบิ๊กแบนได้ผมว่าตรงนั้นต่างหากที่การถ่ายทอดเพลงของเขาเนี่ยมันทำให้ทุกคนหลงไหลทั่วโลกจนบัดนี้
5: เพลงที่5ของพี่ตุ้ยวันนี้คือเพลง
7: I Write the Song ของ Barry Manilow ครับ
5: อ๋อแสดงว่าบ้านพี่ตุ้ยเองเนี่ยก็เชื่อว่าเขาเรียกเอนเตอร์เทนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วหมายถึงว่าพี่ตุ้ยก็จะได้รับอิทธิพลเรื่องเพลงดนตรีปาร์ตี้
7: ใช่
5: จากครอบครัว
7: แต่แม่เนี่ยต้องบอกว่าแม่สมัยสาวๆเขาจะเขินไม่กล้าร้องเพลงแต่เขาชอบฟังเพลงมากชอบเต้นแล้วก็ชอบฟังดนตรีสดเขาเพิ่งจะมาหัดร้องเพลงหลังๆนี่แหละซึ่งเขารู้สึกว่าเราร้องมีความสุข
5: เวลาพี่ตุ้ยอยู่กับเพลงอ่ะหมายถึงไม่ว่าจะร้องเพลงก็ดีทำเพลงก็ดีฟังเพลงก็ดีอ่ะมันฟีลลิ่งแตกต่างจากงานประเภทอื่นที่พี่ทำไหมครับเพราะว่าเอาจริงๆพี่ตุ้ยเองก็ดักสแตนด้วยงานผู้บริหารด้วยเคยทำงาน
7: ต่างโดยสิ้นเชิงครับคือเป็นความสุขในการได้ทำแต่เหมือนการเล่นกีฬาคนละประเภทถ้าเป็นการแสดงเนี่ยต้องบอกว่าเรามีความสุขในการที่หนึ่งคือเราเป็น first reader คือเราเป็นผู้อ่านรอบแรกแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากรู้ว่ามันจะมีแรงดึงดูดอะไรที่ดูดเราไหม
5: เออทีนี้
7: หลังจากที่เราเป็นผู้อ่านคนแรกเราจะรู้สึกว่าอ๋อเวลาเป็นผู้ชมอ่ะเราจะได้รับเรื่องราวเป็นโมเมนตัมแบบนี้แล้วถ้าเราไปเป็นตัวละครหนึ่งที่จะต้องเป็นผู้เล่าล่ะคนคนนั้นน่ะเขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงแล้วทำไมเขาถึงคิดแบบนี้แล้วเขาต้องการอะไรแล้วในสถานการณ์เหล่านั้นด้วยแบ็กกราวด์ของคาแรคเตอร์เขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นยังไงเวลาเขาโกรธเขาจะโกรธไงเวลาเขารักเขารักไงเวลาเจออุปสรรคเขาจะแก้ปัญหายังไงตรงนั้นคือเสน่ห์สำหรับการแสดงของผมแต่ระยะเวลาของเกมเนี่ยบางเรื่องถ่ายกัน3ปีไม่เสร็จนะมันเป็นกีฬาที่ยาวมาก
5: อื
7: มแต่เพลงมันจบภายใน3นาทีครึ่งไม่เกิน4นาทีเพราะฉะนั้นการสร้างเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสะท้อนกลับมาว่าเออเฮ้ยเราอยากหยิบมุกไหนมุมไหนมุมมองไหนผมใช้คำมุมมองไหนดีกว่าเราอยากหยิบแว่นตาไหนมาเล่าในเพลงนี้มันก็เลยทำให้เราสนุกตรงนั้นคือเสน่ห์เสน่ห์ของการที่เราได้มีโอกาสได้เล่ามุมของตัวเองด้วยแล้วบางทีก็แอบไปสวมชีวิตของคนอื่นอกหักสมมติตอนนั้นเราไม่ได้อกหักเราสมหวังความรักแต่เราต้องแต่งเพลงอกหักเราก็อาจจะเอาส่วนของเราไปบวกกับไอ้เพื่อนนี่มาน้ำตาตกร้องไห้ผมว่ามันเป็นการต่อจิ๊กซอว์ที่เหมือนทำอาหารก็คงจะสนุกสนานในการปรุงแต่ง
5: ซึ่งเหมือนคนละเขาเรียกอะไร
7: คนละ
5: รสชาติ
7: คนละกีฬาคนละกีฬาเขาเรียกว่าเป็นความสนุกในการถ่ายทอดจินตนาการและก็สื่อภาษาทางอารมณ์เพียงแต่ว่าผ่านมีเดียมที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นเพลงก็คือเขียนลงเป็นตัวหนังสือแต่ตัวหนังสือของความสนุกของการแต่งโดยเฉพาะเนื้อเพลงครับจริงๆแล้วถ้าถามผมจะเริ่มจากกีตาร์ก่อนซึ่ง โดยส่วนใหญ่เนี่ยหลายเพลงคือกีต้าร์เอที่อยู่ในเอ็มวีสองใจ
5: เพื่อนแท้เพื่อนแท้
7: แล้วก็พอเป็นคอร์ดปั๊บผมจะชอบเรียงคอร์ดแต่จดคอร์ดโปรแกรชั่นก่อนแล้วก็ใส่ทำนองเพื่อให้เรารู้สึกว่าเมโลดี้ตรงเนี้ยมันใช่คอร์ดที่เราใส่ไว้ไหมยกตัวอย่างเช่นใจบอกว่าใช่เธอจริงๆแล้วมันเป็นดีแต่มันไม่ใช่ดีเมเจอร์มันเป็นเมเจอร์เซเว่นเพราะฉะนั้นผมต้องการให้ใจมันไม่ใช่ใจใช่ไหมฮะให้โน้ตตรงนั้นมันเป็นเทนชั่นของตัวเมเจอร์เซเว่นพอดีเพราะฉะนั้นพอใส่เมโลดี้เสร็จปั๊บเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับทำนองแล้วแล้วมันมาตามกรูฟของโครงเรื่องที่ผมอยากจะเล่าแล้วผมค่อยเอาคำไปใส่ซึ่งอาจจะยากกว่าเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกคำเป็นคำตายวรรณยุกต์เส
5: ีย
7: งป
5: ิ
7: ดเสียงเปิดก็จะเป็นความยากของภาษาไทยอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายของการใส่เนื้อร้องทีหลังทำนอง
5: ผมถามแบบนี้ได้ไหมพี่ตุ้ยทำไมทำสองอัลบั้มแล้วหยุด
7: ต้องบอกว่าจังหวะของอัลบั้มสองเนี่ยจริงอัลบั้มสองก็สนุกนะครับจริงๆแล้วต้องการทำงานอัลบั้มสองผมใช้คำว่าเดือดกว่าอัลบั้มแรกพอได้ปล่อยพลังในอัลบั้มสองเยอะมากแล้วก็จังหวะรู้สึกว่าหลังจากที่คิวพอเริ่มโปรโมทปั๊บเนี่ยเส้นเสียงผมอักเสบพอมันอักเสบปั๊บเนี่ยเสียงแหบเลยไม่มีเสียง
8: ค
7: ือใช้คำว่าศูนย์เลยเพราะฉะนั้นเลยทำให้ระยะการเดินทางของการโปรโมทเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดหมดแล้วก็พักฟื้นผมได้รับคำตอบว่าผมใช้เสียงผิดมาทั้งชีวิตซึ่งเป็นคำตอบที่อ่ะเหรอเสียงผิดมาทั้งชีวิตคืออะไรวะสรุปแล้วก็คือผมใช้กล่องเสียงเนี่ยเยอะเกินไปแล้วก็ใช้โพรงจมูกเนี่ยน้อยเกินไปมันเลยทำให้ตั้งแต่ผมตื่นยันผมนอนผมตื่นยันผมนอนเนี่ยเส้นเสียงเนี่ยมันสะบัดแบบเหมือนคนดีดราชนาครับมันสะบัดเหมือนปีกแมงวันเหมือนปีกผึ้งนะครับทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันไม่ได้พักเลยซึ่งแรงสั่นสะเทือนตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เขาทนเราไม่ไหวเขากำลังบอกเราว่าเขาทนไม่ไหวเห็นวิธีการคือผมต้องไปเรียนรู้การใช้เสียงและพูดใหม
5: ่ว้าว
7: ใหม่หมดเลย
5: แล้ววันนี้ทุกอย่างมันเข้าที่กลับมาเลยหมายถึงว่าการออกเสียงการดีไซน์ใหม่ทุกอย่างมัน
7: กลับเข้ามาละ
5: กลับมาแล้ว
7: หลังจากนั้นก็เรียกว่าทุกอย่างมันดีขึ้นได้ชัด
5: เพลงสุดท้ายของวันนี้ที่พี่ตุ้ยเลือกจะปิดรายการให้กับแฟนๆคือเพลง
7: ไม่ไว้ใจตัวเอง
5: เวลาพูดถึงเพลงนี้พี่ตุ้ยนึกถึงอะไร
7: มันเกิดของทุกคนนะครับรวมถึงตัวเองด้วยเพราะผมมีความรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ตอนที่เห็นเขาเรียกว่าอ่านแล้วกันคือเวลาที่เราเห็นเนื้อเพลงเนี่ยพี่เป็ดนั่งด้วยขออนุญาตนะครับ
5: พี่เป็ดมนชีพ
7: พี่เป็ดมนชีพพี่เป็ดมนชีพก็เขียนเพลงแล้วก็แกจะร้องเหมือนร้องว่าอ๋อร้องอย่างนี้ร้องนี้ไกด์นี่วันเกิดเธออยากเจอฉันก็อยากเธอตอนแรกผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันเกิดเลยเนี่ยนะอยู่ในเพลงได้ด้วยเหรอเพราะผมอ่านเนี่ยผมยังไม่ร้องแต่พอไปร้องเสร็จมีความรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ภาพชัดที่สุดแล้วของนั่งเพลงแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอเราเป็นผู้ร้องตอนแรกเราเป็นผู้ร้องเนี่ยร้องตอนร้องซ้อมเราจะร้องเขาเรียกว่าจำโน้ตกลืนโน้ตให้ได้กลืนโน้ตให้ได้ก่อนเพื่อให้แบบจังหวะมันเหนียวเหนียวครับเขาเรียกว่าจังหวะเหนียวปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งแต่พอหลังจากที่เรากลืนโน้ตได้จำจังหวะได้แล้วก็จังหวะเขาเรียกจังหวะเราชัวร์แล้วเนี่ยเราจะร้องเล่าเรื่องละนี่แหละคือจุดที่มันมาเป็นสกิลเหมือนกับการแสดงคือเรากำลังที่จะฉายซีนฉายภาพเป็นซีนล่ะใช
5: ่
7: ไหมครับพอฉายภาพเป็นซีนปั๊บเนี่ยการเล่าเรื่องของเพลงนี้เนี่ยมันมีมิติมากเลยครับมันมีมิติเหมือนเป็นพล็อตเรื่องแบบมันเหมือนเอ็มบีครับ
5: เหมือนเอ็มบี
7: เพลงนี้ครับคือผมว่าหลายๆคนคงจะเจอโมเมนต์เหล่านี้บ้างคือแบบว่าไม่แน่ใจอ่ะมันเหมือนแบบไอเดียวะ
5: เ
7: ฮ้ยเราเพิ่งเลิกกันแต่เรายังรักเขาอยู่แต่แบบเฮ้ยเราจะทำใจได้บอกว่าที่เราจะไปเจอคนใหม่ของเขาเราพร้อมยังเขาก็คงแบบเขาเรียกว่าเขาอยากจบสวยเขาอยากจะจบแบบเหมือนแบบจบดีเราเป็นเพื่อนกันได้แต่ไอเรานี่สิ
5: จะเป็นเพื่อนกันได้ไหมวะ
7: ไหววะแล้วเดี๋ยวเกิดไปเจอแบบว่าคนที่เขาคุยคนใหม่ ไหวเปล่าวะ
6: ทำใจได้ไหม
7: ซึ่งสมัยนี้ก็คงจะเป็นแบบดูแชทไลน์แล้วไหวเปล่าวะผมว่าไอ้มวลความรู้สึกเหล่านี้ต่างหากที่
6: ทำให้ชอบเพลงนี
7: ้ทำให้มีความรู้สึกว่าโอ้โหในมิติการสร้างเพลงนะครับของทำนองก็คือพี่เหวินแล้วก็เนื้อร้องคือพี่เป็ดเนี่ยแล้วเรามีโอกาสได้เหมือนเป็นนักแสดงในการถ่ายทอดกับงานเหล่านี้เนี่ยแล้วเราฉายมาแล้วเรามีความรู้สึกร้องเองยังเศร้าอยู่เลยว่ะร้องเองยังใจสั่นผมมีความรู้สึกว่าอ๋อคำนี้แหละคำว่าใจสั่นถามว่าทำไมถึงใช้เพลงนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันใจสั่นดีอ่ะมันใจสั่นดีแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่ามันทำให้ผมว่าเราเข้าใจชีวิตอะไรหลายๆอย่างนะครับจริงๆก็ทุกเพลงนั่นแหละ
6: ครับ
7: จากการที่เราใจสั่นนี่แหละเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าถ้าขอเท้าความไปถึงนิโคลาเทสลาหน่อยนะฮะนิโคลาเทสลาเขาบอกว่าถ้าคุณอยากค้นพบความลับของจักรวาลคุณจะต้องเข้าใจ3คำนี้ก็คือคำว่า energy คำว่า vibration หรือแรงสั่นสะเทือนและคำว่า frequency หรือความถี่ใช่ไหมฮะผมว่าเพลงนี้มีทั้ง3คำเลย
6: เ
7: พลงนี้มีทั้ง3คำเลย
6: โอเคนักแสดงเลยผู้บริหารทำธุรกิจหรือโน่นนี่นั่นเองอ่ะมันอาจจะให้มุมมองหรือให้ความรู้สึกกับพี่ตุ้ยที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายเนี่ยการเป็นนักร้องเนี่ยมันให้อะไรกับพี
7: ่ให้ปัจจุบันขณะผมคำว่าปัจจุบันขณะของผมคือแปลว่าให้ปัจจุบันของผมคืนมาแปลว่าในชีวิตประจำวันผมว่าทุกคนจะเป็นนะครับคือเราจะคิดถึงไม่อดีตก็อนาคตถูกไหมฮะในอดีตก็จะมีทั้งบวกและล
6: บ
7: แล้วแก้ไม่ได้ด้วยในอนาคตก็จะมีความเขาเรียกว่าความหนอยความกังวลความเราจะทำได้เปล่าว่าการวางแผนจะไปตามแผนหรือว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงเราจะตายพรุ่งนี้เปล่าว่าถ้าตายเสร็จแล้วมันจะมีความแบบกระเพื่อมเยอะมากเพลงให้ปัจจุบันขณะผมคือให้ผมอยู่ตรงเนี้ยให้ผมอยู่บนในโมเมนต์ที่เราคุยกันอย่างเนี้ยให้ผมอยู่หน้าใหม่แล้วผมได้มีโอกาสได้นึกชีวิตผมมีอยู่3นาทีกว่าแค่นี้ใช่ไหมฮะแล้วในโมเมนต์ที่ผมได้กลับคืนมาช่างเติมพลังช่างชาร์จพลังช่างทำให้ผมได้ลอยไปอยู่ในโลกในซีนนั้น
6: ครับ
7: ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าชาร์จลูกโป่งตัวเองให้เต็มและลูกโป่งผมก็ไม่แตกนะบางทีก็แตกคอแตกลูกโป่งผมก็มีโอกาสได้สร้างความสุขให้กับคนในขณะนั้นๆได้ด้วยแล้วผมก็หวังว่าความสุขที่ผมมีนะปัจจุบันขณะความสุขที่ผมได้แชร์ปัจจุบันขณะให้ผู้ฟังได้มีความสุขกับปัจจุบันขณะจะเป็นพลังที่ดีจะเป็นโมเมนต์ที่ดีที่จะเป็นกำลังใจและความหวังให้กับชีวิตเขาต่อไป
6: ผมชอบคำว่ามันให้ปัจจุบันขณะมันดูสงบและมันดูอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับขอบพระคุณมากครับพี่ตุ้ย
7: ครับ
6: ขอบพระคุณครับและนี่คือเรื่องเล่าในเพลงที่ซ่อนอยู่ในแต่ละโมเมนต์ของพี่ตุ้ยครับซึ่งทุกเรื่องราวที่พี่ตุ้ยได้เล่าออกมายังทำให้เห็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยตัวตนความฝันและเส้นทางของศิลปินที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยแม้แต่วันเดียวเข้าไปดูความสามารถเต็มๆที่พี่ตุ้ยมาโชว์ไว้ได้นะครับที่ www.thaipbs.or.thแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้ผมเออนุรักษ์ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับสู่นักจําเพลงพอดแคสต์นะครับใครที่คิดถึงเรื่องราวของวงร็อกหญิงสุดเท่จากยุค2000อย่างวง Fahrenheit EP นี้ห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือการเปิดใจเรื่องภายในที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่หายไปรวมไปถึงความกดดันในการกลับมาที่ครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับไลน์อัพใหม่ผ่านการเล่าจากสมาชิกที่มีอยู่ตั้งแต่เดย์วันผู้ที่เป็นหัวใจสำคัญของวงอย่างซายฟาเรนไฮต์ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวของร็อกคุณภาพวงนี้พร้อมกันครับ
8: วันนี้กลับมาอีกครั้งกับสมาชิกใหม่เรื่องราวใหม่ๆแต่ว่า
6: เรื่องราวที่ผ่านมาของวงดนตรีวงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันกับฟาเรนไฮต์และนี่คือพี่สายฟาเรนไฮต์ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับนักผจญเพลงรีเพลย์เนี่ยมีคุณผู้ชมเนี่ยถามหาแล้วก็อยากให้วงฟาเรนไฮต์เนี่ยมาร่วมผจญเพลงกับเราเยอะมากนะครับที่ผ่านมาแล้วก็พยายามที่จะติดต่อพี่สายไปแต่ว่าติดต่อไม่ได้ไปพักใหญ่ๆเหมือนกันนะ
8: ขาดการติดต่อใช่ไหมคะ
6: แต่วันนี้มาแล้ววันนี้มาแล้วคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าวงฟาเรนไฮต์เนี่ยตอนช่วงที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะเป็นวงดนตรีที่มีสไตล์กับดนตรีที่ค่อนข้างเป็นร็อกหนักใช้ได้อยู่ประมาณนึง
8: ชุดแรก
6: นะ
8: ไม่เหมือนกัน
6: แต่ว่าเสียงของนักร้องเนี่ยกลายเป็นเสียงที่แบบเฮ้ยนอกจากจะแบบ outstanding แล้วก็จะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเสียงมีเอกลักษณ์จังเลยอ่ะเสียงดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ฟาเรนไฮต์เนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็เพลงดีด้วยเนาะถามพี่สายไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก่อนเลยได้ไหมครับว่าเอาก่อนที่จะเป็นฟาเรนไฮต์เนี่ยตอนที่พี่สายมาร้องไม่มีสิ่งไหนเนี่ยตอนนั้นมันเกิดขึ้นมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงครับพี่สายทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วอยู่มาร้องเพลงของซูเรียโดโมได้ไง
8: ตอนนั้นสายยังไม่ใช่ศิลปินเลยค่ะสายเป็นแบบเหมือนเด็กธรรมดาคนนึงโนเนมเลยทำงานแบบใช้ชีวิตปกติเลยอะค่ะ
6: ก็คือทำงานออฟฟิศปกติ
8: ใช่แล้วทีนี้เนี่ยมีคือต้องบอกว่าก่อนที่ทรายจะเป็นศิลปินอะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทรายอะได้ไปฝึกงานแกรมมี
6: ่
8: แล้วก็เหมือนกับว่าฝึกงานในส่วนของคัดศิลปินด้วยนะคะคัดศิลปินเข้าแกรมมี่ก็คือฟังเสียงร้องฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนู้นเลยนะคะนานมาก
6: ครับ
8: แล้วทีนี้เนี่ยสายก็จะชอบร้องเพลงทำเพลงอะไรของสายไปเรื่อยแล้วก็จะมีพี่ๆในออฟฟิศน่ะเขาก็เลยรู้ว่าอ้าวสายก็พอจะร้องเพลงได้อยู่นะอะไรเงี
6: ้
8: ยแล้วทีนี้มันก็มีช่วงที่สตูดิโอโตโมเนี่ยเขาก็ทำเพลงขึ้นมาใช่ไหมคะพี่คนที่เขารู้ว่าสายอ่ะพอจะร้องเพลงได้อ่ะเขานึกถึงสายพอดี
6: ครับ
8: มีเพลงนี้ลองร้องหน่อยก็เลยได้ไปร้องไปอ่านร้องเอาไว้ค
6: ่
8: ะเป็นเสียงทรายเองปากโน้นก็คือตอนนั้นอายุเพิ่ง22อะไร
6: เพิ่งเรียนจบเลย
8: อะไรแบบนั้นใช่คือค่ะสตูดิโอโตโมไม่มีสิ่งไหนเป็นเพลงป๊อปใสๆแบบจำได้ร้องประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยเสร็จก็โอเคกลับบ้าน
6: แล้วตอนนั้นคิดไหมครับว่าเพลงนี้มันจะดังขนาดนี้ด้วยนะ
8: ไม่คิดแล้วก็ไม่รู้เลยคือมันเกินคาดแล้วคือทรายอ่ะพอทรายอัดเพลงนั้นใช่ไหมคะแล้วทรายอ่ะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเราเคยอัดเพลงนี
6: ้
8: แล้วทรายก็ไม่แน่ใจว่าทางสตูดิโอโตโมเนี่ยเขาได้บอกไหมหรือว่าบอกแล้วแต่ว่าทรายอ่ะลืมเองว่าแบบเนี่ยเพลงนี้เดี๋ยวเราอัดเสียงเสร็จแล้วมันจะถูกลอนจากไปนะ
6: ครับ
8: สู่พับลิกอะไรเงี้ยทรายไม่แน่ใจว่าพี่เขาบอกไหมแต่ทรายอาจจะลืมเองนี่แหละพี่ทรายจะบอกแล้วก็ได้แล้วก็เราก็เหมือนกับพออัดเพลงนี้เสร็จแล้วก็ทุกอย่างก็จบหายไปซายก็ใช้ชีวิตปกติทำงานปกติอะไรของใครไปแล้ววันหนึ่งอะค่ะก็ได้ยินเพลงนี้ในรถแท็กซี
6: ่ใช่ค่ะ
8: ใช่ค่ะก็เลยแบบเฮ้ยเพลงนี้เราร้องนี
6: ่
8: เพลงนี้เราเอ้ามันอยู่ในชีวิตได้ยังไงอะไรนะคะก็ตกใจแล้วก็ดีใจ
6: ด
8: ี
6: ใจเพราะว่าตอนที่เพลงไม่มีสิ่งไหนออกมาเนี่ยเอาอันนี้เราคุยกันตอนย้อนกลับไปนะพี่ชายนะคือตอนนั้นอะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าเพลงเพราะจังเลยเพลงดีจังเลยร้องติดปากจังเลยฮิตจังเลยเอ๊ะหน้านักร้องคือใครนะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเขามันไม่ได้มีการเปิดตัวหน้าว่าเป็นพี่สายหรือเป็นใคร
8: ไม่ค่ะไม่
6: เนาะเหมือนมันเป็นแบบเพลง
8: ใช่แค่นั้น
6: แล้วพี่สายหลังจากนั้นก็คือก็ทำงานปกติไป
8: ทำงานปกติไปแล้วก็จะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับตอนที่ฟาเรนไฮต์กำลังหานักร้อง
6: แล้วโปรเจกต์ฟาเรนไฮต์มันมาเริ่มต้นได้ยังไงอะครับแล้วหมายถึงว่าพี่สายมาร่วมได้ยังไง
8: ก็ช่วงประมาณปีคือฟาเรนไฮต์เนี่ยออกซิงเกิลแรกเนี่ยคือ2548ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนับถอยหลังไปอีกปีนึงก็คือช่วงต้นปี2547
6: ครับ
8: พี่ใหญ่
6: โลโซ
8: ใช่ค่ะพี่ใหญ่โลโซเนี่ยพักเบรกจากวงโลโซแล้วก็แบบคงจะคิดอะไรสนุกๆกันอยากทำวงอีกสักวงนึงโดยที่คอนเซ็ปต์ก็คือว่ามีนักร้องนำเป็นผู้หญิง
6: อันคือแสดงว่าพี่ใหญ่เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ขึ้นมาก่อน
8: ใช่ค่ะ
6: จะทำวงร็อก แต่มีโจทย์คือ
8: นักร้องนำ
6: ต้องเป็น
8: ผู้หญิง
6: แล้วยังไงต่อฮะ
8: พี่ใหญ่ก็เลยไปชวนพี่พิเชษฐ
6: ์ครับ
8: วานอสเซเว่นแล้วก็ไปชวนพี่รัตโลโซซึ่งอันนี้เป็นไลน์อัพแรกของเฟรนไฮเลยคือยุคโน้นเลยอะค่ะพี่เขาก็ตกลงกันว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำวงกันนะนักร้องนำเป็นผู้หญิงงั้นก็ให้น้องๆที่แบบคิดว่ามีความสามารถในการร้องลองมาเทสกันดูออดิชั่นก็มีหลายคนค่ะมีหลายคน
6: แล้วเราพี่สายไปออดิชั่นได้ยังไงอ่ะหมายถึงว่ามีใครบอกข่าวหรือถูกใครชวนไปหรือยังไงฮะ
8: อันนี้น่าจะเป็นเพื่อนของพี่ใหญ่อีกคนนึงค่ะเพื่อนรุ่นพี่ของพี่ใหญ่ค่ะแกมีคอนแทคทรายอ่ะค่ะแล้วก็มีการโทรมีการคุยกันพี่เขาทำวงดนตรีนะมีพี่ใหญ่โลโซนะพี่พิเชษฐ์ไวนัสเว่นนะแล้วก็มีพี่รัตโลโซด้วย
6: ครับ
8: เขาทำวงแบบนี้เขาอยากได้นักร้องนักผิดไปลองเทสดูไหมซึ่งตอนนั้นทรายจำได้ว่าเทสเพลงที่ทรายไปร้อง3เพลงนะคะเป็นเพลงสากลหมดเลยมีแบบเชอริลโคล1เพลงมีชากิล่า underneath your clothes แล้วก็มีอารานิสมอริเซตอีกเพลงหนึ่งอะไรแบบเนี้ยคือแบบโอ้เพลงยากมาก
6: เลยเพลงยากหมดเลยอ่ะ
8: ยากมากเลยแล้วเป็นเพลงฝรั่งเป็นเพลงสากลหมดเลยก็อ่ะโอเคไปได้ค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะพี่อะไรเงี้ยขอบคุณมากเลยค่ะอย่างเง
6: ี้
8: ยก็ไปฝึกไปซ้อมไปแกะเนื้อเพลงไปอะไรเงี้ยหัดร้องแล้วก็ได้ไปลองออดิชั่นในห้องอัดด้วยนะคะไม่ใช่ร้องแบบร้องกับวงอะไรนะคะคือเหมือนแบบร้องในห้องอัดเลยอ่ะแต่ว่าเขาอาจจะทำ
6: ดนตรีไว้แล้ว
8: พี่ๆอาจจะทำดนตรีไว้อะไรอย่างเง
6: ี้
8: ยแล้วก็ร้องในห้องอัดใช่ค่ะนานมากเลยตอนนั้นอ่ะแบบแล้วทรายก็โอเคก็
6: ไปร้อง
8: ได้ไปร้องแต่ว่าก็นานอีกเหมือนกันกว่าที่จะมีการติดต่อกลับมาจนทรายก็คิดว่าพี่เขาคงไม่ได้ติดต่อกลับมาแล้วแหละเราก็คงแบบคงจะไม่ได้ทำอะไรตรงนี้ละก็เลยโอเคอ่ะใช้ชีวิตต่อไปของเราต่อไปแล้วจนวันนึงก็มีการโทรกลับมาว่าโอเคอะไรเงี้ยที่วงเลือกทรายนะก็ดีใจแล้วก็ตกใจมาก
6: จนกระทั่งได้รับคัดเลือกว่าเป็นนักร้องนำของวงฟาเรนไฮต์ในตอนนั้น
8: นักร้องนำของวงฟาเรนไฮต์ก็คือตอนที่จบแล้วเรียนมหาลัยจบแล้วแล้วก็ฝึกงานช่วงฝึกงานนี่แหละค่ะช
6: ่
8: วงฝึกงานนี่แหละที่แบบมีการได้ทั้งไปร้องเพลงสตูดิโอโตโมและมีการได้มาเป็นเทสนักร้องนำของฟาเรนไฮต์คือมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันด้วย
6: พอได้มาเป็นสมาชิกฟาเรนไฮต์ในตอนแรกเลยอ่ะผมเชื่อว่าดีใจอยู่แล้วล่ะแต่แบบอู้อย่างเงี้ยพี่สายหมายถึงว่าแบบพี่ใหญ่นะพี่รัตนะพี่พิเชษนะอะไรอย่างเงี้ยมันกดดันไหมฮะตอนนั้น
8: ที่สุดที่สุดกดดันมากเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนคือเป็นตำนานของประเทศ
6: ครับ
8: พี่ใหญ่อย่างนี้พี่รัฐพี่เชษฐ์เนี้ยค่ะโหแบบตำนานของประเทศแล้วทรายเป็นใครอ่ะเราแบบเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงเด็กแบบแล้วเราต้องเป็นฟรอนต์แมนเราต้องเป็นกองหน้าให้กับพวกพี่เขาอ่ะ
6: ครับ
8: แล้วเราจะร้องไหวไหมเราจะเอาอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเครียดกดดันทุกอย่างแต่ก็พยายามทำให้ได้อะค่ะ
6: แต่เขาทำออกมาได้ดีมากๆนะจำได้ไหมครับว่าเพลงแรกอัลบั้มแรกคือเพลงอะไรที่ปล่อยออกมาพี่สาย
8: เพลงแรกเหรออืมซิงเกิลแรกขาดกันเกินค่ะขาดกันเกินมกรา2548
6: เพลงนี้ปล่อยออกมาแล้วผมใช้คำว่าเปรี้ยงเลยไหมครับตอนนั้น
8: เปรี้ยงไหมหรอคะทรายว่ามันค่อยๆมาม ันอาจจะยังไม่แบบโป๊ะเข้าบ้านเลยไม่มันเหมือนมันค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดอะค่ะ
6: ผมค่อยๆฟังแล้วค่อยๆชอบค่อยๆยึดขึ้นมา
8: ใช่ค่ะค่อยๆมาแล้วพอซิงเกิลที่สองน่าจะเป็นเงียบทำไมอย่างเงี้ยค่ะ
6: อันนี้น่าจะแจ้งเกิดถ้าผมจำไม่ผิดนะ
8: เกือบแล้วค่ะเกือบแล้ว
6: เกือบแล้วใช่ไหม
8: ใช่ค่ะเป็นซิงเกิลที่ทำให้คนรู้จักฟาเรนไฮต์จริงๆนะแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยสายคิดว่านะคะน่าจะเป็นผิดไหม
6: อ๋อ
8: ผิดไหมซิงเกิลที่สามค
6: ่
8: ะ
6: พอผิดไหมมาปุ๊บอันนี้ชัดเจนแล้ว
8: เหมือนว่าคนเริ่มชอบแล้วเริ่มอยากฟังเพลงของเราบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ดีใจไหมครับตอนที่แบบ ทำเพลงออกมาหมายถึงว่าทำวงแล้วก็มีวงแล้วก็พอเพลงมันถูกทำงานตอนนั้นมันเริ่มรู้สึกถึงความเป็นศิลปินตัวจริงหรือยัง
8: สำหรับทรายยังไม่รู้สึกว่าเป็นศิลปินนะทรายเหมือนแบบเราเหมือนเราก็ฝึกงานเหมือนเราก็แค่นะเราต้องเรียนรู้ไปทุกๆวันเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่อะค่ะ
6: ครับ
8: เรา

0: มีประสบการณ์มาก่อนในด้านนี้อยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็แบ
1: ค
0: บ
1: รับ
0: เป็นคนแบบเป็นศิลปินที่เก่งมากๆเนี่ย
1: อืมอืม
0: ก็ช่วยสายได้มากเลยค่ะก็
1: อ
0: ค
1: ่
0: ือ
1: า
0: และอย่างเรื่องเพลงอย่างเงี้ยเพลงในอัลบั้มชุดแรกองศาฟาเรนไฮน์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือพี่ทำเพลงหมดเลยทรายเนี่ยมีส่วนแค่มาอัดร้องอย่างเดียวทรายไม่ได้ทำเพลงเลยนะคะ
1: เอ
0: ทรายแค่มาอัดร้องแล้วก็พี่เนี่ยเป็นคนท
1: ครับ
0: ำโปรดิวเซอร์ก็คือพี่ป้อมอภิชัยเย็นภูมิสุขเนี่ยค่ะ
1: เอง
0: ก็แล้วก็คุมร้องใส่ด้วย
1: โอ้แต่การถ่ายทอดเพลงของฟาเรนไฮต์ผมก็เชื่อว่าก็ไม่น่าเป็นเรื่องง่ายอ่ะมันก็น่าจะผมเชื่อว่าน่าจะหินพอสมควร
0: ไม่ง่าย
1: เพราะด้วยสัดส่วนดนตรีเอ่ยในพี่ชายจะต้องแบบผมเชื่อว่าต้องร้องเพื่อสู้กับดนตรีที่มันแน่นมากๆอ่ะ
0: หูโซ่สุด
1: ใช่ไหม
0: สุดๆค่ะแล้วพี่เขาแบบเขาก็เล่นกันหนักอยู่นะคะคือแบบโอ้แบบโอ้เข้มข้นอ่ะเข้มข้นอ่ะแบบแล้วแบบทรายเป็นเด็กสุดเด็กน้อยแบบเด็กใหม่ด้วยอย่างเงี้ยแบบ
1: แต่เวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตก็ไปในผมเชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงคนเดียวในวงที่ท่ามกลางชายชะกันล้วน แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่สนุก
0: สนุกค่ะก็คือเป็นอะไรที่เหมือนเราได้การเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยได้แบบได้เปิดโลกทัศน์เลยอ่ะเพราะว่าซันไม่เคยเป็นศิลปินซันไม่เคยร้องเพลงแล้วซันก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาเป็นนักร้องอาชีพอย่างเงี้ยออกเทปเป็นศิลปินไม่เคยคิดทุกอย่างมันกระทันหันมันรวดเร็วแล้วก็มันไม่คาดฝันนะคะก็เป็นก็ต้องแบบต้องขอบคุณพี่ๆทั้งหมดเลย
1: กี่อัลบั้มครับสำหรับฟาเรนไฮต์ถ้าแบบเป็นสตูดิโออัลบั้มจริงๆออกทั้งหมดไม่กี่อัลบั้ม
0: สตูดิโออัลบั้ม
1: สามใช่ไหมสามอัลบั้ม
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเอาจริงๆแล้ววงฟาเรนไฮต์ผมเชื่อว่าในยุคนั้นใครที่ทันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวงหนึ่งที่โดดเด่นแล้วก็เพลงเพราะเยอะมากแล้วก็ดนตรีดีด้วยเสียงร้องนักร้องก็เด่นมากแต่อยู่ๆก็เหมือนแบบหยุดการทำงานไปถามได้ไหมครับว่าตอนนั้นฟาเรนไฮต์มันเกิดอะไรขึ้น
0: ถ้าหลังจากอัลบั้มชุดที่3ของเราอะนะคะอัลบั้มชุดที่3คือชุดฟาเรนไฮต์เวย
1: ์ครับ
0: ชุดนั้นจะมีเพลงลังอยากหลังอะไรเงี้ยนะคะขอคนอื่นอะไรแบบเนี้ยซึ่งถามว่าหายไหมตอนนั้นจริงๆก็ยังไม่ได้หายแต่คนเข้าใจว่าหายอาจจะหายก็ได้ค่ะเป็นการหายไปจากสื
1: ่อ
0: หายไปจากสื่อมากกว่า
1: ค่อยๆมีบทบาทหน้าสื่อน้อยลง
0: ใช่แต่คอนเสิร์ตยังมีอยู่ยังรับงานคอนเสิร์ตยังเล่นปกติก็ไปกับพี่อะไรเงี้ยค่ะ
1: uh-huh.
0: มาชิก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงมือเบสก็คือพี่รัฐมาเป็นพี่เอก
1: ครับ
0: พี่เอกวงแท็กซี่อะไรเงี้ยนะคะ
1: uh-huh.
0: แล้วก็พอทัวร์ไปสักพักก็เปลี่ยนมือกีตาร์พี่เชษมาเป็นพี่ชำนาญไซแอมอะไรเงี้ยเหมือนมีการปรับเปลี่ยน
1: ซึ่งไลน์อัพก็จะมีการเปลี่ยนสมาชิกมาถูกไหมครับก็จะมีพี่ชำนาญมาแทนพี่พิเชษพี่เอกเนี่ยก็จะมาแทนพี่รัฐแล้วก็การเดินทางของฟาเรนไฮต์ก็ยังเดินทางต่อแต่ผมเหมือนกับว่าพอช่วงโควิดอ่ะเหมือนฟาเรนไฮต์ก็อยู่ๆก
0: ็หายไป
1: มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: ซายคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ซายไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าเบิร์นเอาท์ได้ไหมเหมือนหมดแรงหมดพลังกันหรือเปล่าด้วยนะคะ
1: เอง
0: แล้วก็อาจจะเป็นที่ว่าพอมีโควิดปุ๊บคอนเสิร์ตมันก็ไม่มี
1: คืองานมันหายไปหมดเลย
0: หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะที่จองไว้ก็หมดเลยด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ซายเองก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรจะไปต่อไหมเราควรจะทำร้องเพลงต่อไหมคือตอนนั้น
1: ขั้นนั้นเลย
0: คือตอนนั้นมันเหมือนซายเริ่มมีคำถามกับตัวเองว่ายังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะเรายังร้องเพลงต่อไปหรือว่าเราควรจะไปทำอย่างอื่นหรือยังไงดีคือการที่มีโควิดอ่ะมันเหมือนมันทำให้ทรายแบบสับสนด้วยอ่ะตอนนั้นค่ะ
1: กับอาชีพที่เราทำอยู่
0: ใช่ค่ะแล้วก็คืองานมันหายหมดอะไรเงี้ยเราเริ่มสับสนแล้วว่าเอ๊ะมันควรจะต้องเป็นยังไงเราควรจะต้องทำต่อไหมหรือว่าเราต้องเปลี่ยนแผนแล้วอะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: แต่สุดท้ายก็กลับมาอะไรคือเหตุผลที่ทำให้แบบพี่ทรายบอกว่าไม่กลับมาดีกว่าเดินหน้าต่อ
0: คือถ้าพูดในมุมของซิงเกิลใหม่เนี้ยนะคะคนหมดใจนะจริงๆก็น่าจะเป็น

0: ส่วนของทรายนี่แหละที่ทรายอยากกลับมาทำอีกรอบหนึ่งคือก่อนที่จะทำเพลงคนหมดใจเสร็จเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ก็มีการเปลี่ยนแปลง
2: ครับ
1: เปลี่ยนมือกีตาร์เปลี่ยนมือเบสอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ครับ
0: ก็รู้สึกว่าก็มีคนแซวเหมือนกันบอกเอ๊ะทรายหรือทรายอยากจะลองทำเป็นทรายฟาเรนไฮต์ไหมเป็นแบบศิลปินเดี่ยวได้ไหม
2: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยทรายก็แต่ทรายว่าทรายอยากจะลองรีลองทำวงอีกสักซิงเกิลหนึ่งไหมลองขอลองดูก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยแบบไม่รู้ว่าเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศหรือเปล่าที่แบบยั้งการออกเดี่ยวไว้ก่อนแต่อยากทำวงต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่แบบเออเนี่ยขอลองทำขอลอง
3: ทำไมอ่ะ
0: หน่อย
3: หมายถึงว่าเพราะอะไรถึงรู้สึกว่ายังไม่อยากออกเดี่ยวยังอยากลุยเป็นวงต่อเพราะอะไรอ่ะ
0: น่าจะรู้สึกคุ้นเคยและชอบ
2: อุ่นใจ
0: อุ่นใจเวลาที่มีทีมมีวงอยู่ด้วยนะคะรู้สึกอย่างนั้นก็เลยขอลองสู้อีกสักตั้งนึงไม่รู้หรอกว่าจะทำได้ดีไหม
2: ครับ
0: ไม่รู้หรอกว่าวงฟาเรนไฮต์จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนจะทำไปได้อีกกี่ซิงเกิลอันเนี้ยสายไม่รู้แต่ว่าซิงเกิลคนหมดใจเนี่ยก็ขอทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาทำต่อกลับมาร้องเพลงต่อแต่ว่าถ้าพูดถึง
4: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนยกระดับความพร้อมรับมืออาชญากรรมยุคใหม่สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาคารหอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและขีดความสามารถด้านยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์อาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันอาทิการจับตัวประกันคดียาเสพติดการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและเหตุร้ายแรงที่ผู้ก่อเหตุมีการใช้อาวุธโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธีลดความสูญเสียทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนโดยมีพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดรวมทั้งสิ้น411คนเข้าร่วมงานโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทันต่อรูปแบบการก่อเหตุสมัยใหม่สามารถระงับยับยั้งเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน2ล้านบาทให้กับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน40เครื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดทั้งสถานีตำรวจและกองกำกับการสืบสวนพร้อมพัฒนาหลักสูตรสายตรวจโดรนเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้สนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมงานสืบสวนและงานจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน News.
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: ความสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
8: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอน QR Code
2: ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านก็เบื่อเหมือนกันนะลูกนานๆทีได้ออกมาซื้อของที่ห้างก็ดีเหมือนกัน
9: งั้นวันนี้คุณแม่อยากช้อปปิ้งแผนกไหนก่อนดีคะ
2: แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าแม่ว่าจะซื้อเตาปิ้งย่างไว้ทำหมูกระทะกันอันนี้มีเครื่องหมายมอกถูกต้องมั่นใจในคุณภาพแต่เอ๊ะมี QR code ด้วยเอาไว้ทำอะไรเนี่ย
9: อ๋อตอนนี้สมอ.เขามี QR code คู่กับเครื่องหมายมก.ที่สินค้าทุกชิ้นซึ่งจะทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
8: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนยกระดับความพร้อมรับมืออาชญากรรมยุคใหม่สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาคารหอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและขีดความสามารถด้านยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์อาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันอาทิการจับตัวประกันคดียาเสพติดการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและเหตุร้ายแรงที่ผู้ก่อเหตุมีการใช้อาวุธโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธีลดความสูญเสียทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนโดยมีพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดรวมทั้งสิ้น411คนเข้าร่วมงานโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทันต่อรูปแบบการก่อเหตุสมัยใหม่สามารถระงับยับยั้งเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน2ล้านบาทให้กับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน40เครื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดทั้งสถานีตำรวจและกองกำกับการสืบสวนพร้อมพัฒนาหลักสูตรสายตรวจโดรนเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้สนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมงานสืบสวนและงานจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
5: มาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
6: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
7: ่
6: ย
7: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
6: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้หนีไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
7: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
6: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอ.ก.ก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
2: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชัน
3: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ดพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำครับออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั่วประเทศดำรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสันิเดชคิสเตชันครับเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราก็มีเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนะครับนำมาฝากเป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงสองของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกันนะครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์และก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจัดติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับและติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมนะครับในระบบ FM ทั่วประเทศและทางองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและสามารถที่จะรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th ครับทางเครือข่ายองค์กรภาคีนะครับก็ parkifm.org www.parkifm.org และทางสถานีเด็กครับก็ www.sanideck.com พิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับ sanideck.com ก็รับฟังกันได้ทั้งรายการสดรายการออนไลน์นะครับท่านสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการไปออกอากาศนะเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
4: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
4: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
2: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
8: คิดสารดี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับฝนค่ะฝนเอ่ยทำไมจึงตกนั่นน่ะสิฝนเอ่ยทำไมถึงตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันร้องหรือเปล่าคะวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะการที่เกิดฝนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของวัฏจักรของน้ำกันไปบ้างแล้วเนาะตอนเด็กๆ เราก็จะจำกันได้ว่าก็คือน้ำเนี่ยนะคะความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆรวมตัวกันกลายเป็นเม็ดฝนแล้วเม็ดฝนก็หยดลงมาให้เรานั่นเองแต่ก่อนค่ะกว่าจะรู้ว่าจะเกิดฝนได้ดียังไงเนี่ยก็อาจจะพยากรณ์กันยากเดี๋ยวนี้นักอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถศึกษาแล้วก็ทราบได้ว่า การเกิดฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเราทราบมาว่าอนุภาคของไอน้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ค่ะจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้เมื่อนั้นล่ะค่ะเขาอ้วนเกินไปเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมคะแต่บางครั้งค่ะฝนตกก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้างบางครั้งก็อาจจะตกเป็นบริเวณแคบแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่ายังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนไหนนะคะที่เข้าใจการเกิดฝนได้อย่างสมบูรณ์นักค่ะฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินได้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอกว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยจะต้องไปเป็นเมฆก่อนคือก่อนที่จะเป็นฝนเราจะต้องมีเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าก่อนดังนั้นถ้าช่วงไหนที่ท้องฟ้าโปร่งโล่งไม่มีก้อนเมฆแน่นอนค่ะว่าอันนั้นคือมันจะไม่มีฝนทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะมีฝนมีเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมฆก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเมฆไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะทำให้ฝนตกได้ลองเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้ากันดูนะคะว่าเมฆบางชนิดทำให้เกิดฝนตกได้แต่เมฆบางชนิดก็ไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าไอน้ำเนี่ยมันจะกลั่นตัวรวมการกลายเป็นเมฆใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อมีอนุภาคกลั่นตัวเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอและไอน้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นค่ะรวมกันทำให้เห็นเป็นเมฆเมฆจะกลั่นตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัวค่ะหรือว่าเม็ดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝนค่ะสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งฝนหิมะละอองหรือว่าลูกเห็บซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าน้ำฟ้าค่ะคือมันเป็นน้ำที่หยดมาจากฟ้าเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งจะเป็นน้ำฝนก็ได้จะเป็นหิมะก็ได้จะเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะการที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือว่าเป็นหิมะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศค่ะว่าอุณหภูมิของอากาศเราร้อนหรือเย็นแค่ไหนลักษณะของหิมะเนี่ยจะเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆค่ะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะแต่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะคือหิมะหรือว่าผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นลักษณะหกเหลี่ยมค่ะซึ่งถ้าคิดไม่ออกนะคะลองนึกถึงการ์ตูนเรื่องฟรอสเซนค่ะที่เอลซ่าเนาะอันนี้ค่ะเราจะเห็นผลึกของก้อนน้ำแข็งซึ่งผลึกของน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่โดยมากแล้วจะเป็นหกเหลี่ยมแต่อาจจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะน้ำฟ้าจะต้องเกิดจากเมฆถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ้าแต่เมื่อมีเมฆก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำฟ้าเสมอไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมฆมีหลายชนิดเมฆบางชนิดลอยอยู่บนท้องฟ้าเฉยๆค่ะไม่ตกลงมามีเมฆบางชนิดค่ะที่จะทำให้เกิดน้ำฟ้าได้ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่ออากาศเย็นลงไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกนะคะเมฆหรือหมอกก็คือเม็ดน้ำเล็กๆค่ะซึ่งมีไอ้น้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำเช่นอนุภาคเกลือนะคะเราจะเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่าอนุภาคกลั่นตัวอนุภาคแบบนี้จะมีอยู่ในธรรมชาติค่ะมีความสำคัญในการช่วยทำให้ไอ้น้ำกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกได้ง่ายขึ้นคือถ้าไม่มีอนุภาคกลั่นตัวเนี่ยไอ้น้ำจะเปลี่ยนเป็นหมอกหรือว่าเป็นเมฆได้ยากค่ะทีนี้เมฆเนี่ยประกอบด้วยเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็กมากเมื่อขนาดยังไม่โตพอค่ะเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอยอยู่ในบรรยากาศค่ะเนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นในแนวตั้งนะคะคอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมาซึ่งเจ้าเม็ดเมฆเนี่ยนะคะก็จะขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็จะไม่ตกลงมาจะลอยอยู่ทีนี้พอเขารวมตัวกันค่ะเขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะทำให้เขาตกลงมาจากเมฆตามธรรมดาแล้วค่ะเม็ดฝน1เม็ดนะคะจะเกิดจากการรวมกันของเม็ดเมฆที่รวมกันมากกว่า1ล้านเม็ดแต่เรื่องนี้นะคะก็ดูจะยังมีปัญหาค่ะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะรวบรวมว่าเอ๊ะแล้วเม็ดเมฆเป็นล้านเม็ดจะรวมเป็นเม็ดฝน1เม็ดได้ยังไง นักวิทยาศาสตร์เลยได้แบ่งทฤษฎีใหญ่ๆจากการรวมตัวกันของเม็ดเมฆนะคะไว้เป็น2วิธีคือการชนกันแล้วรวมกันการจับรวมกันหรือว่าวิธีของฝนเขตร้อนนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อนหนึ่งมีเม็ดเมฆขนาดหลายๆขนาดค่ะเม็ดเมฆขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเม็ดเมฆขนาดเล็กจึงชนเอาเม็ดเมฆขนาดเล็กเข้ามานะคะมารวมตัวกันเมื่อเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมาชนกันก็เกิดการรวมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองพฤติการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะจนเกิดเม็ดน้ำที่ใหญ่มากๆและเม็ดน้ำใหญ่ๆก็จะแยกกันออกมาเกิดกรรมวิธีซ้ำๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทำให้เกิดฝนตกมากได้อันนี้เป็นลักษณะของการเกิดฝนในโซนร้อนซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาค่ะแต่อีกหนึ่งกรรมวิธีคือผลึกน้ำแข็งอันนี้ฝนจากแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมฆที่มีไอน้ำและผลึกน้ำแข็งแล้วก็น้ำปนกันอยู่ซึ่ง3สภาวะนี้นะคะอยู่ในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเราจะเรียกน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาว่าน้ำซุปเปอร์คูลค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะทีนี้เมื่อไอน้ำผลึกน้ำแข็งและน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศารวมอยู่ด้วยการในสภาวะที่มันไร้เสถียรภาพมันไม่มั่นคงเพราะว่าความดันไอน้ำของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอน้ำของผลึกน้ำแข็งฉะนั้นไอน้ำจะกลั่นตัวลงมาบนผลึกน้ำแข็งทำให้ผลึกน้ำแข็งมีเม็ดโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศาก็ระเหยไปเป็นไอน้ำก็เกิดกรรมวิธีนี้ซ้ำเรื่อยๆนะคะจนผลึกน้ำแข็งใหญ่โตขึ้นตกลงมาเป็นหิมะถ้าตกลงมาในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาหิมะก็ละลายค่ะก็คือเจ้าผลึกน้ำแข็งเนี่ยก็ละลายกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่า Bergeron Fin Descent ค่ะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าอ๋อมันเกิดจากผลึกน้ำแข็งนะแล้วก็ตกลงมาทีนี้เราก็จะพอจะสรุปได้ว่าการกลั่นตัวของไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นหมอกเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอนุภาคการกลั่นตัวแล้วเกิดฝนหรือว่าน้ำฟ้าโดยต้องอาศัยเมฆขนาดใหญ่หรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะในการที่จะทำให้เกิดฝนได้นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฝนเป็นฝนละอองเป็นหิมะหรือเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมาในลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่นั้นๆ นะคะโดยหยาดน้ำฟ้าจะต้องมาจากเมฆอย่างที่เราบอกไปแต่ไม่ใช่เมฆทุกก้อนที่จะมีหยาดน้ำฟ้าเมฆบางก้อนมีหยาดน้ำฟ้าค่ะและเมฆบางก้อนก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ซึ่งเป็นสภาวะที่เลวร้ายนะคะก่อตัวจากก้อนเมฆชื่อคิวมูลัสค่ะในสภาพอากาศที่เป็นแบบไม่มีเสถียรภาพนะคะคือก็จะส่งผลทำให้ก้อนเมฆเนี่ยนะคะกลายเป็นฝนได้นั่นเองค่ะฝนนะคะถึงแม้จะดูเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดานะคะแต่ฝนหรือว่าน้ำฟ้าลักษณะนี้นะคะก็มีผลทำให้เกิดทั้งเรื่องของทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อการบินหรือบางครั้งนะคะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆตามมาด้วยได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการฝนเพื่อเพิ่มน้ำให้กับธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นแล้วต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสมดุลกันนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะกับเรื่องราวของการเกิดฝนหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: คิดสาระดี
7: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
8: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
8: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
2: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความ

0: พราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: นี่ครับอยู่กับพี่ต้อยขนชาติดาสาครับวันนี้ก็วันนี้ชวนน้องๆ นะตัวแทนคนรุ่นใหม่ครับเนื่องจากว่าเรากทม.เราเมืองหลวงของประเทศไทยจะมีผู้ว่าคนใหม่ตอนนี้สมัครกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็หาเสียงกันวันนี้มาฟังมุมมองของเด็กๆและเยาวชนคนรุ่นใหม่กันบ้างครับว่าเขาคิดอย่างไรเขามีความฝันอยากจะเห็นเมืองกทม.เป็นอย่างไรนะวันนี้ผมเชิญตัวแทนเยาวชนครับเป็นตัวแทนเยาวชนนะครับสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับและเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะบางคนหลายคนสามารถเลือกตั้งได้นะหลายคนเลือกตั้งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเป็นกระบอกเสียงสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ไปเลือกได้ดังนั้นวันนี้เราจะมากันว่าส่องนโยบายของว่าที่ผู้ว่ากทม.นะครับวันนี้จะร่วมพูดคุยกันนะครับก็มีคนแรกนะครับก็คือน้องอัครพลแสงอรุณครับหรืออัสโมประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับคนที่2น้องพิต้านะครับนางสาวปวาริสาด่านทำรงกุลนะเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครคนที่3นะครับน้องเวฟครับนายกิติกวินพิมพ์วันนะฮะเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและโฆษกสภาอีก1ท่านนะน้องบอสนะเป็นโฆษกสภาเด็กและเยาวชนนะครับน้องบอสสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลือดชัยนะครับทั้ง4คนอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: คร
6: ับสวั
7: สดีครับ
4: เจอประธานสภาเจอรองประธานสภาและเจอโฆษกวันนี้เต็มที่นะเป็นเวทีที่ต้อยจะพูดน้อยที่สุดวันนี้ในเวลาถึง3ทุ่มนะเรามีเวลาจำกัดนะครับรายการสดพร้อมกันนะครับก่อนอื่นให้แต่ละท่านให้แต่ละคนแนะนำตัวก่อนได้เสียงจริงตัวจริงอ่ะเอาเริ่มประธานสภาก่อนนะครับเชิญครับ
8: ได้ครับผมสวัสดีอีกรอบนึงนะครับผมอัสโมครับผมอัครพลแสงอรุณครับผมเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับ
4: ครับคนที่2ครับรองประธานครับเชิญครับ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็พิต้าค่ะปวาริสาดานธำรงกูลนะคะรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครกำกับดูแลสำนักป้องกันปัจจัยเสี่ยงและพิทักษ์สิทธิ์ค่ะ
4: น่าสนใจครับคนต่อไปครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเว็บโซนครับนายกิติกวินพิมพ์วันครับผมเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับตอนนี้กำกับสำนักประธานนั่นเองครับผมช่วยพี่อัตโมดูแลอีกทีนึงฮะ
4: ครับครับเชิญครับบอสครับ
11: สวัสดีครับบอสนะครับสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยโฆษกและผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับปัจจุบันก็ช่วยกำกับดูแลสำนักสื่อสารองค์กรครับ
4: นะครับวันนี้ทั้ง4เดี๋ยวนะมีใครหลุดไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะสักครู่นึงนะครับเห็นนะ1 2 3 4โอเคเดี๋ยวนะครบแล้วครบแล้วพี่ต้อยนี่โอเคตอนนี้ครับครับคำถามแรกครับวันนี้นะเราจะเลือกผู้ว่าวันที่ไหนนะ28นี้ใช่ปะ28มิถุนายนนี้นะครับถ้าพูดถึงน้องๆ นะครับวันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากเห็นกรุงเทพเป็นยังไงคำถามแรกเลยนะคำถามแรกเลยนะวันนี้คนรุ่นใหม่กรุงเทพเนี่ยนะอยากเห็นกรุงเทพจากนี้ไปในมุมมองของเราเอาใครก่อนเอาสาวสวยก่อนแล้วกันนี่มีสวยอยู่คนเดียวพิต้าครับเราอยากเห็น
9: ใน
4: ท่
9: านประธานนะคะ
4: ครับเริ่มต้นด้วยคำถามก็ได้ครับวันนี้นะอยากจะบอกอะไรอยากจะบอกอะไรกับผู้สมัครกทม.ก่อนทั้ง14ท่าน14เบอร์ให้ประธานก่อนก็ได้เชิญครับคำถาม
8: ได้ครับผมก็อยากจะฝากบอกผู้ลงสมัครผู้ว่าทั้ง14เบอร์นะครับก็ให้ตั้งใจเนาะในการแบบหาเสียงแล้วก็เรียกได้ว่าทำคะแนนจากเด็กและเยาวชนนะครับผมเพราะว่าก็รอติดตามนโยบาย ด่นโดนใจเยาวชนนะครับผมว่าจะมีนโยบายไหนบ้างที่ออกมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือว่าพัฒนาศักยภาพของเยาวชนครับผมประมาณนี
4: ้นะเอาเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดเราจะถามแต่ละคำถามคือหนึ่งคนพอนะดังนั้นเนี่ยแต่ละคนจะมีคำถามไม่เหมือนกันยกเว้นนะคราวนี้ถ้าพูดถึงปัญหาของวัยรุ่นกรุงเทพนะเด็กและเยาวชนกรุงเทพกำลังเผชิญอะไรบ้างครับและอยากให้ผู้ว่าคนใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหามากที่สุดนะใครจะตอบเอาพิต้าแล้วกันนะคำถามนี้ครับเชิญครับ
9: ค่ะก็พิต้ามองว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้นะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยต่างจากหลากหลายครั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้แข่งกันแค่ว่าผู้สมัครท่านไหนคือผู้สมัครที่มีนโยบายเยอะกว่าใครอะค่ะแต่ว่าเราแข่งกันที่นโยบายที่พิสูจน์แล้วกับความคาดหวังที่ยังมีต่อการเปลี่ยนแปลงฝั่งหนึ่งก็คืออาจารย์ชาชาติถูกไหมคะที่มีข้อได้เปรียบว่าจะเป็นผู้ว่าคนก่อนเนาะก็สามารถประชาชนก็ยังสามารถประเมินผลงานได้จริงว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ย เรื่องทางเท้าดีขึ้นไหมหรือว่าเรื่องสวนสาธารณะหรือเรื่องที่เป็นกระแสก็คือในเรื่องของทราฟฟี่ฟองดูที่เอามาใช้แล้วก็การจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะแผ่นดินไหวตึกถล่มถนนยุบทำได้ดีแล้วหรือยังแต่อีกฝั่งนึงค่ะก็มีผู้ท้าชิงเนาะจากหลากหลายพรรคการเมืองเลยแล้วก็กลุ่มอิสระด้วยค่ะที่พยายามจะเสนอภาพว่ากรุงเทพเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้มากกว่านี้กรุงเทพอาจจะสามารถดีกว่านี้ได้โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการหรือการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในครั้งนี้ค่ะก็มองว่าหลายๆท่านเนี่ยเริ่มขยับนโยบายไม่ใช่แค่แก้ปัญหาแต่ก็มีการพูดถึงในเรื่องของอนาคตของเมืองเข้ามาด้วยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาร์ทซิตี้เนาะสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการนำ AI มาใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคำถามสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็คือคนกรุงเทพพอใจกับทิศทางการดำเนินงานในปัจจุบันแล้วหรือยังสิ่งที่ประชาชนควรพิจารณาต่อค่ะไม่ใช่แค่ว่านโยบายของใครฟังดูดีแต่เราก็ต้องมามองด้วยว่านโยบายนั้นเนี่ยทำได้จริงไหมเราจะวัดผลนโยบายนั้นยังไงสามารถแก้ไขปัญหาที่คนกรุงเทพกำลังเจอได้อยู่จริงไหมแล้วก็เด็กและเยาวชนที่เป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตของประเทศเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากนโยบายนั้นๆค่ะ
4: แล้วมีประเด็นไหมที่อยากจะฝากปัญหาที่จะต้องเข้ามาแก้อันดับแรกเลย
9: ปัญหาแรกเลยที่คิดว่าผู้ว่าควรที่จะแก้ก็คือในเรื่องของความเป็นอยู่ค
4: ่
9: ะ
4: ความเป็นอยู่นะอันนี้ต้องให้ชีวิตดีขึ้นนะครับอันนี้พี่ไปถามน้องบอสเล็กสุดน้องบอสเล็กสุดคือยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งนี่นะวันนี้หลายคนมองว่ากรุงเทพเป็นเมืองของผู้ใหญ่เนาะคราวนี้ในบอสคิดว่ากรุงเทพเองเนี่ยเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนบ้างไหมผู้ว่ากทม.ควรจะต้องนึกถึงเด็กยังไงบ้างจริงครับ
11: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองหลวงเนาะนะครับแล้วก็สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเองก็เป็นสภาเด็กและเยาวชนที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรุงเทพมหานครถือได้ว่ามีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆจากผู้ว่าตั้งแต่หูยนานมากๆแล้วนะครับผมมองว่ามีการเติบโตแล้วก็มีการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการที่จะร่วมให้คำปรึกษาต่างๆมีเขาเรียกว่าถ้ามองเป็นกราฟเนี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีพัฒนาการที่มากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราได้ผู้ว่าท่านใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็เป็นคนที่คิดประชาชนคิดว่าดีที่สุดแล้วคนที่ประชาชนคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วผมมองว่าคนคนนี้ครับจะช่วยพัฒนาให้สภาเด็กและเยาวชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นในกรุงเทพมหานครแห่งนี้มากขึ้นครับ
4: นะมาคำถามที่นะมาที่เซฟสุกนะในฐานะที่เป็นรองประธานสภาเด็กด้วยนะมีคำถามว่าในมุมมองของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเองนะนโยบายด้านใดที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญมากที่สุดคิดว่าจะโดนใจคือได้คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญมากที่สุดของกทม
10: ในฐานะคนรุ่นใหม่คือนโยบายที่น่าสนใจที่สุดคือการหาเสียงครับผมหรือว่าการใช้เขาเรียกว่าลดปริมาณขยะ หรือลดปริมาณทรัพยากรลงครับผมซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าจะในผู้สมัครหลายๆท่านทั้งอิสระหรือว่าทั้งนามพรรคการเมืองก็ตามครับก็จะมีการหาเสียงทางโซเชียลมีเดียหรือว่ามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาครับผมก็เลยทำให้เห็นว่าตรงนี้แหละทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเข้าถึงง่ายมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วที่ว่าเราเดินไปเจอป้ายเราเดินไปเจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเข้าถึงง่ายสำหรับเขาผมรู้สึกว่านโยบายที่เกี่ยวกับการใช้ AI หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันจะเข้าถึงและจะโดนใจตัวเด็กและเยาวชนได้มากที่สุดครับผม
4: ถามทั้ง4ท่านเลยนะบอกว่าแล้วการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้คนรุ่นใหม่ที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนครับใครก็ได้ครับตอบเลยเชิญครับพี่ต้า
9: ค่ะก็สิ่งที่พี่ต้ารู้สึกดีใจมากๆในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะก็คือได้เห็นผู้สมัครหลายๆท่านเนาะให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเด็กและเยาวชนก็มักจะถูกพูดถึงในอนาคตของชาติค่ะว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นอนาคตของชาติเด็กและเยาวชนอาจจะต้องยังไม่ต้องลงมายุ่งกับการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศเนาะแต่ในวันนี้ค่ะเราได้เริ่มเห็นการมีส่วนร่วมจากพวกเขานโยบายที่ลอนช์ออกมาถูกออกแบบมาจากเด็กจริงๆค่ะทำให้ผู้สมัครบางท่านเนี่ยทำให้เราแบบเห็นว่าผู้สมัครบางท่านเนี่ยมองว่าเด็กและเยาวชนก็คือประชาชนคนหนึ่งของเมืองแล้วก็เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเมืองเช่นกันถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองที่ดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีด้วยว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ส่งเสียงแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ถูกรับฟังมากขึ้นจริงๆค่ะ
4: ของเว็บโซนไปคุยกับเพื่อนให้ความสำคัญยังไงไปมั้ยคนอยู่กทมเฮ้ยฉันจะไปแน่นอนการแน่นอน28นี้เป็นไงบ้างครับเสียงของเพื่อน
10: ต้องตอนไปคุยกับเพื่อนๆนะฮะคือหลากหลายกลุ่มมากทั้งน้องที่ยังเลือกไม่ได้กับน้องที่เลือกได้แล้วครับผมเนี่ยเรามาดู2กลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกคือเลือกไม่ได้เค้าก็มาบอกว่าเนี่ยหนูชอบมากเลยหนูชอบนโยบายที่เขาเวลาเขาออกมาสื่อสารหรือออกมาให้โซเชียลมีเดียเขามาให้ความสำคัญหนูชอบมากเลยแต่น่าเสียดายหนูไม่สามารถเลือกได้แต่เดี๋ยวหนูไปบอกเหมือนน้องบอสเลยที่วีคที่แล้วที่เราได้น้องบอสได้พูดออกมาเดี๋ยวหนูจะไปบอกพ่อกับแม่เลือกนะให้แบบอันนี้นะหนูจะไปกรอกหูเขาให้เลือกคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราไปดูในตัวเยาว์เด็กและเยาวชนเนี่ยหรือเยาวชนน่ะที่สามารถเลือกได้แล้วเขาก็เริ่มมีการวิเคราะห์หรือว่าให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในกรุงเทพเขาเป็นคนที่โดนผลกระทบเขารู้สึกว่าสภาพแวดล้อมของเขาจะเป็นยังไงแต่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยต้องเป็นเซฟโซนของเขาต้องเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเนี่ยฉันไม่ต้องกลัวตึกสูงฉันไม่ต้องกลัวสิ่งที่มันไม่มีอำนวยความสะดวกเข้ามาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เยาวชนที่สามารถเลือกได้แล้วเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะมีการถกเถียงจริงๆต้องพูดก่อนนะครับว่าผู้สมัครทั้งทุกเบอร์เลยนะครับเด็กเยาวชนก็คิดแตกต่างกันต้องเรียนตามตรงเลยครับว่าคิดแตกต่างกันมากบางคนก็รู้สึกว่าคนนโยบายของคนนี้เด็ดขาดแบบนี้ของคนนี้รู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้เด็กและเยาวชนก็เลยมีความหลากหลายในทางความคิดครับผมก็ต้องเรียนตามตรง
4: แต่ว่าให้ความสำคัญว่าอยากไปใช้สิทธิ์นะถึงแม้ว่าอายุไม่ถึงก็นะสนใจมากขึ้นบอสเป็นไงบ้างครับคุยกับเพื่อนๆครับ
11: ก็ที่ลองซาวเสียงเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายเสียงเนาะนะครับเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้ครับสิ่งนึงที่ผมรู้สึกดีใจก็คือคนกรุงเทพเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นคนกรุงเทพมีช้อย14เบอร์ครับเรามีถ้าเปรียบเป็นขออนุญาตเปรียบเป็นของนะครับเราไม่ได้มีแค่ว่าของเบอร์1กับของเบอร์2เราจะเลือกเบอร์ไหนตอนนี้เรามี14ตัวเลือกเรามี14ช้อยดังนั้นเนี่ยความคิดเห็นของแต่ละคนก็จะเปิดกว้างมากคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนู้นเป็นอย่างนี้เราก็จะมีการเปรียบเทียบเพื่อหาคนที่ดีที่สุดดังนั้นนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่าที่เราจะสามารถเลือกตั้งได้เราไม่สามารถเลือกตั้งได้แน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้โดนเลือกเราจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครนึกออกไหมครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เลือกแต่ กฎที่ออกมาจากกรุงเทพมหานครหรือนโยบายต่างๆเอฟเฟคกับเราแน่นอนดังนั้นเด็กและเยาวชนตอนนี้ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งมากๆเขาบอกเพื่อนผมบางคนบอกว่าผู้ใหญ่คนไหนไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเขาขอสวมรอยแทนเขาขอไปแทนนะครับบางคน
4: ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหม
11: ขอไปแทนได้ไหม
4: นะ
11: ครับดังนั้นก็อยากจะฝากผู้ใหญ่นิดนึงนะคะฝากถึงผู้ใหญ่ที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้ตอนนี้เด็กเล็กวัยชนให้ความสำคัญมากดังนั้นก็อยากจะฝากไปถึงผู้ใหญ่ว่าอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับเพราะว่าเด็กเล็กวัยชนอย่างเราก็ต้องการสิทธิ์ของท่านเหมือนกันนะครับดังนั้นก็อยากให้ท่านเนี่ยรักษาสิทธิ์ของท่านเลือกใครเราไม่ว่ากันเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพของท่านแต่อย่างน้อยขอให้ได้เสียงของท่านเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยครับ
4: อืมใช่เพราะจากผลโพลหลายสำนักบอกว่าจะมีประมาณ 30% นะที่แบบยังไม่รู้จะเลือกใครซึ่งไอ้ 30% นั้นนะถ้าออกมาจริงๆนะทำให้พลิกโผได้นะครับอาจจะมาคือใครจะนำหนึ่งแต่ว่า 30% นี้เปลี่ยนป๊อปเนี่ยจบเหมือนกันนะครับดังนั้นอย่าประมาทนะอ่ะคราวนี้พูดถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนละมาที่ประธานสภาเดี๋ยวชนนะครับอัสโมครับถ้าพูดถึงเราไปกลางดูนโยบายถึง14คนเนาะคนรุ่นใหม่อ่านนโยบายแล้วเป็นไงบ้างอ่านนโยบายทั้ง14คนแล้วเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้าง
8: ก็มีทางแบบว่าน่าสนใจที่ตอบโจทย์กับทางเราอะครับผมแล้วก็บางผู้สมัครเองอะไรครับเรายังไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจนอะไรเงี้ยครับผมบางทีอาจจะยังไม่เข้าถึงตัวนโยบายบ้างหรือว่าเขาอาจจะเก็บไว้อยู่อาจจะแกยังกักไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็จะมี
4: อะไรนะยังกักอยู่เหรอเดี๋ยวนะจะเลือกตั้งอยู่แล้วยังกักอยู่ใช่ไหม
8: คิดว่าที่ยังไม่เห็นที่ยังไม่เห็นผมคิดว่ายังเขายังกักอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าบางผู้สมัครนะครับเราพยายามดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ายังหาไม่เจอเรื่องนโยบายอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีนโยบายออกมาที่รู้สึกว่าตอบโจทย์กับคนกรุงมากยิ่งขึ้นเนาะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเราครับผม
4: ยกตัวอย่างเลยมั้ยเราวันนี้เอานี้ขออนุญาตในช่วงนี้เราส่องนโยบายเลยนโยบายเบอร์ไหนที่แบบโดนใจวัยรุ่นเลยเอาวันนี้เราให้เห็นชัดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นการบ้านสำหรับเบอร์อื่นๆใช่ป่ะวันนี้14ท่านมีนโยบายไหนบ้างที่คิดว่ามันโดนใจวัยรุ่นอย่างพวกเราแล้วเราต้องโอ้โหน่าสนใจมากเมืองกรุงเทพจะพัฒนาขึ้นถ้าเลือกเบอร์นี้มีฮะหาประธานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเห็นเอ็งพี่ตาขยับละแต่ว่าให้เดี๋ยวประธานก่อนครับใช่อัสโม
8: ได้ครับผมก็สำหรับอัสโมนะครับคิดว่าเป็นเบอร์9ครับผมใช่อ
4: าจารย์ชาตินะ
8: อาจารย์ชาติ
4: เป็นไง
8: ครับผม
4: เป็นยังไงบ้าง
8: ที่ไปดู250นโยบายบวกๆของอาจารย์นะครับผมก็จะมีแบ่งหมวดหมู่ชัดเจนครับผมว่าเรื่องของผู้สูงอายุเองหรือว่าเรื่องของบ้านพักเด็กเองรวมไปถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนต่างๆครับผมที่อาจารย์พยายามคิดนโยบายเนาะให้ตอบโจทย์กับคนกรุงมากยิ่งขึ้นครับผมทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยแบบมันค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้ล่ะมันน่าจะเริ่มตอบโจทย์กับเด็กและเยาวชนอย่างเราอะไรอย่างครับ
4: ที่เห็นมาใช่มั้ย
8: ใช่ครับ
4: พี่ต้าล่ะพรรคประชาชนเบอร์อะไรฮะเบอร์10ป่ะใช่มั้ยเป็นยังไงหรือว่าใครจะดูพรรคประชาธิปัตย์คือได้ผู้พรรคนะอันนี้เราคุยกันทั้งหมดเลยว่าวันนี้เราคุยกันอย่างน้อยเนี่ยให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนแล้วว้าวมากบอสบอกได้เลยนะ
9: ครับว่าอย่างของพรรคประชาชนเองอะค่ะดร.โจชัยวัฒน์เบอร์10เนาะเราได้เห็นนโยบายที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเราเนาะมีขนส่งสาธารณะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาในจุดนี้ค่ะถ้าเกิดว่านำรถไฟฟ้ามาเชื่อมต่อกันหลายๆสายหรือว่าอาจจะมีรถเมล์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรือก็ได้เรือของแสนแสบในคลองหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าพัฒนาให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากขึ้นอาจจะเพิ่มสิทธิ์ในการให้เด็กเนี่ยสามารถขึ้นฟรีเด็กนักเรียนอะไรเง
4: ี้
9: ยค่ะ
4: นโยบายเขาระบุไหมระบุไหมบอกว่าเด็กฟรีมีไหมมีใครมีในบ้านบ้าง
9: ยังไม่เห็น
4: ยังไม่เห็นนะอันนี้เดี๋ยวเรานี่เรามาส่องนโยบายเนาะอันนี้เราไม่ฝากเขามาส่องเลยว่ามีไหมตกลงทั้ง10เบอร์14เบอร์เนี่ยมีไหมบอกว่าเด็กและเยาวชนนักเรียนขึ้นฟรีมีไหม
9: ยังไม่เห็น
8: ยังครับผมยัง
4: ไม่เห็นนะมีอะไรบ้างที่ว้าวบอสคิดว่า14ท่านเนี่ยมีอะไรที่โดนใจวัยโจมากนโยบายผู้ว่ากทม.รอบนี
11: ้โอ้สำหรับบอสตอนนี้ก็มองในมุมที่ ยังเป็นกลางๆอยู่ครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยความที่ต้องยอมรับตรงๆนะว่าวุฒิภาวะผมไม่ได้ถึงขนาดคนที่เลือกตั้งได้แล้วแต่ว่าคนที่น่าสนใจหลายๆท่านนะครับก็ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เบอร์หนึ่งมาก็คือหม่อมหลวงกสิวัตรเกษมศรีซึ่งท่านก็เคยเป็นรัฐบาลถ้าจำไม่ผิดนะครับนึกออกไหมครับแล้วก็เรามีทั้งคุณอนุชาบุรพชัยศรีนึกออกไหมครับเรามีผู้สมัครอิสระอีกหลากหลายท่านท่านชาติสิทธิพันธ์ซึ่งลงในนามอิสระมีท่านชัยวัฒน์ก็คือดร.โจจากพรรคประชาชนเรามีพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็เคยเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงเนาะท่านเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเราโอ้เรามีหลากหลายท่านมีหลากหลายด้านดังนั้นผมมองว่าแต่ละท่านความโดดเด่นนโยบายหลักที่ชูแตกต่างกันความถนัดของผู้ว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันอันนี้คือออกมาจากโรงงานเดียวกันครับแต่อันเนี้ยด้วยความที่ผู้ว่าแต่ละท่านเนาะเก่งกันคนละด้านดังนั้นสิ่งนึงที่ผมมองนอกจากตัวผู้ว่านอกจากตัวนโยบายแล้วก็คือทีมคณะทำงานของแคนดิเดตผู้ว่าหรือที่ปรึกษาผู้ว่าแน่นอนครับผู้ว่าไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดผู้ว่าไม่จำเป็นเลยที่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดถามอะไรฉันตอบได้หมดไม่จำเป็นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเป็นแรงสำคัญที่อยู่ด้านหลังเขาคือทีมที่ปรึกษาทีมคณะทำงานที่เขาพร้อมที่จะผลักดันมีความรู้ความสามารถที่จะผลักดันนโยบายต่างๆให้กับผู้ว่าราชการคนต่อๆไปได้มากแค่ไหนให้กับแคนดิเดตของเขาได้มากแค่ไหนผู้ว่าราชการเป็นกลไกสำคัญครับเป็นกุญแจสำคัญเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญแต่ผมมองว่าผู้ว่าคนเดียวไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องคณะทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าจะพิจารณานอกจากจะฝากนโยบายแล้วอยากจะฝากให้พิจารณาถึงเบื้องหลังเนาะก็คือทีมคณะทำงานทีมที่ปรึกษาของแคนดิเดตแต่ละท่านซึ่งบางท่านก็เปิดออกมาแล้วเนี่ยหรอไหมครับอย่างพรรคประชาชนหรือว่าทางของทีมผู้ว่าชาติก็เปิดออกมาแล้วว่ามีใครบ้างแต่ละคนเราก็ไปสามารถขยายต่อได้ว่าแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญมีความถนัดด้านไหนดังนั้นอันนี้ก็อยากให้เป็นอีกหนึ่งช้อยส์อีกหนึ่งจุดที่อยากจะให
4: ้
11: พี่ๆเนาะหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านลองไปดูว่าเนี่ยเรายังมีจุดจุดนี้เรายังมีตรงเนี้ยหรือว่าทีมที่เป็นทีมทำงานของแคนดิเดตเนี่ยเป็นอีกจุดนึงที่ผมว่าเราน่าติดตามครับ
4: ดังนั้น14ท่านนะครับผู้ว่าที่ผู้สมัครนะครับท่านใดยังไม่เปิดที่ปรึกษาไม่เปิดหลังบ้านนะมีแน่นะอันนี้ต้องเปิดนะวันนี้เปิดต้องเปิดทุกคันคนแล้วนะนี่คือเสียงจากเด็กนะ
5: เสียดายเวลาช่วงนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็มา2นโยบายผู้สมัครผู้ว่ากทมปี69นะครับนโยบายโดนใจวัยรุ่นคนรุ่นใหม่โดยสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับติดตามกันต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
7: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
12: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
13: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ

0: สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวจากนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กร่วมกับนักข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมโครงการเด็กอาสาสร้างชื่อผลิตรายการโทรทัศน์เด็กประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึง18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สถานีเด็กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กจบข่าวเด็กชายรุตฟ้าเดชเลอ่านขอบคุณครับ
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟซนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
3: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
4: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
5: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าทางด้านของขนส่งเตรียมออกกฎหมายป้ายทะเบียนรถ EV ใหม่นะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราไปตรวจสอบกันนะครับทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลครับประสานไปยังทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับโดยทางด้านของกรมการขนส่งทางบกก็มีการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดและลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับการเติบโตของยานยนต์ในประเทศไทยนะครับและสนับสนุนนโยบายลดมลพิษ PM 2.5 โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่กำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนที่มีพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสาธารณะแล้วก็รถใช้งานเฉพาะทางให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีเดิมแต่กำหนดให้ติดเครื่องหมายพิเศษที่ป้ายทะเบียนเดิมแทนนะครับส่วนรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วนั้นไม่ต้องเปลี่ยนป้ายแผ่นป้ายทะเบียนใหม่นะครับรวมถึงป้ายประมูลและก็ป้ายขาวเดิมนะก็ใช้อันเดิมได้โดยจะเพิ่มเติมก็คือให้ติดเครื่องหมายพิเศษนะครับเป็น EV นะครับที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับจากวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้นะครับก็จากนี้ไปนะครับถ้ากฎกระทรวงบังคับใช้เมื่อไหร่นะครับรถ EV นะรถยนต์ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะตรงนี้จะเปลี่ยนนะตัวทะเบียนนะเป็นพื้นสีฟ้านะพื้นสีฟ้านะครับนี่ก็เป็นข่าวจริงนะครับก็จะมีทะเบียนแล้วจะสังเกตให้ชัดนะว่าอ๋อรถคันนี้รถไฟฟ้า 100% นะก็จะเป็นทะเบียนพื้นสีฟ้านั่นเองข่าวนี้เป็นข่าวจริงแชร์ต่อกันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่มาร่วมตรวจสอบกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับวันนี้พี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: 24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประ

0: ทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเชียงใหม่เสริมพลังภาคประชาชนร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนพร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ที่ห้องสวรรคโลกโรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไข่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อผู้ตรวจการแผ่นดินกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคเหนือจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.ปี2568เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังติดตามและผลักดันการแก้ไขปัญหาเชิงระบบให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมพร้อมกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3คณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และ NBT เชียงใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสปทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
3: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอน QR Code
4: ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านก็เบื่อเหมือนกันนะลูกนานๆทีได้ออกมาซื้อของที่ห้างก็ดีเหมือนกัน
5: งั้นวันนี้คุณแม่อยากช้อปปิ้งแผนกไหนก่อนดีคะ
4: แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าแม่ว่าจะซื้อเตาปิ้งย่างไว้ทำหมูกระทะกันอันนี้มีเครื่องหมายมอกถูกต้องมั่นใจในคุณภาพแต่เอ๊ะมี QR Code ด้วยเอาไว้ทำอะไรเนี่ย
5: อ๋อตอนนี้สมอ.เขามี QR Code คู่กับเครื่องหมายมอกที่สินค้าทุกชิ้นซึ่งจะทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: ว่าตรงไหนการจราจรเป็นอย่างไรฝนตกหรือเปล่านะคะก่อนอื่นเลยเรามาอัปเดตสภาพพยากรณ์อากาศกันหน่อยดีกว่าค่ะในช่วงวันนี้นะคะจนถึงวันที่16มิถุนายนค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะคะแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนค่ะส่วนในวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้นะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางนะคะในพื้นที่กทม.แล้วก็ปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมบริเวณตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะส่วนวันนี้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่น 1-2 เมตรนะคะส่วนอันดามันตอนทางตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนในช่วงวันที่15ถึง19มิถุนายนค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็มียังคงที่จนถึงปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังค่ะคุณผู้ฟังในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้นะคะขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานระวังฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ค่ะโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านบริเวณที่ลุ่มนะคะส่วนชาวเรือทั้งทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะ
2: ค่ะนี่เป็นพยากรณ์แจ้งเตือนกันหน่อยนะคะเฝ้าระวังกันถึง19มิถุนายนนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตเมื่อ6นาฬิกาที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยภาคเหนือจะมีฝน 70% ของพื้นที่เลยนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยส่วนภาคอีสานค่ะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับภาคกลางและภาคตะวันออกวันนี้ฝน 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้นะคะเต็มตัวรีบตักผ้าแล้วก็เก็บผ้ากันหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะคะขยับลงภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่นะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยปภ.มีการแจ้ง6จังหวัดภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าเป็นการแจ้งเตือนเรื่องของให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงคือในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนอกจากจะต้องติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศน้ำในที่รอระบายแล้วเนี่ยบางพื้นที่ยังต้องติดตามเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะคะโดยทางด้านของท่านธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเมื่อวานนี้บอกว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้มีการประกาศค่ะเรื่องของสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอมเกล้านะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะก็จะเฝ้าระวังกันตั้งแต่วันนี้14ไปจนถึง20มิถุนายนนะคะมีการออกประกาศเตือนฉบับที่7ก็คาดการว่าระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและลำคลองเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงเกิดน้ำล้นตลิ่งและเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำค่ะหรือว่าจะเป็นชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนตั้งแต่เวลา18ถึง0นาฬิกาคือเที่ยงคืนนะคะโดยจะมีความสูงประมาณ1เมตร80เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร ตร90เซนติเมตรค่ะจากระดับทะเลปานกลางซึ่งจะสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตประมาณอยู่ที่10เซนติเมตรถึง20เซนติเมตรนะคะทั้งนี้เนี่ยทางปภ.เองก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะพื้นที่ที่อยู่ภาคกลางไม่ว่าจะเป็นที่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เฝ้าระวังค่ะปภ.ก็ได้มีการประสานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำลำคลองอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งแพร้านอาหารนะคะบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็คือช่วงเย็นหน่อย6โมงถึงเที่ยงคืนนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข้อมูลแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดกับท่านจะขอความช่วยเหลือต่างๆแอดไลน์ได้นะของปภ @1784หรือจะโทรสายด่วนนิรภัยได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ1784ค่ะ
1: นะก็ถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเวลาน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยก็จะทำให้ชาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องสังเกตสังการกันละ
2: ใช่อย่างร้านอาหารบางทีคุณไปทานร้านที่มันติดริมแม่น้ำเนาะวิวสวยตอนแรกบรรยากาศดีนั่งทานไปทานมาไกลหลังๆกลายเป็นผู้ประสบภัย
1: สักพักเอ๊ะจากตอน อยู่ไม่นานใกล้แล้วอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนะคะในช่วงนี้เพราะว่าช่วงฝนตกเนาะช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้วันนี้ก็มีฝนเยอะเหมือนกันนะระมัดระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างดีกว่าค่ะทางกองพลพัฒนาที่3และมณฑลทหารบกที่37นะคะจับมือทหารช่างจิตอาสาค่ะพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรเร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ำจังหวัดเชียงรายคืบหน้ากว่า 73% แล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเขาได้จัดชุดปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรแม่น้ำแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะพร้อมหน่วยทหารช่างในพื้นที่จำนวน60นายรวมถึงยุทโธปกรณ์จำนวน20รายการนะคะเดินทางเข้าปฏิบัติงานเพื่อบรรจุและจัดวางกระสอบทรายในพื้นที่เสี่ยงโดยภาพรวมนะคะการดำเนินงานในพื้นที่ก็เกือบจะเสร็จแล้วประมาณ 73.58% นะคะสำหรับพื้นที่เสี่ยงในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาซอยสันลมจอยนะคะด้านหน้าอาคารราชพัสดุแล้วก็บริเวณแนวด้านหลังวัดเกาะทรายค่ะซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้นะคะถือว่าเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งนั่นเองแล้วก็ทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก่อนเข้าสู่ห้วงฤดูฝนโดยได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป้าหมายภารกิจในครั้งนี้คือช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะคือเป็นข่าวที่สร้างความอะไรให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่บรรยากาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะก็มีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดนั้นได้เดินทางมาแสดงความอาลัยและเตรียมเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่ 15:30 นนะคะโดยฝากฝั่งของประชาชนอย่างพันเอกสิริศักดิ์สุขใสหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จค่ะเปิดเผยกับทีมข่าวนะคะบอกว่าเคยมีโอกาสปฏิบัติงานรับใช้พระองค์มาก่อนแล้วก็มีความซาบซึ้งประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการทำงานรวมถึงที่ทรงเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนเมื่อวานนี้ตั้งใจเดินทางมาร่วมส่งเสด็จด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะอย่างประชาชนคุณกัญญาวีบอกว่านอกจากตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จเมื่อวานนี้แล้วยังมีความตั้งใจมาเพื่อถวายกำลังพระหทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสูญเสียครั้งนี้แล้วก็บอกว่าซาบซึ้งว่าตลอดพระชนชีพของสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดโดยบรรยากาศโดยรวมเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็จิตอาสาประจำในพื้นที่คอยดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จทั้งเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่การดูแลการจราจรโดยรอบตลอดจนมีการให้คำแนะนำเส้นทางนะคะแล้วก็จุดรอเฝ้าอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนนั้นได้ร่วมกันแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
1: ในการนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะคะเสด็จถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจากนั้นค่ะช่วงเวลาประมาณ 16:26 น.ค่ะขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาออกจากอาคารบริเวณโรงพยาบาลนะคะโดยทั้งในหลวงและพระราชินีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงอัญเชิญพระศพพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ตามขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะไปยังพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไสยศรีนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อถึงพระบรมมหาราชวังรถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบด้านซ้ายประตูพรมโสภาและเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะในการนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเนื่องด้วยทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งราชวงศ์โดยได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีค่ะจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติพยศให้ประกาศสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายน2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
2: ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะเจมส์บอนด์ค่ะรถยนต์พระที่นั่งนะคะ Volkswagen T4 ทะเบียน1ดอเด็ก0929นะคะก็ได้ทำหน้าที่อัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่พระบรมมหาราชวังนะคะรถคันนี้เนี่ยเชื่อว่าประชาชนทุกคนจำได้
1: ใช่ค่ะ
2: เคยเป็นรถยนต์พระที่นั่งแห่งความทรงจำของคนไทยเคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพในพระราชพิธีสำคัญของประเทศแล้วก็เป็นรถทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาอย่างยาวนานค่ะด้วยการคงสภาพเดิมจากโรงงานนะคะตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นพระราชดำริแห่งความเรียบง่ายแล้วก็ความพอเพียงจึงถือเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์สำคัญของแผ่นดินไทยด้วยนะคะ
1: ค่ะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยนะคะได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะนำข้าราชการประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะซึ่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ทราบโดยทั่วกันค่ะโดยจะมีการให้ทั้งข้าราชการแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่านะร่วมกันแสดงความรักและจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ซึ่งอย่างในจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จัดขึ้นที่หอประชุม 80 พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะเป็นอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในภาคกลางนะคะจังหวัดนครปฐมที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภูที่วัดพิลัน พิสารรัญญาวาสพระอารามหลวงนะคะและจังหวัดระยองที่ศาลาการเรียนวัดป่าประดู่ในภาคอีสานนะคะอุดรธานีที่หอประชุมทองใหญ่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีค่ะจังหวัดเชียงรายที่วัดพระแก้วพระอารามหลวงและจังหวัดสมุทรสงครามที่อาคารอเนกประสงค์ชั้น2วัดเพชรสมุทรวรวิหารส่วนภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอย่างในจังหวัดปัตตานีที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงค่ะ
2: ค่ะก็เป็นในทั่วประเทศนะคะเชื่อว่า76จังหวัดก็แต่ละตามที่จังหวัดเห็นสมควรนะคะนอกจากนี้นะคะสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันนี้ถึง19มิถุนายนเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังค่ะจึงขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันนี้จนถึงวันที่19มิถุนายนดังนี้นะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ค่ะแล้วก็งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่วันที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะเรื่องของการแต่งกายโปรดแต่งกายชุดสุภาพไวทุกนะคะนี่เป็นการแจ้งกำหนดการจากสำนักพระราชวังใครที่จะเข้ากราบพระบรมศพหรือว่าจะไปแถวนั้นก็ทราบไว้หน่อยก็ดีนะคะเพราะว่ามีการประกาศงดนะคะสำหรับการที่จะไปเข้ากับพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีด้วยนะคะ
1: ค่ะซึ่งทางขสมกนะคะแนะนำการเดินทางร่วมถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะได้จัดชัตเตอร์บัสให้บริการฟรีพร้อมแนะนำเส้นทางรถโดยสารนะคะที่ผ่านบริเวณท้องสนามหลวงซึ่งมี6เส้นทางนะคะ M1 ค่ะสถานีท่าพระสนามหลวง M2 จากสถานีสนามชัยเขตนะคะแล้วก็ M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร M9 นะคะสายใต้ใหม่ M16 นะคะประตูเทวาภิรมย์นะคะทุกสายมุ่งหน้าสู่สนามหลวงค่ะโดยให้บริการตั้งแต่7:00 น.เป็นต้นไปบางเส้นทางจะถึงประมาณ4:00 น.นะคะหรือจนกว่าประชาชนจะหมดนอกจากนี้นะคะยังมีรถโดยสารขสมกที่ผ่านสนามหลวงกว่า18สายทางนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาอย่างพื้นที่ต่างๆค่ะหากใครไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนแล้วรถสายนี้ผ่านหรือเปล่านะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1348ขสมกได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ค่ะก็ขสมกนะคะจะจัดรถนะคะบริการประชาชนนะคะสำหรับการที่จะใช้บริการแล้วก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่สนามหลวงนะคะตามที่คุณอรวรรณได้บอกใครที่จะแพนเดินทางก็ติดตามกันได้นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: นอกจากนี้ก่อนที่จะไปเบรกแล้วก็ติดตามตีคองร้องข่าวนะคะเรามาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569กันหน่อยค่ะมาอัปเดตกันหน่อยนะคะรัฐบาลมีการเปิดเผยตัวเลขผู้ยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้11ล้านรายแล้วนะคะย้ำกลุ่มตกค้างอีกกว่า 1.3 ล้านรายค่ะให้รีบดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนที่จะมีการประกาศผลกลางเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันนี้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าสำหรับการรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะคือข้อมูลเนี่ยเป็นยอดสะสมตั้งแต่วันที่4ถึง11มิถุนายนนะคะคือเราพบว่ามีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วตอนนี้นะคะอยู่ที่11ล้าน 797,120 รายด้วยกันแล้วก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ที่ 1,376,853 รายนะคะทีนี้เนี่ยเรามาเช็คไทม์ไลน์กันหน่อยบางคนชะล่าใจว่าเอ๊เดี๋ยวก็ทันเดี๋ยวค่อยทำคือวันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์เนี่ยคือวันที่21มิถุนายนนี้ที่จะถึงนี้วันนี้14ท่านมีเวลาอีกประมาณ7วัน
1: ใช่
2: หลังจากนี้นะแต่ท่านต้องลงทะเบียนเนี่ยเรียบร้อยแล้วไม่เกิน5ทุ่มของวันที่21มิถุนายนนะคะหน่วยรับลงทะเบียนที่กำหนดนะคะก็เขาก็จะปิดทันทีหลังจากเกินเวลาหลังจากนั้นค่ะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ17กรกฎาคม2569นะคะที่เว็บไซต์ของโครงการหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรัฐแล้วก็5ธนาคารที่ร่วมรายการนะคะอย่าลืมนะคะตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมเดือนหน้าส่วนถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปกรอกข้อมูลแล้วบางคนคือเราจะแบ่งอย่างนี้ค่ะเป็นกรณีกรอกข้อมูลพลาดเล็กน้อยเล็กน้อยอย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องอาจจะผิดไปตัว2ตัวสลับกันหรือพิมพ์ผิดแต่สะกดชื่อหรือกรอกข้อมูลส่วนอื่นๆเนี่ยคือบางคนบางทีไปกรอกชื่อผิดกาลันไม่มีบางคนไปเติมบางคนเขียนตัวผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค
2: ือถ้าผิดเล็กน้อยเนี่ยคณะกรรมการเขามีมติให้ถือว่าสมบูรณ์แล้วไม่ต้องยื่นแก้ไขหรือว่าลงทะเบียนใหม่แต่สำหรับใครค่ะที่มีการกรอกข้อมูลแล้วผิดพลาดในสาระสำคัญสำหรับผู้ที่ระบบแจ้งขึ้นมาเลยนะคะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าข้อมูลขัดแย้งในส่วนสำคัญเนี่ยทางภาครัฐก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็ประสานงานกับท่านให้ท่านแก้ไขโดยเร็วที่สุดนะคะนอกจากนี้ค่ะช่องทางติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการท่านสามารถที่จะตรวจสอบสถานะแล้วก็ติดตามข่าวสารที่ถูกต้องได้นะคะที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเป็นชื่อภาษาไทยเลยนะคะ .mof.go.th แล้วก็ที่ welfare.mof.go.th หรือจะเป็นที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังอันนี้ที่พูดมาชัวร์ทั้งหมดท่านสามารถไปตรวจสอบหรือว่าไปถามข้อมูลได้แต่ที่สำคัญนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนท่านลงได้เลยภายในวันที่21มิถุนายนนี้ส่วนใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วรอวันที่17กรกฎาคมท่านก็จะมีการประกาศผลว่าท่านพอตรวจคุณสมบัติแล้วท่านผ่านไห
1: ม
2: รอนะคะ17กรกฎาคมนี้นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะแต่อย่าลืมนะลงทะเบียนเสร็จแล้วเช็คนิดนึงนะคะว่าผลการลงทะเบียนเนี่ยชัวร์หรือเปล่าถ้าขึ้นว่าให้แก้ไขก็แก้ไข
2: รีบแก
1: ้ถูกต้องค่ะ
2: ค่ะ6:30 ค่ะช่วงนี้นะคะใครที่รอตีคองร้องข่าวอยู่นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคองร้องข่าวค่ะ
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัด ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านทั้งหลายครับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดกลับมาพบกันเช่นเคยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียแล้วครับกรณีที่ทางสมเด็จฮุนเซนได้ประกาศ6มาตรการตอบโต้ไทยหากไม่ยอมเปิดด่านพรมแดนครับในเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องแรกที่เราจะนำเสนอในตีข้องร้องข่าววันนี้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรได้ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียกรณีที่สมเด็จฮุนเซนได้ประกาศ6มาตรการตอบโต้ไทยหากไม่ยอมเปิดด่านพรมแดนโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าตอนแรกนั้นทางกัมพูชาได้ยินว่าไทยจะตัดน้ำตัดไฟแล้วก็ตัดไฟตัดเน็ตอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วทางประเทศไทยในเรื่องนี้นั้นต้องอยู่ในมาตรการที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ก่อนและประเทศไทยเองยังไม่มีการประกาศออกไปนะครับแต่ยอมรับว่ามีการเตรียมความพร้อมกันแล้วในเรื่องนี้ก็ขอย้ำว่าไทยเองยังไม่ได้ทำแบบนั้นซึ่งนั่นก็คือว่ายังไม่ได้ทำการตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตตัดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ยังไม่ได้ทำแบบนั้นเลยครับซึ่งอาจจะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นจึงได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่ารัฐบาลไทยเองออกแถลงการว่าจะตัดน้ำตัดไฟซึ่งเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่จริงครับพี่น้องนี่คือคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีครับมาดูเรื่องต่อไปครับต่อเนื่องในสถานการณ์กัมพูชากับประเทศไทยตอนนี้มีเรื่องต่างๆเข้ามามากมายเลยทีเดียวเอาหลังจากที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประกาศว่าการตัดการพึ่งพาทั้งอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าจากประเทศไทยนี่เป็นคำประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากนายกรัฐมนตรีกัมพูชานั่นเองว่าประกาศตัดการพึ่งพาทั้งอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าจากประเทศไทยซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วครับและพร้อมทั้งได้ระบุว่ากัมพูชาสามารถจัดหาพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตนเองเอาละครับพี่น้องครับผมก็มีข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้ฟังกันแบบนี้นะครับว่าปัจจุบันนี้นั้นประเทศไทยขายไฟฟ้าให้กับประเทศกัมพูชาผ่านพื้นที่ชายแดนต่างๆจำนวน9จุดด้วยกันโดยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก5จุดและในพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ4จุดประกอบไปด้วยจุดที่1คือที่บ้านหนองปรืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วถึงอำเภอมาลัยจังหวัดบันเตียเมียนเจยกัมพูชาครับโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดบันเตียเมียนเจยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าสำหรับจุดที่2นั้นก็อยู่ที่บ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วครับจนถึงอำเภอปอยเป็ดจังหวัดบันเตียเมียนเจยกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดบันเตียเมียนเจยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้ามาถึงจุดที่3ครับก็อยู่ที่บ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วไปถึงอำเภอปอยเป็ดจังหวัดบันเตียเมียนเจยกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดบันเตียเมียนเจยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าสำหรับจุดที่4นั้นก็อยู่ที่บ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วไปจนถึงอำเภอสำเภาลูนจังหวัดพระตะบองกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดพระตะบองเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจุดที่5นั้นก็อยู่ที่บ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดถึงบ้านหาดทรายยาวจังหวัดเกาะกงกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดเกาะกงเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าส่วนจุดที่6อยู่ที่บ้านซับตารีอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีไปถึงอำเภอพนมปรึกจังหวัดพระตะบองกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดพระตะบองเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจุดที่7นั้นก็อยู่ที่บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีไปถึงอำเภอกอมเรียงจังหวัดพระตะบองกัมพูชาครับโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดพระตะบองเป็นผู้ซื้อไฟฟ้า จุดที่8อยู่ที่อำเภอกาบเชิงหรือช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ไปจนถึงบ้านโอสมิตจังหวัดอุดรมีชัยกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดอุดรมีชัยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าและสุดท้ายจุดที่9ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็อยู่ที่บ้านสวนส้มอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีไปถึงบ้านโอลัวอำเภอกอมเรียงจังหวัดพระตะบองกัมพูชาครับโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดพระตะบองเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่วนปริมาณการขายไฟฟ้าของประเทศไทยให้กับทางกัมพูชานั้นจากข้อมูลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในรอบ5ปีย้อนหลังก็พบว่ามีปริมาณการซื้อขายที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้พลังงานณห้วงเวลานั้นๆและนอกจากประเทศไทยจะขายพลังงานไฟฟ้าให้กับทางกัมพูชาแล้วการไฟฟ้าของไทยทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆด้วยรวมทั้งองค์กรต่างๆที่เป็นลูกค้าโดยตรงอีกด้วยครับสำหรับการสั่งหยุดพึ่งพาไทยของฝ่ายกัมพูชาในครั้งนี้นั้นทั้งการตัดอินเทอร์เน็ตตัดไฟฟ้าแล้วล่าสุดนั่นก็คืองดเผยแพร่ละครและภาพยนตร์ไทยซึ่งประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชาขณะที่ฝ่ายไทยก็ยังคงย้ำถึงแนวทางสันติวิธีที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ยังหวังนะครับว่าการประชุม JBC ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาที่จะมีขึ้นในวันนี้แหละครับคือ14มิถุนายน2568จะเป็นเวทีที่สามารถยุติปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศได้ในที่สุดนั่นเองครับพี่น้องมาถึงการแก้ปัญหาสารปนเปื้อนในน้ำกกกันบ้างโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกมาถกแถลงกันในระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวง DE พร้อมด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเมื่อวานนี้นั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมติดตามการแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานการทำงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามและรายงานการจัดการแหล่งที่มาของปัญหาเหล่านี้เจรจาหารือกับประเทศเมียนมาเพื่อจะหาวิธีการหยุดหรือปรับปรุงวิธีการทำเหมืองเพื่อป้องกันการระบายสารปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำนั่นเองครับซึ่งในขณะนี้นั้นอยู่ระหว่างการรอทางประเทศเมียนมาแล้วครับที่จะประสานวันเวลาต่างๆในการเจรจากันต่อไปครับพี่น้องมาถึงสถานการณ์การสู้รบทางด้านต่างประเทศตอนนี้คือระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านกันบ้างมีผลกระทบอะไรกับแรงงานไทยบ้างนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานแล้วครับไปรับมือสถานการณ์การสู้รบอิสราเอลและอิหร่านโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานเตรียมแผนพร้อมเผชิญเหตุต่างๆที่จะต้องดูแลคนไทยในพื้นที่เสี่ยงทุกสถานการณ์ให้เต็มที่แล้วครับหลังได้รับรายงานว่ายังไม่พบคนไทยได้รับอันตรายโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการด่วนแล้วครับให้กระทรวงแรงงานประสานกับบริษัทผู้จ้างให้คนไทยไปทำงานในอิสราเอลให้เตรียมพื้นที่หลบภัยสำหรับแรงงานไทยหากว่าสถานการณ์นั้นมันรุนแรงขึ้นพร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจัดหางานแล้วครับว่าให้ชะลอการส่งแรงงานไทยชุดใหม่ไปยังประเทศอิสราเอลชั่วคราวก่อนนะครับรวมทั้งให้แรงงานไทยในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังตัวหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มในพื้นที่เสี่ยงนอกจากอาจมีความเสี่ยงจากการก่อการร้ายพร้อมกันนี้ก็ได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเตรียมพร้อมอพยพแรงงานไทยทันทีทันใดเลยครับหากว่าสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้นก็พร้อมทันทีที่จะอพยพแรงงานไทยไปอยู่ในที่ปลอดภัยนั่นเองครับและได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตของประเทศไทยทั้งสองประเทศให้ดูแลพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ที่กรุงเตหะรานและอิสราเอลกันด้วยเพื่อที่จะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องไทยนะครับเอ้าตีคองร้องข่าวเองก็ขอให้พี่น้องแรงงานชาวไทยทั้งหลายที่อยู่ทั้งในอิหร่านและก็ในอิสราเอลขอให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่ดีมีสุขปลอดภัยจากสิ่งต่างๆนะครับพี่น้องครับ มาถึงการรับมือภัยพิบัติ3จังหวัดอีสานตอนล่างกันบ้างในเรื่องนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วครับเพื่อไปติดตามความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปเพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยระดับพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดด้วยกันเอ้ามาดู3จังหวัดที่ครอบคลุมนั้นจังหวัดอะไรบ้างนั่นก็คือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องทางพื้นที่ก็ได้มีการนำเสนอการคาดการณ์สถานการณ์น้ำการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงการเสวนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนสาธารณภัยในพื้นที่นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดนิทรรศการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อที่เราคุ้นตาคุ้นหูกันดีว่าปภ.นี่แหละครับโดยมีผู้นำชุมชนจาก3จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญและศรีสะเกษเด้อพี่น้องเข้าร่วมงานโอ้ย 4,000 กว่าคนมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวครับแล้วหลังจากเสร็จจากงานในช่วงเช้าแล้วในช่วงบ่ายนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางไปอำเภอพิบูลมังสาหารเพื่อไปทำอะไรครับก็ไปติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กันด้วยแล้วก็ได้มีการพบปะกับพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายกันด้วยครับพี่น้องครับเอาละครับก่อนจากกันในวันนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผมขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านไปติดตามรับฟังรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายทั่วประเทศหลังเคารพธงชาติ8โมงเช้าปุ๊บปั๊บจบทันทีวันนี้อ้าวพอจบเพลงชาติในเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีก็พบกับคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับพี่น้องครับสำหรับตีข้อร้องข่าววันนี้แหมหมดเวลาอีกแล้วครับพี่น้องเอ้าลากันไปก่อนนะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เพจข่าวยามเช้านะคะ
4: แล้ว
3: ก็ขอบคุณที่คุณผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเราสองคนนะคะสวัสดีคุณชัยนาทาวค่ะนะคะคุณผู้ดีที่ราบสูงคุณดวงรัชนีกรบอกว่าฟังแค่ทางวิทยุนะคะเห็นภาพในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกันแสงนะคะก็รู้สึกเศร้าโศกเศร้านะคะแล้วก็คุณเกรียงชัยสวัสดีค่ะคุณสุรีคุณพี่พิกุลสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ติ่มคลองเตยสวัสดีคุณชัยนาทาวคุณพี่สุวิทย์นะคะคุณคณาวุฒิน้องสตรีสวัสดีนะคะสวัสดีพี่อเนกด้วยค่ะคุณวนิดาสวัสดีนะคะคุณแดงสวัสดีค่ะคุณนงรักนะคะทักทายมาแล้วก็มีพี่ประโมทนะคะทักทายเราสองคนแล้วก็บอกว่ารับฟังรับชมอยู่ทางบ้าน านทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็
4: คุณเสวียน
3: นี่พี่โยบอกว่าเมื่อตอนตีสี่ครึ่งขับรถมาอยู่เวนนะคะพบคุณตาคุณยายแต่งชุดดำเดินหารถวินอยู่ก็เลยจอดรับถามว่าไปไหนแต่เช้ามืดบอกว่าจะไปขึ้นรถเมล์ถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานะคะเช้านี้พี่โยก็เลยรับขึ้นรถมาปากซอยฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะขึ้นรถเมย
4: ์
3: นะคะอันนี้พี่โยมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทองพูนด้วยนะคะบอกว่าชมรมครูบำเหน็จบำนาญและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวิเชียรบุรีขอถวายความอาลัยครับแล้วก็คุณวันชัยสวัสดีค่ะฟังอยู่ที่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีนะคะคุณพงษ์นเรศสวัสดีค่ะสวัสดีคุณไก่เกษยองบอกนครสวรรค์ตอนนี้28องศานะคะแล้วก็พี่สุนทรบอกตราดเช้านี้อากาศร้
4: อ
3: นสวัสดีคุณบุญชัยคุณสมจิตนะคะแล้วก็หลายๆท่านหกคอมเมนต์มารัวมากจริง
4: ๆ
3: ป้าวันดีนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าฝากกดติดตามอยู่ตลอดแล้วก็รับชมรับฟังอยู่ตลอดเช่นกันค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีคุณสุจิตราด้วยนะคะคุณสุภาพบุรุษที่ดีต้องมีหัวใจนะสวัสดีนะคะแล้วก็พี่สุเทพมาแล้วนะคะหลายๆท่านเข้ามาแล้วขอบพระคุณมากเลยช่วงท้ายนี้มาติดตามกันซะหน่อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการคือเราจะได้ยินโครงการโรงเรียนสีขาวมาหลายปีนะ
4: ค่ะ
3: ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของยาเสพติดแล้วก็อบายมุขต่างๆนะคะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีการยกเลิกโรงเรียนสีขาวเพื่อที่จะลดขั้นตอนลดเอกสารต่างๆนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของรัฐบาลนะคะโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกคำสั่งด่วนที่สุดลงวันที่9มิถุนายน2569ค่ะสำหรับการยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยให้มีผลผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2570เป็นต้นไปค่ะนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570เนี่ยนะคะ
4: ค
3: ือเขาจะเน้นไปในเรื่องของการให้เวลาก็คือคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเนี่ยคือเราจะมุ่งเน้นเนาะในการดูแลเด็กและเยาวชนแต่ในทางปฏิบัติค่ะกลับมีขั้นตอนแล้วก็มีภารกิจด้านงานเอกสารเนี่ยโอ้โหเยอะมากเกินไปทำให้คุณครูต้องเสียเวลาไปกับการทำประเมินจัดทำรูปเล่มโครงการแทนที่จะได้ใช้เวลาดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนแล้วก็ไปดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแต่ว่าการยกเลิกโครงการนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลแล้วก็โรงเรียนจะละเลยปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานะคะแต่เป็นการปรับรูปแบบการทำงานให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการรายงานผลแล้วก็ติดตามสถานการณ์ค่ะพร้อมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นมากขึ้นรวมไปถึงเครือข่ายชุมชนอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ไม่สร้างภาระผูกพันเชิงธุรการให้กับคุณครูอีกต่อไปอันนี้ก็เข้าใจนะ
4: เข้าใจเลย
3: บางทีขั้นตอนด้วยความเป็นราชการด้วยเอกสารขั้นตอนมันก็จะเยอะนะแต่ทีนี้เนี่ยพอการเรานำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเข้ามาช่วยก็จะทำให้คล่องตัวมากขึ้นนะคะ
4: ใช่ค่ะอย่างเพื่อที่ฉันเนี่ยเป็นคุณครูบรรณารักษ์แล้วก็ต้องทำธุรการด้วย
3: ค่ะ
4: ซึ่งหลายๆหน้าที่เนี่ยเรียกว่าเบียดบังเวลา
3: ใช่คือในการสอนหรือว่าเอาเวลาไปดูแลเด็กมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
3: เ
4: พราะว่าหน้าที่ของคุณครูทุกคนนะคะนั่นก็คือการดูแลเด็กเป็นแม่พิมพ์ของชาติเพราะฉะนั้นเรื่องของธุรการเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการให้มีฝ่ายสนับสนุนในโรงเรียนหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปดูกันอีกทีแต่ก็นั่นแหละค่ะคืนเวลาให้คุณครูนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมีถึงกันบ้างนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นการนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครั้งสำคัญของประเทศค่ะเพื่อคัดเลือกบุคลากรมาบริหารขับเคลื่อนเมืองหลวงของไทยอีก4ปีข้างหน้านะคะที่สำคัญค่ะคือการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสกเนี่ยจะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะหรือเลือกตั้งนอกเขตแต่อย่างใดนะคะซึ่งต่างจากการเลือกตั้งใหญ่นั่นก็คือส.ส.แล้วก็นายกหากในวันเลือกตั้งหรือนั่นก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้ ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้จริงๆต
3: ้
4: องทำอย่างไรสามารถแจ้งเหตุได้ค่ะณณที่สำนักงานที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ www.ect.go.th นะคะรวมถึงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.1444หรือจะเป็น www.leuktangkrungthep69 อันนี้เป็นภาษาไทยเลยนะคะ
3: .com
4: นอกจากนี้นะคะหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไปเขตอื่นไม่ว่าจะเป็นเขตใดก็ตามค่ะและย้ายไปยังไม่ถึง1ปีจะถือว่ายังไม่มีสิทธิ์เลือกสก.แต่ยังมีสิทธิ์เลือกผู้ว่านะคะได้ตามปกติซึ่งหากต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.เนี่ยต้องไปทำเรื่องขอเพิ่มชื่อที่สำนักงานเขตที่ตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งภายในวันที่17มิถุนายนนี้ค่ะเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ในเขตที่ตัวเองเคยมีอยู่เกิน1ปีค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกครั้งนะคะนั่นก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นไปเลือกตั้งกันเพราะว่าไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีเลือกตั้งนอกเขตนะคะหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันกล่าวได้ให้แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้7วันก่อนหรือหลังวันเลือกตั้งนั่นก็คือวันที่21ถึง27มิถุนายนอันนี้คือก่อนแล้วก็หลังวันเลือกตั้งคือ29มิถุนายนจนถึง5กรกฎาคมค่ะ
3: ค่ะก็ย้ำชัดกันนะคะใครที่มีสิทธิ์ที่จะต้องเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กรุงเทพมหานครนะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านติดภารกิจไปไม่ได้จริงๆนะคะบางคนเดินทางไม่ได้ติดจริงๆเลี่ยงไม่ได้ก็ไปแจ้งเหตุได้นะคะจะไปที่สำนักงานเขตที่ท่านมีชื่ออยู่นะท่านอยู่มีชื่อเขตไหนท่านไปติดต่อเขตนั้นได
4: ้
3: หรือจะแจ้งในเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันได
4: ้
3: สมาร์ทโหวตนะหรือว่าเว็บไซต์ ETC ก็ได้นะคะหลากหลายช่องทางเพราะว่าท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในครั้งต่อๆไปนะคะก็ฝากด้วยสำหรับใครที่จะต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะนอกจากนี้นะคะมาดูทางด้านของการประปาส่วนภูมิภาคกันหน่อยค่ะการประปาส่วนภูมิภาคช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็บรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องนะคะเขาได้มีการขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินคือจากเดิมเนี่ยให้แค่1รอบบินนะแต่ว่าตอนนี้ขยายเป็น2รอบบินสำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569ค่ะเพื่อให้ประชาชนใช้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องด้วยจากเดิม1รอบบินนะคะโดยการประปาส่วนภูมิภาคค่ะก็ยังจะไม่ตัดน้ำถ้าเกิดว่าท่านค้าง2เดือนโดยปกติเนี่ย2เดือนไม่ได้นะคะเพื่อให้ประชาชนใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องก็จะครอบคลุมลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค234สาขาในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศนะคะรหัสผู้ใช้น้ำเนี่ยขึ้นต้นด้วย11แล้วก็13ที่ใช้มาตรวัดน้ำมิเตอร์ขนาดไม่เกิน1ส่วน2ครึ่งนิ้ว
4: ครึ่งนิ้ว
3: ครึ่งนั่นเองนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมหรือรอบการใช้น้ำก็คือรอบบินเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนในใบแจ้งยอดค่าน้ำพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะคะก็คือช่วยประชาชนมากขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีกับพี่น้องประชาชนน
4: ะ
3: สำหรับประชาชนก็สามารถชำระค่าน้ำประปาได้ง่ายสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์แต่ดูให้ดีนะคะอย่าไปหลงเชื่อใครที่กดลิงก์

0: ธนูปโภค
1: ใช่ค่ะมีทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์
0: ค่ะหรือบางคนจะตั้งเป็นการหักบัญชีอัตโนมัติก็ได้อันนี้ป้องกันการถูกหลอกลวงนะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะเผื่อใครยังไม่ทราบว่าการประปาส่วนภูมิภาคเนาะเขาขยายเป็น2รอบบินคือท่านสามารถบางคนเนี่ยไม่มีก็คือไม่มีจริงๆอันนี้เราเข้าใจชาวบ้านเข้าใจประชาชนบางคนแบบโอ้โหค่าน้ำหลายร้อยเดือนนี้ยังไม่มีเดือนต่อไปอ้าวช็อตอีกแล้ว
1: และบางทีบ้านเนี่ยอาจจะเรียกว่าทำกับข้าวขายแบบเนี้ยใช้น้ำเยอ
0: ะ
1: ทีนี้ถ้าเกิดตัดน้ำไปเนี่ย
0: แย่เลย
1: อาชีพไม่มีแล้วนะ
0: ถูกต้องนะคะการประปาก็เลยช่วยแบ่งเบาภาระขยายเวลาค้างชำระเป็น2รอบบินค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราก่อนจะจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายการจัดงาน OTOP Mid Year 2026ค่ะสำหรับปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด OTOP Next Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่สากลค่ะปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ OTOP ตั้งแต่3ถึง5ดาวจาก76จังหวัดแล้วก็กรุงเทพนะคะแล้วก็มีสายอินฟลูเอนเซอร์นักขายมืออาชีพมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะก็ไปเที่ยวกันได้ไปจับจ่ายใช้สอยไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารสำหรับข่าวยามเช้าเช้าวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะแล้วก็ยังไงอย่าลืมเรื่องของฟ้าฝนติดตามเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะและวันนี้ขอบคุณทุกๆช่องทางสำหรับการติดตามค่ะหมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: และอรวรรณหมอยาดีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
1: ที่นี่สถานีแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศ
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าจะมีการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในอาทิตย์นี้พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิร